it's, so this one is a Paris, the Paris, right? Okay, yes, it's not next to, it's not on, not between, it's not behind. Okay, so we have one word, right? In front of the screen, we have one word. So when you go across the road, you can meet the parrots, right? Okay, so here is the road of Hua Hin 35, and this one is the area of the parrots. You say, yes, it's across from the parrots. Very good, all right. Okay, so now your turn. Worksheet number 5, คุณครูปลายทางสามารถแจกไปงานที่5นะคะซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Getting Around Art ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งเป็นงานนี้เด็กๆจะต้องทำ fill in the with the appropriate expressions of locations in the box ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์จากในบ็อกซ์สีฟ้าของตนเองตอบคำถามลงไปในแต่ละข้อนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย How many items are there? 6 items, okay, all right. Let's do it.

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: 每年的岁月中炫是泰国新年的开始，恰逢宋干节正一传统，正一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守谢节大约在每年的七月，因为人们相信出家并守下满三个月的僧侣被认为能够获得崇高的功德。在守谢节结束后，解谢节到来大约在每年的十月，泰国各地在此因为各种传统而热闹起来，充满乐趣。共僧一节是一种每年只能举行一次的重大功德活动，长鼓声震撼，游行队伍热闹非凡，大人和小孩一路跳舞欢笑，功德一队伍的每一步都洋溢着对佛教的虔诚信仰。兰纳人的淡锅沙拉功德活动，将贡品放入锅这种编织容器中高高挂起，然后供养给出家人抽钱，这体现了社区人民的虔诚信仰和共同分享的精神。如果您去泰国南部旅行，那里有拉佛节传统，苏洛塔尼府有水上拉佛节游行非常罕见，装饰华丽的佛船上供奉着佛像，在塔比河中航行，优美地展现了人们的虔诚信仰。而由于生活与河流紧密相连，赛龙舟是另一个为当地增添色彩的传统。每艘赛船长达20多米，船上有数十名脚手，必须齐心协力，保持一致的划桨，才能赢得胜利。在那之后一个月，就是水灯节传统了。人们纷纷制作水灯，用香蕉树干和鲜花精心装饰的美丽。然而有些地区的水灯节传统可能比其他地方更特别。无论是拉纳的数千数万盏天灯升上夜空，还是素可泰福的水灯烧蜡烛和玩烟花传统，数千盏灯火装饰着古老的遗迹，美如人间仙境。这正是你必须亲眼目睹的魅力。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1คมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฮะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระ

0: หาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระพชาทานที่ทรงฐานกำลังท้าพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากท้าพระเจ้าแปรตามทันท้าพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ยาโลเมกโดยกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องการหาอัตราเร็วและความเร็วพร้อมทั้งคำนวณอัตราเร็วและความเร็วภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกความหมายและความแตกต่างของอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุคำนวณหาอัตราเร็วนะครับและขนาดของความเร็วสร้างแบบจำลองนะครับแทนความเร็วโดยเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของความเร็วใช้จำนวนในการคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุนะครับในชั่วโมงนี้นะครับสมรรถนะที่ต้องเกิดขึ้นในชั่วโมงของเรานะครับก็คือตีความหมายข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของอัตราเร็วและความเร็วที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหลักฐานอธิบายแนวคิดหลักการสำคัญหรือความรู้เกี่ยวกับอัตราเร็วและความเร็วที่ปรากฏในข้อมูลต่างที่พบเห็นจากสถานการณ์ในชีวิตจริงนะครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันนักเรียนในชีวิตประจำวันการบอกว่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์กำลังเคลื่อนที่เร็วหรือช้าสามารถบอกได้ด้วยปริมาณใดคืออย่างนี้เราจะบอกว่ารถที่เราเห็นแล่นผ่านเนี่ยนักเรียนเคลื่อนที่เนี่ยเร็วหรือช้าเราจะบอก

0: อะไรครับแน่นอนหน่วยคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมที่เรานิยมบอกกันใช่ไหมครับแล้วเราจะบอกด้วยอะไรปริมาณนั้นเราเรียกว่าอะไรนักเรียนเรียกว่าอะไรนะลองยกตัวอย่างลองพูดให้คุณครูฟังทีละคนได้ไหมครับแต่ว่าอยากให้ตอบเป็นรายบุคคลได้ไหมลองดูจริงๆแล้วเราจะบอกว่ารถเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เร็วหรือช้าเราสามารถบอกด้วยปริมาณใดนักเรียนตอบได้ไหมครับทีนี้คำถามนี้ถ้าหากว่านักเรียนยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ทราบขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับในช่วงท้ายต่อไปครับการบอกว่าวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่ากันมีปริมาณใดบ้างที่เกี่ยวข้องอันนี้นักเรียนรู้ไหมครับวัตถุมี2วัตถุอยากรู้ว่าวัตถุใดเร็วกว่าวัตถุใดช้ากว่าเนี่ยนักเรียนทราบไหมรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเร็วคนไหนช้าถ้ามีวัตถุ2วัตถุเคลื่อนที่เป้าหมายใช่มั้ยถึงเป้าหมายก่อนใครถึงเป้าหมายก่อนคือคนนั้นเป็นยังไงเร็วกว่าจริงหรือเปล่าเอามาดูตรงนี้ทีนี้นักเรียนดูนะครูมีภาพนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางดูนะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันทราบได้อย่างไรนักเรียนดูภาพพร้อมกันเลยนะครับ A และ B เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต้นเดียวกันในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไป20วินาที A และ B มีตำแหน่งดังภาพแสดงว่า A และ B เริ่มต้นจุดเดียวกันใช่ไหมครับแล้วเวลาผ่านไป20วินาทีใครวิ่งแซงใคร
1: B ว
0: ิ่
1: งแซง
0: B วิ่งแซง A แสดงว่า B เป็นยังไงนักเรียน B วิ่งเร็วกว่าจริงไหม
1: จริ
0: งเอาล่ะนักเรียนเอาขอคนที่อยากตอบคุณครูแบบชัดเจนทำไม B วิ่งเร็วกว่าเนี่ยทราบได้อย่างไรยกมือเลยนะครับยกมือเลย1คะแนนนะครับ1คำถาม1คะแนนเชิญครับเชิญเลยครับทวนอีกครั้งปลายทางฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันทราบได้อย่างไรเขาบอกว่า A และ B อยู่จุดเริ่มต้นเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่ว่าเวลาผ่านไป20วินาทีนะครับA และ B มีตำแหน่งดังภาพนะครับใครเร็วกว่ากันนักเรียน
2: B เร็วกว่าครับ
0: ทราบได้อย่างไรนักเรียน
2: เนื่องจากมีระยะทางที่มากกว่า A ในเวลาที่เท่ากันครับ
0: ก็คือใช้เวลาเท่ากันแต่ B เป็นยังไงครับ
2: มีระยะทางที่มากกว่า
0: วิ่งได้ระยะทางเป็นยังไง
2: มากกว่า A
0: มากกว่า A ก็คือภาพเขาบอกใช่มั้ยนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนต้นทางตอบถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแสดงว่าเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยนะแสดงว่า B วิ่งเร็วกว่าเพราะวิ่งได้ระยะทางมากกว่าในเวลาที่เท่ากันไหนห้องเรียนต้นทางใครวิ่งเร็วบ้างนักเรียนมีไหมครับยกมือให้คุณครูฟังนิดนึงใครชอบวิ่งนะมีไหมนักเรียนนะครับโอเคดีมากเลยครับนักเรียนข้อต่อไปครับนักเรียนอีกหนึ่งคำถามมานักเรียนดูไปพร้อมกันมีภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันทราบได้อย่างไร C และ D วิ่งได้ระยะทาง100เมตรนะแต่ C ใช้เวลาในการวิ่งมากกว่า D ใครวิ่งเร็วกว่ากัน
3: D วิ่งได้เร็วกว่า C ค่ะ
0: เพราะว่า
3: เวลาไม่เท่ากันค่ะ
0: เวลาไม่เท่ากัน
3: แต่ระยะทางเท่ากัน
0: ใครใช้เวลาน้อยกว่า
3: ดีค่ะ
0: ถูกต้องนะต้องครับดีวิ่งเร็วกว่าเพราะใช้เวลาน้อยกว่าในระยะทางที่เท่ากันนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วและความเร็วเนี่ยต่างกันอย่างไรนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยนะครับในเรื่องของอัตราเร็วและความเร็วต่างกันอย่างไรให้นักเรียนต้นก็ปลายทางนะครับศึกษาใบกิจกรรมที่1โดยศึกษาว่ากิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีจุดประสงค์คืออะไรแล้วก็มีวิธีการดำเนินการทำกิจกรรมหรือขั้นตอนเนี่ย

0: ครับนักเรียนนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจากที่เราไปศึกษามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนความแตกต่างระหว่างอะไรครับอัตราเร็วและดีมากจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับคืออะไรลูกก็คือวิสถานการณ์อธิบายและคำนวณใช่ไหมครับและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของความเร็วด้วยนะครับนักเรียนครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับโดยสรุปเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูไปพร้อมกันแล้วก็เปิดใบกิจกรรมไปพร้อมคุณครูเลยนะครับก็คืออ่านสถานการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ตามแผนภาพคำนวณอัตราเร็วจากอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลาและคำนวณความเร็วจากอัตราส่วนระหว่างขนาดของการกระจัดกับเวลาแล้วเขียนแผนภาพแสดงทิศทางของความเร็วของการเคลื่อนที่นะครับนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตอย่างแรกเลยคืออะไรครับนักเรียน
1: ระยะทาง
0: เวลาดีมากครับมีอะไรอีกครับการกระจัดและพร้อมบอกอะไรครับเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้ปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะก็คือระยะทางระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คืออะไรครับการกระจัดนั่นแหละทิศทางและเวลาในการใช้เคลื่อนที่นะครับรวมถึงทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วยนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพในกิจกรรมนะครับและร่วมกันอภิปรายถึงตำแหน่ง A B C D และ E ในภาพว่าคืออะไรหาระยะทางการกระจัดเพื่อนะครับไปหาอัตราส่วนของระยะทางกับเวลาหลังจากนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องอัตราเร็วและความเร็วต่างกันอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้นะครับเรื่องอัตราเร็วและความเร็วนะครับก็ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ขึ้นมาได้เลยครับ

ครับนักเรียนการเคลื่อนที่ของวัตถุช้าหรือเร็วเนี่ยสามารถบรรยายได้ด้วยอัตราเร็วและความเร็วครับหากสนใจการเคลื่อนที่ของวัตถุไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่เรานะครับจะพิจารณาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาโดยเรียกปริมาณนี้ว่าอัตราเร็วนะอัตราเร็วสามารถคำนวณได้จากอะไรครับอัตราส่วนระหว่างระยะทางของการเคลื่อนที่กับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีหน่วยในระบบ SI เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนนะครับจะพบว่าอัตราเร็วเนี่ยไม่สม่ำเสมอนักเรียนบางช่วงก็จะมีการเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าเราจะหมายถึงคืออะไรครับอัตราเร็วเฉลี่ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลานะนี่ก็คือเป็นเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลานะครับทั้งหมดที่ใช้หรือ v เท่ากับ s หรือ v เฉลี่ยเท่ากับ s ทั้งหมดหารด้วย t ทั้งหมดนะครับ v เฉลี่ยแทนอัตราเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะ s แทนระยะทางทั้งหมดมีหน่วยเป็นเมตร t ทั้งหมดแทนระยะเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนหากเราสนใจการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายโดยไม่สนใจเส้นทางการเคลื่อนที่เราจะพิจารณาเป็นความเร็วครับความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์คือการคำนวณความเร็วของวัตถุหาได้จากอัตราส่วนระหว่างการกระจัดของการเคลื่อนที่กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่ว่าความเร็วต้องมีการบอกอะไรด้วยครับนักเรียนบอกทิศทางของการกระจัดนั่นคือมีทิศทางจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายนะโดยทั่วไปเรามักกล่าวถึงความเร็วเฉลี่ยครับซึ่งเป็นการบรรยายภาพรวมของความเร็วของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งหาได้จากอัตราส่วนของการกระจัดทั้งหมดต่อเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ครับนักเรียนความเร็วเท่ากับการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดที่ใช้นะครับหรือเวกเตอร์ v เฉลี่ยเท่ากับเวกเตอร์ s ทั้งหมดส่วนด้วย t ทั้งหมดเวกเตอร์ v เฉลี่ยแทนความเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเวกเตอร์ s ทั้งหมดแทนการกระจัดทั้งหมดมีหน่วยเป็นเมตร t ทั้งหมดแทนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับนักเรียนครับในส่วนของอัตราเร็วขณะ1และความเร็วขณะ1เนี่ยนะครับก็หาได้จากอัตราส่วนของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในช่วงเวลาสั้นๆต่อเวลาสั้นๆนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามาตรวัดในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือที่ระบุชี้ชัดว่าณตำแหน่งนั้นๆอัตราเร็วของวัตถุเป็นเท่าใดดังนั้นนะครับมาตรวัดในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จึงเป็นเครื่องมือที่บอกอัตราเร็วขณะหนึ่งของรถจากพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะสามารถระบุความเร็วขณะหนึ่งได้นั่นเองสำหรับเครื่องตรวจจับความเร็วที่ติดไว้ตามถนนนะครับจะทำหน้าที่วัดเวลาที่รถเคลื่อนที่ผ่านในระยะทางสั้นๆที่กำหนดไว้แล้วประมวลผลออกมาเป็นอัตราเร็วขณะหนึ่งนะครับหน่วยของอัตราเร็วที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบ่งโดยเป็นการวัดระยะทางที่เคลื่อนที่ในหน่วยกิโลเมตรและวัดเวลาในหน่วยชั่วโมง

งอัตราเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรส่วนด้วย 3,600 วินาทีก็เท่ากับ 0.28 เมตรต่อวินาทีหรืออัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่ากับ 3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นสรุปบทเรียนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับระดมความคิดในการสรุปบทเรียนนะครับที่เรียนในวันนี้นะครับไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนให้กับปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมกันเลยครับ
1: อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ที่บรรยายการเคลื่อนที่ของวัตถุตามเส้นทางการเคลื่อนที่ว่าช้าหรือเร็วอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดที่ใช้ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่บอกถึงการที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายได้เร็วหรือช้าความเร็วเฉลี่ยเท่ากับการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดที่ใช้มีทิศทางเดียวกับทิศทางของการกระจัดค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนได้ครับนักเรียนครับนักเรียนครับขอสรุปบทเรียนนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วหรือช้าพิจารณาจากระยะทางนะครับที่ได้หรือการกระจัดที่ได้เทียบกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยระยะทางที่ได้ใน1หน่วยเวลาเรียกว่าอัตราเร็วส่วนการกระจัดที่ได้ใน1หน่วยเวลาเรียกว่าความเร็วนะครับอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์โดยทิศทางของความเร็วจะมีทิศทางเดียวกับทิศทางของการกระจัดอัตราเร็วและความเร็วเป็นปริมาณที่แตกต่างกันแต่อาจจะมีค่าเท่ากันได้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะครับคุณครูมีใบงานนะครับเรื่องแบบฝึกหัดอัตราเร็วและความเร็วให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับทำในนอกเวลาเรียนนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรื่องออกแบบวิธีการหาอัตราเร็วและความเร็วของรถที่แล่นผ่านหน้าโรงเรียนครั้งที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมรถที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าโรงเรียนขับขี่ตามกฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: แสดงความเคารพอาจารย์ผู้สอนยกอกอึ๊บเดี๋ยวครับ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนั่ง
2: สวัสดีครับนักเรียนนะวันนี้นะครับเราจะมาสอนในวิชาแบบเตรียมทหารของนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับก็นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับก็อันนี้แนะนำตัวนะครับอาจารย์ชื่อพันโทกมลหาดทะเลนะครับตำแหน่งอาจารย์แผนกวิชาทั่วไปนะโรงเรียนสายอินแดนนะครับศูนย์การศึกษาวิชาทหารนะครับก็การศึกษาก็จบมาเลย10เหล่าทหารม้านะครับรุ่นที่21ทับ31นะครับจบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตนะครับราชภัฏสวนดุสิตนะครับนะครับอันนี้วิชาแบบเตรียมทหารนะครับเรื่องที่เราจะสอนวันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องหน้าที่ทั่วไปของทหารในเวลาปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่ทหารควรปฏิบัติและละเว้น3วินัยทหารข้อบังคับต่างๆนะอันนี้แบบทดสอบนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ความหมายของแบบธรรมเนียมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแบบก็คือสิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักนะเป็นแนวดำเนินนะครับแล้วก็ธรรมเนียมก็คือหมายถึงประเพณีแบบแผนและแบบอย่างนะถ้าแบบธรรมเนียมหมายถึงสิ่งที่ทางราชการหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ได้กำหนดไว้นะครับให้ผู้ใต้บัญชาหรือหน่วยปฏิบัติรวมถึงแบบธรรมเนียมประเพณีซึ่งไม่ได้กำหนดไว้แต่ส่วนราชการหรือหน่วยนั้นได้ยอมรับปฏิบัตินะครับสำหรับแบบธรรมเนียมเรานะครับมี2แบบคืออะไร1แบบธรรมเนียมที่วางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับได้แก่พระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎข้อบังคับคำสั่งระเบียบแล้วก็ประกาศนะครับแบบธรรมเนียมที่ไม่ได้วางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับได้แก่จารีตประเพณีนะครับหรือหลักปฏิบัติแบบที่นิยมใช้กันมาจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มหรือสังคมนั้นๆ และแบบธรรมเนียมของทหารได้แก่บรรดากฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งนะครับคำแนะนำคำที่แจงแล้วก็หนังสือต่างๆนะครับที่ผู้บัญชาได้ออกหรือวางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติตามแนวทางนะครับซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของทหารทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามนะครับแล้วก็แบบทหารได้แก่บรรดา1กฎ2ระเบียบนะครับ3ข้อบังคับ4คำสั่ง5หนังสือต่างที่ผู้บัญชาได้ออกไว้เป็นหลักฐานให้ทหารได้ยึดถือปฏิบัตินะกฎคืออะไรนะครับกฎคือข้อกำหนดหรือข้อบัญญัตินะครับที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตามเช่นกฎกระทรวงหรือกฎหมายระเบียบนะคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้นะครับเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นงานประจำนะครับเป็นการประจำนั่นเองก็เป็นสิ่งที่ผู้บัญชาได้กำหนดไว้นะครับสำหรับข้อบังคับคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่นะกำหนดให้นะครับใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายนะครับที่บัญญัติให้กระทำได้นะครับคำสั่งก็คือบรรดาข้อความที่ผู้บัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายข้อที่ควรพิจารณาคือคำว่าผู้ซึ่งบังคับบัญชาทหารตามความหมายแห่งข้อบังคับและคำสั่งนั้นหนังสือต่างๆบรรดาข้อความ

ามที่ทางราชการประกาศนะครับหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนวทางปฏิบัตินะครับเป็นหนังสือเป็นหนังสือที่มาเป็นบทความเป็นอะไรตามนิยสารต่างๆของทหารนั่นเองนะครับหน้าที่ทั่วไปของทหารนะครับในเวลาปกติหน้าที่หลักของทหารคือทำการรบเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกราชและอิสรภาพของประเทศชาตินะครับหน้าที่ทั่วไปของทหารในเวลาปกตินะครับเป็นทหารหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลและสิ่งที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งการปฏิบัติต่อหน้าที่การงานต่างๆ 2. การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชานะครับ 3. การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่นะครับ 4. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนทหาร 5. การปฏิบัติตนต่อประชาชนพลเรือน 6. การปฏิบัติตนต่อประเทศชาติ7. การปฏิบัติตนต่อพระมหากษัตริย์ 8. การปฏิบัติตนต่อศาสนาและ 9. การปฏิบัติตนต่อรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือสิ่งที่ทหารต้องปฏิบัติต่อบุคคลครับในยามปกตินะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่งานต่างๆนะครับรักษาหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดแม้ต้องสละชีวิตเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่องใช้ความพยายามอุตสาหะและบากบั่นต่อหน้าที่ของตนโดยตั้งใจและพยายามกระทำให้ดีที่สุดหมั่นพิจารณาไต่ตองสอบสวนเหตุผลในหน้าที่ของตนและพยายามกระทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาทำอะไรให้ทำด้วยจริงใจกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดขาดและก็อดทนสำหรับการปฏิบัติต่อผู้กำกับชานะครับจะมีอะไรบ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแสดงกริยาวาจาที่อ่อนน้อมให้ความเคารพนับถือกระทำตนให้เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายและเชื่อฟังคำลมสั่งสอนมีความซื่อตรงจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อท่านแม้ทำผิดก็กล้ารับสารภาพไม่เย่อหยิ่งอวดดีและล่วงเกินต่อท่านไม่ตีตนเสมอท่านและลบหลู่ดูหมิ่นท่านไม่จะทำการใดๆให้เป็นที่เดือดร้อนลำคาญหรือนำความเสียหายมาสู่ตัวท่านจงให้อภัยแก่ท่านในสิ่งที่ตนไม่พอใจและไม่ถือเป็นโทษโกรธเคืองหรือผูกใจเจ็บนะครับไกรบัตรตอนนี้ต้องไปที่เป็นของทหารต้องทำนะครับไปข้อที่3นะครับไกรบัตรตนต่อผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็คือไม่ใช่ผู้บัญชาโดยตรงนะครับจะเป็นขนาดนั้นนะครับผู้ใหญ่หมายถึงผู้ที่อาวุโสกว่าตนในทางตำแหน่งหน้าที่การงานแต่มิได้เป็นผู้บัญชาของตนโดยตรงนะครับที่อย่างที่ครูบอกไว้นะครับซึ่งทหารจะต้องให้ความเคารพนับถือดุจผู้บัญชาเช่นกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับ มีอะไรบ้างนะครับก็คือต้องแสดงความอ่อนน้อมและมีความเคารพนับถือต้องเอื้อเฟื้อต่อท่านในการงานต่างๆนะครับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสอนและคำว่ากล่าวตักเตือนไม่แสดงกริยาวาจาลบหลู่ดูหมิ่นหรือล่วงเกินแล้วก็ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งทนงตัวต่อท่านนะครับคำคล้ายกันนะครับหมายข้อ4นะครับการปฏิบัติตนต่อเพื่อนทหารนะครับมีอะไรบ้างนะก็คือต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความเต็มใจให้ความรักใคร่และหวังดีไม่ริษยาและกดขี่ข่มเหงให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลพูดจาแก่กันแต่โดยดี กล่าวแต่ถ้อยคำอ่อนหวานไม่พูดให้ร้ายหรือหยาบคายในเพื่อนต่อเพื่อนนะครับ

ให้ถ้อยทีนับถือกันฉันมิตร ให้ทำประโยชน์แก่กันชักจูงแนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ตักเตือนห้ามปรามจากทำความชั่วนะครับให้ซื่อตรงต่อกันไม่คิดร้ายและไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทำลายประโยชน์แก่กันให้สามัคคีปลองดองกลมเกลียวโดยไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวและพยายามอดกั้นความไม่พอใจของตนรู้จักความอดกั้นต่อเพื่อนนะครับเหมือนเราเหมือนกันนะครับเวลาอยู่ในหมู่คณะคล้ายๆกันนะครับต้องอดกั้นนะครับไม่คิดร้ายกับนะครับแล้วก็มีความไม่ผูกใจโกรธแค้นต่อกันพยายามให้อภัยซึ่งกันและกันต่อสิ่งผิดพลาดทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับต่อไปข้อ5การปฏิบัติต่อบุคคลพลเรือนนะครับต้องแสดงออกถึงความมีไมตรีนะครับต่อประชาชนให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลตามแต่ความสามารถและโอกาสนะที่จะอำนวยให้ยึดมั่นอยู่ในความซื่อตรงไม่เบียดเบียนประทุษร้ายหรือทำร้ายประโยชน์ของประชาชนพยายามแสดงออกต่อสายตาของประชาชนโดยปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเข้มแข็งไม่ถือดีทะนงตัวและกดขี่ข่มเหงประชาชนไม่กระทำการใดๆที่เป็นปฏิบัติต่อความสงบสุขและความเจริญนะครับของประชาชนพยายามประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนพลเมืองโดยทั่วไปเราก็เช่นกันนะครับเป็นระดอก็เหมือนกันทำคล้ายกันครับข้อที่6การปฏิบัติตนต่อประเทศนะต้องมีความรักใคร่หวงแหนดินแดนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนโดยถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าต้องช่วยกันรักษาให้ปลอดภัยไม่ยอมให้ศัตรูมาลุกลานหรือตกไปเป็นของชนชาติอื่นช่วยกันทำนุบำรุงให้มีความเจริญรุ่งเรืองหากจำเป็นอาจต้องยอมเสียสละทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกราช 7. การแบบตนต่อศาสนานะครับต้องมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัดศึกษาหลักและคำสอนให้รู้อย่างถ่องแท้ปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วยความเคารพต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นหนทางนำมาซึ่งความเสื่อมเสียไปสู่ศาสนาของตนตอนข้อ8นะครับการปฏิบัติตนต่อพระมหากษัตริย์อันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจแล้วก็ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะครับที่เราน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในเรื่องอันดับแรกคือต้องมีความจงรักภักดีให้ความเคารพสักการะต่อพระองค์ทั้งกายวาจาใจและไม่ละเมิดต่อพระองค์ด้วยประการใดๆจะต้องเชื่อชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพของพระองค์และจะไม่ยอมให้ผู้ใดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้จะต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับข้อ9การปฏิบัติตนต่อรัฐธรรมนูญอันนี้ทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติตนนะครับต่อรัฐธรรมนูญว่าเป็นยังไงนะครับ 1. จะต้องนิยมระบอบการปกครองประเทศตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2. ไม่มีใจเอียงเหลือเชื่อคำยุยงส่งเสริมในระบอบการปกครองอย่างอื่นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศช่วยกันปกป้องปิจุดช่วยกันป้องกันสนับสนุนส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของการปกครองตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ 4. ช่วยกันสอดส่องขจัดกัดขวางและทำลายผู้คิดร้ายต่อระบบการปกครองเราเป็นนักศึกษาเรา

ต้องดูด้วยนะครับช่วยกันตัวนี้เป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนนะครับ5ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ทหารควรปฏิบัติและก็รับเว้นนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับนะครับทหารนับว่าเป็นผู้มีเกียรติที่ได้รับการยกย่องจากประชาชนให้เป็นผู้มีหน้าที่ป้องกันรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญและเป็นผู้ที่จะถืออาวุธได้โดยเปิดเผยฉะนั้นทหารจักต้องปฏิบัติตนให้สมกับเกียรติที่ได้รับนี้1เครื่องแบบเครื่องแต่งกายระลึกอยู่เสมอว่าเครื่องแบบที่สวมใส่อยู่นั้นเป็นเครื่องแบบอันทรงเกียรตินะรวมถึงนักศึกษาด้วยนะครับต้องระลึกถึงเสมอว่าเครื่องแบบที่เราสวมใส่อยู่ทุกที่เรามาเรียนเนี่ยเป็นเครื่องแบบอันทรงเกียรตินะระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับกาลเทศะอันควรและไม่ควรเมื่อทหารแต่งเครื่องแบบจะต้องมีบัตรนะครับนักเรียนแต่งเครื่องแบบนั่นเองก็มีบัตรนักศึกษานักศึกษาวิชาทหารอยู่แล้วถูกไหมครับนะต้องติดทุกครั้งนะครับความสะอาดของร่างกายอันนี้ตัวอย่างเครื่องแบบที่ถูกต้องในการแต่งอันนี้ของทหารนะครับที่ถูกต้องการแต่งเครื่องแบบจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ชุดฝึกกับชุดอ่อนนะครับนะชุดอ่อนแขนยาวสำหรับสมาร์ทรดอร์นะครับนะในเรื่องการแต่งกายจะมีอะไรบ้าง1การจัดหน้าหมวกให้ดูดีนะครับดูด้วยการแต่งจัดหมวกใส่หมวกไงต้องเรียนดูเรื่องการสวมหมวกนะครับไว้หน้าหมวกอยู่หางคิ้วนะวันหางคิ้วซ้ายนะครับต้องเรียนดูการแต่งนะครับในรูปตามรูปนะครับดูตามรูปเลยในการแต่งนะครับ2การตัดทรงผมให้ดูเรียบร้อยนะครับต้องเรียนชายตัดข้างขาวถูกมั้ยครับต้องเรียนหญิงผูกนะครับโบสีดำนะครับมัดผมให้เรียบร้อยนะครับสวมหมวกนะครับ3การพับแขนให้มีขนาด4นิ้วนะครับ4นิ้วนะพับแขนเสื้อ4นิ้วเรานะครับนะ

0: สี่การซักรีดชุดเครื่องแบบให้สะอาดและเรียบร้อยนะครับสำหรับก่อนที่สวมใส่ต้องมีการเอาไปซักนำมารีดนะดูให้เรียบนะแต่งให้ดูสมาร์ทนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับห้าการสวมห่วงขาให้ดูดีแล้วก็สวยงามใส่ซิ่งนั่นเองนะครับเรียนใส่ห่วงขาเนี่ยจะดูแล้วให้สวยงามนะครับถ้าเสื้อผ้ามีการรีดให้เรียบร้อยเมื่อใส่ห่วงขาเข้าไปมันก็ดูสวยนะครับการแต่งกายนะหกการขัดรองเท้ามันเงาก็กีวี่แปรงขัดนะครับถ้าเราเย็นบนรองเท้าเป็นก็เวียนให้ห่วงเท้าให้มันเงาการแต่งกายของรดอจะเป็นระดับแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณให้ดูคลิปเรื่องการแต่งกายเป็นยังไงนักเรียนดูนะครับคลิปของคำนำเสนอในการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยนักเรียนก็ดูไว้สาธิตนะครับเสร็จแล้วก็ตัวเองทำให้แล้วก็ไปบอกน้องบอกเพื่อน
1: ที่ชื่อที่อยู่ในคลาสอารมณ์ศักด
0: ิ์และให้แบบนี้นะครับ
1: วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำสิ่งของรดในกล่องรดนะครับก็จะฝั่งนี้ก่อนก็จะเป็นเสื้อนอกครับผมปกขวาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์กราบไขว้ปกซ้ายจะเป็นชั้นปีนะครับก็ตรงแขนซ้ายจะเขียนว่ารักชาติยิ่งชีพครับแขนขวาจะเป็นตาโรงเรียนชื่อจะอยู่ที่อกขวาแล้วก็จังหวัดอยู่อกซ้ายครับต่อมานะครับเป็นกางเกงรอดอเป็นตามเมียนะครับในกล่องก็จะมีแมสมาให้ด้วยนะครับก็จะมีซิ่งหรือที่รัดตีนทุกแกนะครับให้มาสอนจะมีถุงเท้าสีดำครับผม

มีเหล็กเท้าแล้วก็ประตูครับมีหัวเข็มขัดนะครับแล้วมีสายในและสิ่งสุดท้ายครับเป็นรองเท้าคอมแบทครับแล้วก็จะมีเชือกรองเท้าอยู่ข้างในถุงด้วยนะครับสิ่งของในกล่องก็มีเท่านี้

มันจะมีตรงนี้ครับให้สามารถดึงให้กระชับเข้ารูปได้ครับต่อมาเป็นการใส่เข็มขัดนะครับเราจะเอาด้านที่มันไม่ใช่ทองเหลืองตรงนี้นะครับสอดไว้ตรงที่มันเป็นซี่ๆเป็นฟันนะครับนัดเข้าไปครับให้สุดจากนั้นเราก็กดตรงฟันลงมาเท่านี้ครับแล้วก็ลองใส่ครับผมจากนั้นเราก็สอดเข้าไปตรงที่มันมีช่องให้สอดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราทำตรงนี้เรียบๆอย่างนี้เราจะสอดเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นเราต้องหักหัวแบบนี้ก่อนมันจะดันเข้าไปได้พอดันได้ถึงขนาดที่เราต้องการทุกแล้วก็กดหัวลงมาแบบนี้ครับต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการใส่รองเท้านะครับก็จะมีถุงเท้า1คู่นะครับสีดำแล้วก็จะมีซิ่งนะครับหรือว่าที่ร้านตีนตุ๊กแก2อันนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าคอมแบทครับผมแค่นี้การใส่นะครับแล้วก็จะใส่แค่ถุงเท้าให้ประมาณถึงแค่ตะตุ่มครับผมแบบนี้แล้วก็ดูที่ซิ่งนะครับเราจะเอาด้านที่มันเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ด้านในนะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาด้านที่มันแปะไว้ด้านหลังนะครับก็ใส่เข้าไปค่อยๆยัดเข้าไปข้างในนะครับเสร็จเราก็ดันขึ้นมาให้ถึงประมาณเข่าต่อมาเราก็จะมาพับขาเกงนะครับพับแบบนี้แล้วเราก็ถุงเท้าตรงเนี้ยปิดก็ได้ข้างละเดี๋ยวจะทำอีกข้างนึงนะครับพอใส่2ข้างเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่รองเท้ากันรองเท้าคอมแบทนะครับข้างขวาเราจะให้เชือกด้านขวานะครับทับเส้นด้านซ้ายแบบนี้ส่วนด้านซ้ายนะครับเราจะเอาเชือกด้านซ้ายทับเส้นด้านขวาเวลาใส่นะครับเราก็จะปลดให้มันเหลือประมาณสัก2อันเราจะได้ใส่ได้ง่ายนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องจัดถุงเท้านะครับอย่าให้มันโผล่มากดลงไปเวลาใส่เชือกเราต้องทำให้มันแน่นที่สุดนะครับด้านขวาเชือกขวาทับซ้ายแล้วก็ลอยซ้ายก่อนแล้วขวาทับแล้วเราก็ดึงให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวนรอบขาแบบนี้แล้วก็เก็บเชือกเข้าไปข้างในรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เชือกโผล่มาใส่ข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันครับผมแต่ว่าเชือกนี่จะเป็นด้านซ้ายจะเป็นซ้ายทับขวานะครับถ้ามันมัดไปข้างหลังนี้แล้วมันต้องไปผูกข้างหลังนี้เราต้องแก้นะครับผูกข้างหน้าจากนั้นแล้วก็ยัดเข้ารองเท้าครับเราใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจัดซิ่งให้มันลงไปข้างล่างครับจัดให้ขาสองข้างมันเท่ากันนะครับผม

ให้เรียบร้อยนะครับต่อมาจะเป็นการพับแขนเสื้อเราลงนะครับขั้นแรกเราก็จะกลับแขนเสื้อด้านในออกมาก่อนแล้วก็ให้ปลายแขนเสื้อเนี่ยไปอยู่ตรงตะเข็บด้านบนนะครับพออยู่ด้านบนปุ๊บเราก็จัดแขนเสื้อให้ดีนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็พับอีกอกนึงนะครับกลับด้านในออกมาแต่เป็นพับแบบวัดขนาด4นิ้วนะครับแบบนี้แล้วเราก็วัดว่ามา4นิ้วไหมถ้า4นิ้วเราก็ทำต่ออีกอกนึงนะครับรวมทั้งหมดตรงนี้แล้วก็คือ2ครบนะครับพอเราวัดตรงนี้4นิ้วเสร็จปุ๊บเราก็กลับตรงนี้ที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยลงมาทับด้านล่างนี้แล้วก็จัดแขนเสื้อให้ดีนะครับอย่าให้ด้านในมันโผล่มานะคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะครับมันจะเป็นการใส่เสื้อนอกนะครับใส่ถึงเสร็จปุ๊บก็จัดปกให้ดีนะครับจากนั้นเราก็รูดซิปนะครับแล้วก็ติดกระดุมทุกเม็ดอย่าลืมเช็คนะครับว่ากระตุมกระเป๋าเนี่ยติดทุกเม็ดหรือเปล่าจัดแขนเสื้อให้ดีนะครับต่อมาจะเป็นการสวมหมวกนะครับหมวกมันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้แล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ด้านในนะครับเวลาสวมหมวกเราจะดูสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นหลักโดยให้สัญลักษณ์นี้อยู่ตรงหางคิ้วด้านซ้ายนะครับวัดตรงนี้มันอยู่ในคิ้วด้านซ้ายแล้วก็ตรงนี้กับคิ้วเราจะห่างประมาณนิ้วนึงนะครับแล้วก็วัดเช็คนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดด้านขวาอย่างนี้ลงมาตอนนี้ครับวิธีการเก็บหมวกนะครับเวลาเราอยู่ในอาคารจะทำแบบนี้ก็ด้านนี้เราใส่หลักตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็

นักเรียนนะครับเมื่อกี้เรื่องการแต่งกายนะบอกก็ให้นักเรียนรู้ว่าเนี่ยการแต่งกายปี1ก็จะแต่งแบบนี้พอขึ้นปี2นักเรียนการแต่งกายนักเรียนก็จะต้องดีกว่าขึ้นกว่าเดิมเรื่องแต่หัวจดเท้านะครับอันนี้เขาคาดนักเรียนปี1ครั้งแรกก็ยังแต่ไม่ค่อยเป็นเพราะเราเป็นพี่นะครับเราเป็นพี่เราก็ไปสอนน้องบอกเพื่อนการแต่งกายหัวจดเท้าออยก่อนในบ้านนักเรียนต้องแต่งกายแล้วดูกระจกตัวเองในเรื่องกระจกอันดับแรกเลยครับดูตั้งแต่เสื้อกระดุมต้องติดทุกเม็ดนะเสื้อเราเรียนเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับเสื้อกระดุมทุกเม็ดต้องติดนะเราเป็นทหารนะครับทุกเม็ดนะครับเพราะว่าเป่าเสื้อเป่ากางเกงต้องติดหมดนะครับทุกเม็ดนะดูการแต่งกายมีขนมีอะไรดึง

ช้ทางกายตัดดึงต่างดูเรื่องการทำความสะอาดนะทรงผมหนวดเขาอะไรต่างผู้ชายนะครับต้องดูนะดูในกระจกตัวเองนะครับซิ่งควงขาใส่ไหมรองเท้าเงาไหมก่อนจะใส่นะครับก่อนจะใส่ต้องหยิบมาต้องขัดเสร็จแล้วก็ดูในกระจกในเรื่องการสวมหมวกเน้นสวมหมวกถูกต้องไหมปิดหน้าผากนะปิดนะหน้าหมวกอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับแล้วก็นะปิดหมวกนะปิดลงมาใส่ไงถ้าไม่ดูสวยและหล่อนะนั้นนักเรียนก็ต้องดูในกระจกก่อนนะไม่ใช่ว่าเราหยิบเช้ามาหยิบหมวกมาก็ใส่แล้วก็เดินออกไปจากบ้านงั้นก่อนจะออกบ้านต้องดูเรื่องการแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับก็เวลาการแต่งกายก่อนจะออกจากบ้านต้องดูตัวเองหัวเท้านะกระดุมอะไรต่างเพราะเราโตแล้วต้องเอารู้จักในเรื่องการแต่งกายแล้วก็หมวกนะครับสอนเรื่องการพับเก็บเน็บนะครับเน็บไปแล้วนะจริงๆก็เน็บไปหลายคนเน็บถูกต้องนะครับเน็บนะแต่ว่าระวังหมวกจะหล่นนั้นเองระวังหมวกจะหล่นหายแล้วก็การพับแขนเสื้อ4นิ้วไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปในการพับแขนเสื้อแล้วก็อย่าตกมาถึงแค่นี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อยู่ประมาณครึ่งแขนขึ้นมาก็อยู่เป็นเหนือข้อศอกนะนับ4นิ้วนักเรียนเอามือทาบนะครับไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไปเพราะการแต่งกายนักเรียนต้องดูตัวเองนะครับในการบัตรนะเรียกว่าสมาร์ทดอนะครับก็ฝากนักเรียนทุกคนสำหรับในที่นี้และที่ดูด้วยนะครับเวลาการแต่งกายก็ดูตัวเองให้เรียบร้อยทำไงแล้วแต่ออกจากบ้านทำไงให้คนมองนะครับทำไงให้คนอื่นมองนะครับต่อไปนะครับเรื่องสิ่งที่ทหารควรปฏิบัติแล้วก็จะต้องละเว้นเรามีอะไรบ้างนะครับทหารระดอเนี่ยคล้ายๆกันในเรื่องการปฏิบัติทำตัวอะไรต่างๆจะไม่แตกต่างกันนักเรียนไม่มีการแตกต่างกันทำเหมือนกันในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบก็สถานะเดียวกับใครทหารเพราะนั้นการปฏิบัติต่างๆออกไปข้างนอกนะมันต้องแต่งตัวคล้ายกันนะครับทำละเว้นต่างๆเกี่ยวในเรื่องอันที่สองนะครับลักษณะท่าทางมีลักษณะท่าทางพึงผายนะครับไม่ยอแยะรวมทั้งการนั่งการยืนและการเดินนะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องไม่ยอแยะเดินยืดอกขึ้นกำมือหลวมนะหันหลังมือไปหน้าเดินนะครับในกระแต่งแบบอย่าไปเดินแบบปล่อยมือหรือเดินแบบทรงเดินไม่สนอะไรเพราะแต่งแบบแล้วถ้านักเรียนอยู่ในชุดนอกเครื่องแบบมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยู่ในชุดเครื่องแบบในการแต่งกายการเดินการนั่งการระวังท่าทางกิริยาบุคคลภายนอกมองหรือนั่งไม่เรียบร้อยนั่งไขว่ห้างอะไรทํานองเนี้ยมันนั่งไม่เรียบร้อยฉะนั้นการนั่งนักเรียนต้องนั่งให้เรียบร้อยเดินนั่งอยู่ในสถานที่เปิดเผยคนทั่วไปมองเห็นนะครับนักเรียนก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยดูด้วยว่านั่งยังไงนะครับแล้วก็จะเอนตัวนอนกับพื้นมันสมควรไหมนักเรียนต้องคิดด้วยนะครับไปถึงในที่สาธารณะนะแต่เครื่องแบบนะเอนตัวหงายหลังนอนมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำอะไรแล้วแต่นะครับนักเรียนต้องระมัดระวังการยืนยังไงนะครับยืนคุยกับเพื่อนยืนได้ยืนแต่ว่าอย่าแค่ยืนกินขนมยืนทำอะไรที่มันไม่สุภาพถ้าจะยืนขนมแล้วนั่งให้เรียบร้อยแล้วค่อยกินดื่มน้ำอะไรต่างนะครับเพราะอยู่ในเครื่องแบบรวมถึงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารด้วยนะครับมันต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคคลภายนอกมองอย่าเป็นภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองแล้วหลักการว่าเรายังไงก็ได้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ที่บอกแล้วนะครับการเดินก็ต้องเดินตัวตรงยกอกแหวงแหวนเราไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องเดินให้สมาร์ทนะยกอกขึ้นเดินนะครับเดินดีๆเดินคือเดินแบบเหมือนการฝึกเป็นนักเรียนที่ได้รับการฝึกมาแล้วนะครับมาเดินไม่จำเป็นต้องหลังตรงปึ๊กเดินหลังอกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เดินให้เป็นระเบียบนะยกอกขึ้นเดินนะครับหันหลังมือแกว่งไปเล็กน้อยนะครับเดินธรรมดาทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินแต่ไม่ใช่เดินเป็นหุ่นยนต์เดินเป็นธรรมชาติแต่ว่าเหมือนกับการฝึกมาแล้วว่าการเดินยังไงนะครับนะการเดินสำหรับการยืนหรือการนั่งนักเรียนก็ต้องที่ครูบอกนะต้องรักษาปกติบางคนนั่งหลังค่อมเดินหลังค่อมนักเรียนการฝึกเป็นทหารหรือว่านักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นการฝึกการเดินด้วยนะครับการยืนการนั่งเป็นการฝึกบุคลิกภาพของเรานักเรียนไม่ใช่ว่านักเรียนบางคนจะติดเป็นตนโตเลยจนทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเดินข้างนอกหลังค่อมนะเดินไม่สมาร์ทนะครับก็คือเดินตรงตัวเองเราไม่รู้ตัวแต่เพื่อนจะมองเห็นแล้วจะติดเป็นติดตัวตลอดนะครับจนเราจนเราทำงานไปเรื่อยนะครับบนหลุมการนั่งหลังค่อมนะนั่งหลังค่อมติดเลยนะครับบางคนไม่รู้นะนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งหลังค่อมแต่พอ

าไปอยู่ที่ฐานะหรือว่าอยู่ที่ประชุมหรือว่าสัมมนาอะไรแล้วแต่นักเรียนนั่งหลังคอมมันกลายเป็นมองคนละอย่างเพราะฉะนั้นเราฝึกไปแล้วนั่งยังไงพยายามยืดอกขึ้นบางครั้งอาจจะมีบ้างแต่ว่าต้องมีแหลกจะต้องมีการรีแลกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหัดอันนี้เวลาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาวิชาการก็เป็นการรีแลกเป็นการฝึกแล้วก็รีแลกว่าทำยังไงดูไม่ให้น่าเกลียดนะครับดูให้เรียบร้อยนะผมบอกนะแล้วก็กระทำตนให้เป็นคนแข็งแรงอยู่เสมอเราทำเหมือนคนแข็งเราทำคือการแข็งแรงทุกคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะนักเรียนก็ต้องทำให้แข็งแรงก็คือนักเรียนก็ไงก็ต้องออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับก็ดูให้แข็งแรงคือการเป็นนักกีฬาวิชาการเนี่ยหนึ่งเรามีการออกกำลังกายนะครับนักเรียนก็จะเป็นกลายเป็นคนอ่อนแอหรือคนขี้โรคอะไรเงี้ยก็แข็งแรงปกติเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาทำอะไรนักเรียนก็นะมองปุ๊บแข็งแรงเราแต่งชุดปุ๊บดูแข็งแรงคนอื่นภายนอกมองอ่ะใช้ได้แข็งแรงนักเรียนไม่ได้เหยาะแย่เหยาะแย่อย่างครูมาข้างนอกครูเจอเนี่ยนักเรียนรดเนี่ยแต่งตัวแข็งแรงเดินเหินทุกคนเดินเหินปกติแข็งแรงนะไม่ได้เป็นแบบเหมือนคนขี้โรคหรือว่าคนไม่สบายแต่ว่าเราแข็งแรงนอกแต่ว่าไม่สบายจริงนะครับมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งส่วนการแสดงเคารพนะครับด้วยท่าทางที่แข็งแรงและเด็ดขาดนะไม่มีการลังเลนะครับในการแสดงเคารพนักเรียนในการแสดงเคารพนักเรียนแสดงเคารพตอนเรียนแต่งชุดนักเรียนนักศึกษาทหารกับนักศึกษาทหารการแสดงเคารพท่าทางไม่แตกต่างกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างเพราะนั้นการแสดงเคารพนักเรียนทำไงทำถ้าไม่สวมหมวกก็ยืนตรงส้นเท้าชิดแข็งแรงยกอกอึ๊บสวัสดิ์หน้าแข็งแรงทำท่าแข็งแรงนะครับอย่าเหยาะเจอหน้าทำเหมือนเล่นไม่ได้นะครับเราทหารนะครับก็ต้องยืนตบเท้าปุ๊บยืดอกสวัสดิ์หน้านะแข็งแรงนะครับทำให้แข็งแรงเลยนะครับเจอหน้าคนผู้ที่ได้รับการแสดงเคารพเขาจะมองว่าคนนี้ทำดีเขาจะมองไม่ใช่เป็นการน่ารังเกียจนะครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนักเรียนทำเคารพครูนักเรียนแข็งแรงครูเห็นปุ๊บนักเรียนคนนี้ใช้ได้นะครับโอเคนะนั้นใช้ได้นะครับนะก็นักเรียนก็ดูด้วยส่วนในเรื่องทำท่าวันดยาหัดนะครับวันดยาหัดนักเรียนก็นะครับทำท่าวันดยาหัดก็มือทั้งห้านิ้วกันทำท่าแข็งแรงขึ้นมาปุ๊บสะบัดมือลงนิ่งนะเจอหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะการแสดงเคารพในการแต่งเครื่องแบบนะครับมันไม่ใช่การน่าอายนักเรียนจำไว้นะครับการแสดงเคารพต่อผู้ที่มียศถึงกว่าหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าใครนะครับทำเคารพด้วยการสวมหมวกและทำท่าบรรยายหัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายนักเรียนทำให้ถูกต้องนักเรียนในเมื่อนักเรียนแต่งชุดนักศึกษาวิชาการแล้วทำถูกต้องทำแข็งแรงนะมีแต่คนชื่นชมเห็นข้างนอกข้างนอกมาเห็นนักเรียนนะครับทุกคนเห็นปุ๊บนักเรียนแข็งแรงนักเรียนคนนี้ใช้ได้เลยเป็นคนนี้โรงเรียนอะไรแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยนะครับท่าทางเคารพแข็งแรงหนักแน่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะทำท่าแข็งแรงนะครับนั่นคือเขาชื่นชมชื่นชมเป็นของครูฝึกแต่ตัวเรียนด้วยแต่ไม่ใช่ว่าทำเป็นเล่นมือแตกทำยกขึ้นมาไม่มีแรงอะไรเงี้ยนั่นคือการรบที่ไม่ให้เกียรติผู้ที่ได้รับการเคารพนักเรียนเข้าใจไหมครับนั่นกายบัตรแบบนี้นักเรียนเอาไว้สำหรับในการปฏิบัตินักเรียนจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนั่นจะไปทำเราอย่าเจอหน้าใครจะเหยาะแย่เอาแย่ไปเรื่อยนักเรียนเจอครูข้างนอกเจอครูครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแต่ทำความรบดีถ้าตรงก็ยืนชิดเท้ายืดอกสวัสดีหน้าเห็นปุ๊บเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจส่วนมากคนเราจะเขินเจอไม่กล้าเป็นการเขาเรียกเขินอายเพื่อนอายใครนะครับแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยไม่ได้เลยเจอหน้าปุ๊บต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนไม่ต้องอายนะครับใครบัตรไม่ต้องอายเพื่อนไม่ต้องอายใครทำถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีแต่คนชื่นชมนะจะต้องรู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะว่าเวลาใดควรแข็งแรงเวลาใดควรสุภาพและอ่อนโยนอันเนี้ยนักเรียนต้องรู้แล้วเวลาฝึกมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วถูกไหมครับเวลาเรารีแลกอะไรต่างอยู่เพื่อนฝูงเราไม่จำเป็นคือต้องรู้จักกาลเทศะว่าเวลาไหนเวลาอยู่ในทำพิธีอะไรแล้วแต่หรือทำอะไรเราก็ไม่ต้องดูด้วยในสถานที่ณแห่งนั้นต้องทำยังไงนะเราอย่าไปทำเกินมากเกินเหตุนะครับถ้าอยู่เจอหน้าผ่านครูครับสวัสดีถ้าอยู่ในร่มมันอีกเรื่องหนึ่งถ้าอยู่กลางแดดก็จะอีกเรื่องหนึ่งหยุดนอกใจคานะในเรื่องการทางอรบนะครับเพราะนั้นนักเรียนเวลาในเข้าที่ประชุมหรืออะไรนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่า

ในโอกาสเวลานี้เราสมควรที่จะต้องแข็งแรงไหมจะต้องนุ่มนวลนอบน้อมนะตอนนี้ต้องรู้จักสถานที่แล้วเวลาด้วยนะครับก็ฝากนักเรียนนะครับทหารกับนักศึกษาทหารไม่แตกต่างกันนะในการปฏิบัติคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันการพูดจะต้องชัดถ้อยชัดคำฉาฉานเสียงดังไม่เร็วก็ช้ากันไปบางครั้งเนี่ยมันต้องเป็นการฝึกหัดพูดนะครับอย่างในเรื่องการแสดงอารมณ์นักเรียนหลายๆคนเวลาพูดแสดงอารมณ์อาจารย์พูดสอนครูสอนเป็นหัวหน้าร้อยอ่ะยังไม่ค่อยกล้าเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับยังไม่ค่อยกล้าพูดเสียงพวกนี้มันต้องเป็นการหัดนักเรียนต้องหัดพูดนะครับเราเป็นนักศึกษาทหารเป็นทหารแล้วเนี่ยนะใส่ชุดที่เขียวเราต้องหัดพูดต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องนะพูดนะบางครั้งเนี่ยในการเรียนรายงานแทนเพื่อนรายงานยอดรายงานครูว่าใครขาดใครขาดใครไม่อยู่ใครมาไม่มามั่งแทนหัวหน้าองค์ร้อยหน้าผู้หน้าหมวดหรือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องหัดต้องรู้จักการหัดในการรายงานนะครับพูดจาฉาฉานถามตอบนะสิ่งไหนที่เขาไม่ถามเราก็ไม่ได้ตอบนั้นต้องรู้จักเรื่องแบบนี้ด้วยบางคนยังไม่กล้าออกพรีเซนต์ข้างนอกบางคนยังไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับทหารแต่คล้ายกันนะครับก็ต้องกล้านะใหม่ๆก็จะใหม่ๆเนี่ยจะมีเรื่องในการเขินอายพออยู่ไปเนี่ยมันก็จะปกตินะครับมันจะชินโดยอัตโนมัตินะมันต้องฝึกนะครับตรงนี้ต้องฝึกอันนี้เกี่ยวเรื่องการรักษาเกียรติและก็วินัยต่างๆนะครับมีอะไรนะครับเกียรติก็คือคุณงามความดีที่คนยกย่องนักเรียนทำความดีอยู่แล้วนะครับใครเจอก็ต้องยกย่องคนทำความดีอ่ะไม่ว่าใครก็ต้องยกย่องนักเรียนนะครับทำอะไรแล้วแต่นะครับนะมันต้องยกย่องเขาเชิดชูอยู่แล้วนักเรียนแม้ท่านนักเรียนแต่งกายดีอะไรต่างเขายกย่องนักเรียนแต่งคนนี้นักเรียนคนนี้ต่างคนนี้แต่งกายดีนักศึกษาคนนี้นะใช้ได้นะครับไม่เขาเรียกไม่มีการแต่งกายไม่เรียบร้อยนะครับรองเท้าเงาเครื่องแบบสะอาดใส่หมวกดีการแสดงความรบนะครับแล้วก็พูดจานะเขาเชิดชูแล้วเกียรติเกียรตินะการเดินการเหินนะครับเขาเชิดเขาชื่นชมนะใครเจอเขาชื่นชมนะว่าคนนี้ใช้ได้นะไม่ต้องคิดอะไรนะครับเพราะนั้นนักเรียนเนี่ยต้องทำแบบนี้นะครับต้องแบบนี้นะครับก็นักเรียนต้องหัดไอ้พวกเนี้ยมันต้องหัดต้องเริ่มหัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักเรียนไม่หัดนักเรียนทำแบบที่เราเคยชินทุกครั้งนักเรียนก็จะทำเป็นเชิดเคยตัวนะครับเพราะฉะนั้นไปข้างนอกคนก็ไม่ชื่นชมเขาก็มาว่ากล่าวมานินทาว่าร้ายเรานักเรียนต้องหัดนะครับหัดฝึกฝนตัวเองนะครับให้ได้พยายามอย่างน้อยเริ่มจากศูนย์ก็ไปแล้วขยับไป1 2 3 4 5นะไปได้จนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนฝากนักเรียนไว้นะครับในเรื่องต่างๆการพดุงและรักษาเกียรติวินัยของทหารนะก็ต้องรักษาไว้อะไรต่างๆที่ครูบอกนะครับอันนี้มันเป็นของทหารที่บอกนะครับก็คือไม่มีนำอาวุธของทางราชการไปใช้ทางผิดอันนี้ต้องสอนทหารเลยนะแต่นักเรียนก็นักเรียนเป็นนักศึกษาวิชาการรู้อยู่แล้วนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบของโรงเรียนไปใช้เพราะว่าไม่มีถูกไหมครับพดุงเกียรติรักษาเพราะว่านักเรียนเวลาไปฝึกหรือใช้อาวุธของที่เรามาฝึกเบิกจากครูมาเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านเลิกฝึกก็เอาไปเก็บนักเรียนก็กลับบ้านมันไม่เห็นกันแต่ทหารเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยนะครับเข้าเวรเข้ายามต้องเบิกอาวุธเบิกอะไรต่างเพราะนั้นมันจะแตกต่างกับเรื่องแบบนี้นะครับทหารก็เขาถึงบอกว่าห้ามเอานำอาวุธของทหารการไปใช้ในทางที่ผิดนะโดยหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาวุธนะครับที่เป็นอาวุธทั้งหมดนักเรียนเนี่ยเบิกอาวุธเบิกปืนนักเรียนจะยิงปืนอะไรแต่หรือฝึกท่าอาวุธนักเรียนเบิกปืนออกมาเขามาฝึกนักเรียนพอเสร็จฝึกจบนักเรียนต้องเอาไปเก็บถูกไหมครับยังไงก็ต้องนับไปครบมันนั้นนักเรียนไม่มีที่จะออกไปอยู่แล้วแต่ทหารเนี่ยไม่ได้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าทหารเวลาเบิกหรือว่าไปสงครามไปใช้แดนอะไรเงี้ยต่างๆเขาก็ต้องเบิกติดตัวถูกไหมครับงั้นเขาถึงบอกว่าห้ามนำอาวุธของทหารการไปใช้ในทางที่ผิดนะทางผิดก็มีหลายๆอย่างทำอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ผิดกฎหมายอันนี้เขาถึงข้อเน้นย้ำเป็นห้ามทำเด็ดขาดโดยเด็ดขาดนะครับ

นะอันนี้เราเป็นนักสันนิษฐานเราต้องรู้ด้วยในเรื่องละเมิดพวกนี้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะไม่ใช่เราเรียนไปเราไม่รู้เพราะว่านักเรียนจบปี3เรียนได้ยศว่า11ถูกไหมครับนะ11นักเรียนเป็นฐานกองหนุนนะระดับนึงนักเรียนต้องรู้ระบบระเบียบพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเรียนไปเราไม่รู้ต้องรู้ด้วยว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรว่าอนาคตถ้ามีเหตุการณ์อะไรต่างถ้าเรียกเรามาเราต้องรู้ว่าครูเคยสอนไว้แล้วเราเป็นทหารเนี่ยห้ามนำอาวุธนำไปใช้โดยผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับครูก็สอนนะไม่ใช่ว่าเราเรียนไปเพื่อขอผ่านไปทีนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะอนาคตเป็นกองหนุนแล้วเรียนต้องโดนเรียกลมพลเข้ามาฝึกนะกี่วันต้องมีกำหนดเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงได้รู้หรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราคาดคิดไม่ถึงนะเข้ามาเรียกระดมพลอะไรต่างอันนี้มันโอกาสเกิดมันน้อยแต่ตอนนี้ต้องรู้ไว้นะครับต้องรู้ไว้ไม่แต่งเครื่องแบบไปจ่ายตลาดอันนี้พูดถึงรดด้วยชุดเครื่องแบบเนี่ยมันไม่ใช่มาจ่ายแต่งเครื่องแบบเต็มยศอย่างครูแต่งเต็มยศไปจ่ายตลาดมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับไปเดินตลาดนักเรียนแต่งชุดรดไปแต่ครูเห็นนะบางคนแต่งจริงนักเรียนบางคนแต่งจริงก็ไม่สมควรแต่งเรากลับไปถึงบ้านเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยใส่ชุดไปเวทเกงขาสั้นเสื้อยืดหรือว่าเกงยีนให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแบบเป็นชุดที่ทรงเกียรตินักเรียนถึงชุดรัฐบาลทหารเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเกียรติใครจะมาใส่ก็ไม่ได้นะนักเรียนจะคิดว่าคนเอามาคนอื่นเอามาใส่ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะนักเรียนใครหยิบมาใส่ซื้อมาใส่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้จบไม่อะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันห้ามใส่นะครับชุดเครื่องนี้นักเรียนต้องมีอยู่นักเรียนจะเอาตาโรงเรียนเข้ามาติดก็ไม่ได้ถูกไหมครับนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบางคนนักเรียนจะเอาตาโรงเรียนอื่นมาติดได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากนักเรียนไว้ว่าบางคือเมื่อกลับไปบ้านก็เปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยจะเอาไปจ่ายตลาดอย่างทหารไปเดินห้างอะไรเงี้ยมันไม่สมควรมันไม่ถูกภาพเลยครับไม่สมควรที่จะเดินนะครับเราเป็นนักศึกษาทหารก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ครูเห็นอยู่ก็ยังมีบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วไม่สมควรที่จะใส่นะครับเอาไปเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยก่อนไม่กระทำใดๆนะที่ข่มเหงประชาชนอันนี้ชัดเจนนะห้ามรังแกห้ามไปแกล้งมีแต่ความช่วยเหลือรดเราหลายคนนะครับออกข่าวลงสื่อพิมพ์ช่วยเหลือคนจมน้ำรถตกคลองครูเห็นอยู่นะครับหลายโรงเรียนเลยได้ความเชื่อชูจากกองทัพบกอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อชูให้กับกองทัพบกให้กับโรงเรียนสายดินแดนนะให้รดว่ารดเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับช่วยเหลือชนในเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือเรื่องการเป่าปากไอ้เขาเรียก CPR เรียนมาอันนี้นักเรียนก็เรียนถูกไหมครับ CPR มีเรียนด้วยนั่นแหละเอาไปสอนนักเรียนบางคนบางอย่างเนี่ยเป็นการสิ่งที่ดีนักเรียนต้องช่วยเหลือชนอันนี้เป็นเรื่องนะไม่กองเพลงแต่เราช่วยเหลือนะครับเจอรดเราทำได้นะครับทำได้เลยนะครับเราต้องแต่ต้องข้อแม้คือต้องคิดถึงว่าเราไปช่วยมันจะมีอันตรายแก่เราหรือไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นไปต้องอย่างน้อยต้อง2คนขึ้นไปอะไรเงี้ยช่วยกันแต่ไม่ใช่ว่าเราไปโดยไม่คิดถึงตัวเองว่าจะมีอันตรายไหมนั้นสิ่งที่ออกข่าวมาเนี่ยนะครับรดเนี่ยหลายคนเนี่ยครูเห็นละในการช่วยเหลือลงมาช่วยรถจมน้ำนะครับการไปช่วยรถจมน้ำอะไรต่างก็เป็นสิ่งที่ดีก็นักเรียนเราดูด้วยแล้วกันนะครับเพราะนั้นว่าแต่ต้องดูว่ามันจะทำให้เกิดอันตรายแก่เราไหมนะครับแก่เราไหมนะก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับเป็นเรื่องแบบนี้นะครับก็ก่อนที่จะด้านไปเดี๋ยวพัก10นาทีนะครับพักประมาณ10นาทีก็เดี๋ยว10โมงเข้าห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ให้พักรีแลกซ์รีบทก่อนครับเชิญครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเ
พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

นะครับในเรียนเดี๋ยวเราก็มาต่อช่วงที่2นะครับในเกี่ยวเรื่องแบบธรรมเนียมทั้งสามทหารท่านปีที่2นะครับก็ในเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องไม่กระทำข่มเหงประชาชนครับครูบอกแล้วว่าทำยังไงนะเรามีแต่ช่วยเหลือนะครับมีช่วยเหลือกันนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเรื่องในเวลารับทหารก็เรื่องมารยาทนะครับเพราะฉะนั้นในการรับทหารนักเรียนก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องมารยาทเป็นหลักนะว่าจะทำไงนะครับโดยเฉพาะการร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่กับเพื่อนสนิทเราก็ยังนั่นอยู่แต่ว่าการมารยาทรักษามารยาทอยู่แต่กับผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่รวมถึงนักเรียนด้วยนะครับไปร่วมโต๊ะกับถ้าเป็นผู้ปกครองตัวเองก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องมารยาทในการรับทหารโดยเฉพาะการร่วมโต๊ะนะมีอาหารหลายอย่างต้องมีช้อนกลางอะไรต่างๆนั่นเองก็ต้องเกี่ยวเรื่องมารยาทนะนั่นเองต้องคิดว่าต้องทำยังไงนะครับโดยเฉพาะเมื่อแต่งเครื่องแบบด้วยนะมันต้องดูด้วยว่ามันสิ่งไหนที่สมควรและสิ่งไหนที่ไม่สมควรนะครับต่อไปก็ข้อที่3การรักษาเกียรติและวินัยต่างๆนะเกียรติหมายถึงคุณงามความดีที่ทุกคนยกย่องนักเรียนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้คนยกย่องนักเรียนระดอเนี่ยเหมือนกันทหารเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันในเรื่องการทำความดีที่กูบอกนะครับการช่วยเหลือคนอะไรต่างนะทำให้คนยกย่องชื่นชมแล้วก็มอบประกาศนียบัตรอะไรต่างเขาถือว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคนทั่วไปนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเรียนเองโรงเรียนถ้าแต่ที่เราดอก็เป็นกองขบกเลยนะด้วยนะครับนะโดยนึกถือแนวทางไกลบัตรนะดังนี้นะครับการปฏิบัติใดๆจะต้องอยู่ในขอบเขตและไม่ขัดต่อแบบธรรมเนียมทหารนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าจะทำอะไรเนี่ยไม่ผิดหลักนะแบบของธรรมเนียมทหารของทหารเราว่าด้วยเลยแล้วทำอะไรบ้างการวินัย9ข้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ผิดหลักในแบบธรรมเนียมว่าจะต้องทำยังไงนะทำสิ่งข้อห้ามต่างๆที่เขาห้ามเราต้องไม่ทำมันอยู่ในแบบธรรมเนียมทั้งหมดนะครับรวมถึงรดทหารเนี่ยนักสัมมนาทหารกับทหารเนี่ยไม่แตกต่างกันเป็นข้อห้ามใช้กฎหมายฉบับเดียวกันนะเป็นข้อห้ามอยู่แล้วว่าสิ่งไหนที่สมควรทำสิ่งไหนที่เราไม่สมควรทำนะครับในขณะแต่งเครื่องแบบแล้วก็จะต้องไกลบัตรนั้นน่ะไม่ต่อไปทางให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับจะต้องไม่พึงปฏิบัตินะสิ่งใดที่เราทำแล้วคิดแล้วว่ามันไม่เป็นผลดีต่อตัวเราหรือต่อสถาบันหรือต่อประเทศหรือใครก็แล้วแต่หรือในของเรียนนะครับหรือว่าเราแต่งขึ้นรดอยู่ก็ไม่ผลดีทหารก็ไม่เป็นผลดีต่อหน่วยของตัวเองนะครับก็จะไม่ทำนะเช่นในปัจจุบันเนี้ยเอาง่ายๆในเรื่องการโพสต์โซเชียลนะโพสต์โซเชียลมันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นักเรียนแต่ว่าในการโพสต์นั่นคือไม่สิ่งที่ผลดีเลยโพสต์ว่าเก่าคนอื่นหรืออะไรต่างก็โดนฟ้องร้องหรือไปแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะนี่คือการทำให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับก็ไม่สมควรเพราะปัจจุบันนี้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นหนักไปทางโซเชียลถูกไหมครับโพสต์เป็นหลักนะโพสต์ไปเรื่อยว่าคนอื่นไปเรื่อยบางทีก็ไม่ได้เรื่องจริงไม่รู้แต่ตัวเองโพสต์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองเป็นใครนะว่าเราเป็นทหารหรือเป็นรดเราเป็นอะไรบางคนก็เป็นรดก็ไปโพสต์นะครับแต่งชุดเต็มยศเลยไปโพสต์มันกลายเป็นทำให้เสื่อมเสียของหน่วยทหารนั้นๆนะครับแล้วก็กองทัพบกด้วยว่าอย่างน้อยขึ้นต่อกระทรวงกลาโหมเหมือนกันนะทำให้เสื่อมเสียนั่นเองก็ต้องดูด้วยมันไม่สมควรที่จะปฏิบัติแล้วนี่ก็ต้องละเว้นเราอ่านได้ดูได้อ่านได้แต่อย่าแสดงอย่าไปโพสต์ในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับวางตนนะครับการวางตนนะครับจะต้องให้เหมาะสมกับฐานะสถานที่และโอกาสอันนี้ก็ต้องวางตนให้ดีนะครับว่าสถานที่นี้สมควรวางตนยังไงโอกาสแบบนี้จะต้องทำยังไงคือต้องมีการวางตนอย่างนักเรียนก็แต่งเครื่องแบบวางตนในฐานศึกษากลับบ้านไปไหนไปข้างนอก

็ต้องวางตนแล้วก็ดูสถานที่ด้วยโอกาสด้วยต้องทำยังไงนะครับไม่ใช่ว่าใส่ชุดเครื่องแบบรองเท้าแตะโดยที่เราไม่ป่วยหรือไม่เจ็บป่วยหรือไม่มีอะไรเลยใส่เท้าแตะใส่เครื่องแบบมันก็ไม่สมควรที่สมควรที่จะใส่นะครับใส่เครื่องแบบเต็มยศเท้าแตะอะไรเงี้ยแสดงอะไรกริยามารยาทที่ไม่สมควรนะหากจะต้องเข้าในสมาคมที่มีพลเรือนร่วมด้วยจะต้องระมัดระวังในเรื่องการวางตนเป็นพิเศษในสิ่งที่พลเรือนร่วมด้วยคืออะไรก็ถึงเกี่ยวเรื่องการประชุมการสัมมนานะครับอะไรที่พวกเนี้ยอย่างเราเป็นนักศึกษาเนี่ยก็มีเรื่องการไปออกงานออกบูธถูกไหมครับออกในนามของนักศึกษาทหารก็มีแต่ไปร่วมด้วยกับประชาชนทั่วไปไปออกบูธการพูดการบางตนหรือว่าอะไรต่างเกี่ยวเรื่องมารยาทมันต้องมีเรื่องการมารยาทการพูดเราต้องพูดจ้าให้สุภาพนะครับเราอย่าไปวางตนข่มเพงข่มเหนือเขาว่าเราเหนือกว่าหรือว่าเราเก่งกว่านั้นมันต้องมีเกี่ยวเรื่องมารยาทโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนะนักเรียนจำไว้นะครับเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักเรียนต้องนอบน้อมถ่อมตนทำยังไงได้ให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูนะอย่าไปไปพูดไม่อะไรมากก็พูดไปเรื่อยนะครับเสร็จแล้วไปวางตนว่าเรานี่เหนือกว่าเหนือกว่าเขาเก่งกว่าเขาความรู้มากกว่าเขากลายให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะไม่ชอบนะก็แล้วยิ่งกับพลเรือนด้วยยิ่งไปใหญ่เลยทำให้เขามองกองทัพหรืออะไรแล้วแต่เรากองทัพเราหรือสถาบันเราว่าเป็นบ่มนิสัยนักเรียนมาไม่ดีนะมองเราในภาพที่ไม่ดีเลยคือนักเรียนแต่งเครื่องแบบไปอ่ะเอาง่ายๆนักเรียนแต่งเครื่องแบบรดอไปนักเรียนไปพรีเซนต์ไปพูดเขาดับแรกเขามองเลยนักเรียนมาจากสถาบันอะไรรดอสอนแบบนี้เหรอเขามองแบบนี้เลยถูกไหมครับเขามองอย่างนี้เลยทุกคนนะเอาตามดับที่ครูอย่างครูไปเนี้ยนักศึกษาวิชาทหารทำไมพูดจาแบบนี้ทำไมแสดงตนแบบนี้เขามองแบบนี้เลยถ้าแต่งเครื่องแบบถูกไหมครับถ้าเรียนแต่งสถาบันมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นโรงเรียนสถาบันก็จะถามว่าสถาบันโรงเรียนนี้สอนแบบนี้เหรอแต่ถ้าเกิดเป็นชุดรดก็จะพูดอีกอย่างนึงถูกไหมครับเป็นชุดรดปุ๊บก็พูดเรื่องสถาบันกับโรงเรียนกับรดเลยรดฝึกมาทำไมได้แค่นี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมสอนนักเรียนอย่างนี้กลายเป็นว่าเสียไปหมดนะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่เราการวางตนนะครับว่าจะต้องระวังพูดจาทำไงให้เป็นสีกับตนนะครับแล้วก็ให้เป็นดีแต่สถาบันแล้วก็กองทัพบกทหารต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะอันนี้ต้องเพ่งเล็งพิเศษในเรื่องต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างแสดงความรบให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างที่กูบอกเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องแสดงความรบทุกอย่างมันต้องเป๊ะไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าต้องแข็งแรงที่กูบอกเราเป็นนักศึกษาทหารครูทุกคนสอนมาปีหนึ่งในเรื่องการแสดงความรบไม่สวมหมวกคิดเท้าถูกต้องไหมยกอกสวมหมวกทำท่าบรรยาหัดถูกไหมครับถ้ามีอาวุธทำท่าบรรยาวุธถูกไหมแต่ว่าเราโอกาสที่เราใช้อาวุธไม่มีเพราะเราไม่ได้ถือติดตัวแต่ถ้าเรามาเรียนหรือไปเจอครูเจอเวลาฝึกแต่งเครื่องแบบสวมหมวกเรียบร้อยทำท่าบรรยาหัดมันต้องแข็งแรงเอามือขึ้นมือลงนะนิ้วห้าเรียงคิดติดกันนะนิ้วหัวมืออยู่บริเวณไหนนะเอามือฟันมือลงนิ่งนะครับยกอกสะบัดหน้านะทำให้แข็งแรงแค่นั้นแล้วก็เอามือลงแล้วเดินยืดอกนะครับอันนี้เป็นบ่งบอกในเรื่องที่ผมบอกบ่งบอกเรื่องวินัยเป็นการแสดงวินัยที่ดีของนักศึกษาวิทยาและทหารนะก็อันนี้ไม่นำอาวุธทางการที่เขาบอกไปแล้วนะครับไปใช้ทางที่ผิดนะเด็ดห้ามเด็ดขาดนะครับเข้าเวรได้ยืมปืนหน่อยแล้วไม่ได้นะครับทหารเรานี่ห้ามนะคนที่เข้าเวรยามถืออาวุธอยู่เพื่อนมายืมอาวุธไปให้ยืมก่อนไม่ได้คนที่เข้าเวรนั้นคือคนรับผิดชอบไม่มีเด็ดขาดนะคนเพราะว่าเราเป็นคนรับผิดชอบในเวลานั้นเพราะนั้นอาวุธประจำกายต้องอยู่กับตัวนะครับนอกจากเราออกเวรนะห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามให้ใครแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบคิวบอร์นะครับถ้าเป็นทหารนี่ต้องติดหมดชั้นยศติดตรงไหนที่มีอันไหนที่สมควรติดได้ติดนะครับติดหมดโดยเฉพาะกองทัพบกป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อเรานะแถบสีต้องติดชั้นยศนะเราสังกัดเราหน่วยถ้าเป็นทหารถูกไหมครับติดให้หมดนะครับนะติดสิ่งที่เขาติดนะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์นะครับที่เขาให้ติดนะเราต้องติดรดถ้าเป็นนักศึกษาวิทยาทหารเราติดอะไรบ้างก็เหมือนกันนะครับนะดาบของกรมการต่างแดนนะครับชั้นปีถูกไหมครับชั้นปีอาโรงเรียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จังหวัดตรงนี้ถูกไหมครับติดนามจังหวัดถูกไหมเรา

ประจวบประจวบกิจการก็ปขนะติดต้องติดให้ครบเป็นสิ่งที่เราต้องติดก็ต้องติดเพื่อแสดงตนให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนชื่ออะไรมองปุ๊บรู้เลยว่าเราชื่อนามกุลอะไรนั้นในการแต่งเครื่องแบบก็ต้องติดให้ครบถูกต้องนะไม่ใช่บางคนติดชั้นปีก็ไม่ติดนะครับชื่อก็ไม่ติดสรุปแล้วมันไม่คือการไม่ใช่เป็นของนักศึกษาวิหารเป็นอะไรก็ไม่รู้นั้นต้องติดให้ครบนะครับติดให้ถูกระเบียบนั้นนะรักษาลักษณะท่าทางของทหารนั่นเองก็ต้องนะครับดูทหารเราเนี่ยออกไปนอกเนี่ยมองปุ๊บเดียวรู้เลยว่าคนนี้ไม่ทหารก็ตำรวจส่วนมองแบบนี้ถูกไหมครับมองปุ๊บนะไม่ทหารไม่เกี่ยวเรื่องตรงผมนะถึงผมยาวเมื่อก่อนก็การเดินการเถินจะไม่ค่อยเหมือนประชาชนทั่วไปรอดอก็เหมือนกันเราเป็นนักศึกษาสมัครใจเข้ามาเรียนเราก็ต้องเดินให้สมาร์ทนะครับเดินให้รู้เดินให้ดีนะครับเดินให้ดีมาไม่ใช่ว่าเดินยังไงรักษาท่าทางเดินเป็นแบบคนเหมือนคนไม่ได้รับการฝึกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องทำรักษาลักษณะท่าทางให้ดีเมื่อแต่งเครื่องแบบจะต้องไม่หิ้วของพลุงพลังในกรณีนี้นะครับเป็นทหารเนี่ยเขาจะไม่หิ้วก็เป็นถ้าเป็นนักเรียนทหารก็หิ้วกระเป๋าเราเคยเห็นใช่ไหมครับกระเป๋าเจมบอลกระเป๋าอะไรเงี้ยมือซ้ายเป็นนักเรียนมาเรียนระดอก็ต้องหิ้วกระเป๋าเหมือนกันแต่ไม่ใช่หิ้วมือนี้หิ้วกระเป๋ามือขวาพาดเอากระเป๋าสะพายไหล่คือของเยอะแยะหมดเลยอ่ะนะครับตามติดของบางทีบางครั้งหิ้วถุงกับแก๊ปถือกับข้าวมันไม่ใช่นะครับการแต่งกายหิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่งเครื่องแบบแล้วเนี่ยมันต้องไม่มีการหิ้วแบบพลุพลังหิ้วพอเหมาะแล้วก็ดูให้สมาร์ทนะครับดูให้ดีนะไม่ใช่หิ้วจะขึ้นวิ่งขึ้นรถส่วนตัวรถเมย์วิ่งไปของพลุพลังนะยังไม่ทันก้าวพ้นประตูของตกอะไรเงี้ยนั้น ในเรื่องการแต่งแบบมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเรียนการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ให้ของกองทัพบกเราจำไว้เลยว่าเมื่อแต่งเครื่องแบบมันตาไปให้เรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนต้องภาพสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองทัพบกนะให้กับสถาบันศึกษาอย่างครูแต่งเครื่องแบบครูก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองทัพบกนะไปข้างนอกเครื่องหมายต้องเงางามต้องเงางามรองเท้าต้องมันนะเข็มขัดอะไรต่างผ้าต้องรีดเพราะนั้นกายบัตรครูก็ต้องแต่งนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนมาเรียนเมื่อแต่งเครื่องแบบอาทิตย์ละครั้งนักเรียนต้องรีดเสื้อผ้ารองเท้าต้องขัดนะครับนะทรงผมต้องดีนะเสื้อผ้าสะอาดรีดเป๊ะนักเรียนขึ้นรถคนมองโอ้โหใช้ได้เลยคนนี้แต่งกายเรียบร้อยครูบอกเลยว่าถ้าอย่างครูเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรก็แต่ครูมองนักศึกษาครูเจอคนนี้แต่งตัวดีนะเสื้อผ้าเรียบรองเท้ามันเงาแล้วการเดินโอเคไม่เดินแบบทั่วไปเดินการเดินเหินใช้ได้นะครูชมเลยบางทีครูเจอนะถือเดินนะการพับแขนเสื้ออะไรต่างอันนี้การมองคนเราเจอครั้งแรกนะครูบอกจำครูเลยในการเจอกันครั้งแรกเขาจะมอง1การแต่งกาย2วินัยการแสดงการรบนะครับนักศึกษาเหมือนกันเจอครั้งแรกต้องเจอเรื่องการแต่งกายกันมองหัวเท้าก่อนนักเรียนคนนี้แต่งกายดีไหมถูกไหมครับแต่งเสื้อผ้าเรียบเท้ามันเขามองอันดับแรกอันที่สองมองเรื่องการการลบนักเรียนการลบปุ๊บเขามองต่อเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องแบบนี้นะครับแต่ท่าทางการแต่งกายต่างๆนักเรียนต้องดูให้ดีไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยเช้ามาก็นำเสื้อผ้าไปรีดนะครับซักไว้สลัดเอามาใส่บางคนมีนะอันนี้เรื่องจริงสบัดเอามาใส่เลยไม่รีดนะขี้เกียจรีดเอาตรงเลยไม่รีดนักเรียนก็กลายเป็นว่ามาก็เสื้อผ้ายับบ้างไม่ยับบ้างบางคนเทคนิคหน่อยไว้ใต้ที่นอนนะครับมันก็จะยับเป็นอย่างนี้นักเรียนจริงนี่เรื่องจริงเพราะนั้นเราอยู่ยุคนี้แล้วเนี่ยเสื้อผ้าต้องเรียบอาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งหนึ่งซักนักเรียนต้องรีดให้เรียบสะอาดรองเท้าขัดนักเรียนรู้แล้วจะต้องมาเรียนพรุ่งนี้เช้าหรือพรุ่งนี้เช้าต้องมาเรียนเย็นนี้เอามาขัดหน่อยหรือขัดไว้ก่อนแล้วก็ใกล้วันจะขัดมาขัดอีกทีนึงนะครับนะใกล้วันมาเรียนขัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็รีดเสื้อผ้ารีดทิ้งไว้เสาร์อาทิตย์วันหยุดกลับไปวันไหนรีดไว้ก่อนแล้วทิ้งแขวนไว้แค่นั้นเองนะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะมาแล้วเรียนค่อยทำนะไม่แต่งเครื่องแบบไปจ่ายตลาดอันนี้เรื่องปกติแล้วที่ครูบอกนะครับแล้วก็ไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นการสอยเห็นว่ารังแกประชาชนทหารอันนี้รดอเนี่ยไม่มีอยู่แล้วส่วนมากแต่เราต้องช่วยจำไว้นะเรียนการแต่งกายเครื่องแบบเมื่อเราแต่งเครื่องแบบเมื่อไหร่เราประชาชนเห็นเราเป็นที่พึ่งนะครับอย่างน้อยต้องช่วยเหลือนักเรียนระดอแต่งเครื่องแบบนักเรียนอาจเป็นเด็กคนทั่วไปอาจจะมองเป็นเด็กนะครับแต่ว่าที่ครูเห็น

ที่ออกข่าวนะครับหลายๆคนเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านครูพูดเลยนะหลายคนช่วยเหลือชาวบ้านช่วยมากแล้วออกข่าวบ่อยด้วยไปช่วยทำ CPR มั่งนะครับบางทีไม่เป็นไม่ได้เรียนบางคนไม่เรียนมาถูกไหมครับนะทำไม่เป็นกว่าไปเรียก1669มาผลท้ายผู้ป่วยอาจจะถึงชีวิตก็ได้แต่เราเนี่ยเรียนมารู้กดยังไงทำยังไงถูกไหมครับเขาสอนมาแล้วนักเรียนรู้อยู่แล้วนักเรียนบางคนน่ะรู้อยู่แล้วเขาเก่งกว่าครูด้วยนะครับทำสิ่งมาเป็นไปช่วยคนตกน้ำเห็นอยู่นั่นรถตกน้ำอะไรมันมีอยู่นักเรียนในข่าวมากลายเป็นสร้างชื่อเสียงให้กองทัพบกสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับรดสถาบันรดไทยช่วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นการสื่อช่วยตีข่าวลงข่าวอันนี้มีนะก็อันนี้ครูชื่นชมเลยอันนี้เห็นบ่อยนะเห็นบ่อยเพราะนั้นในจังหวัดประจวบเนี่ยนักเรียนก็ถ้ามีนักเรียนเห็นนักเรียนก็ต้องช่วยกันนะอย่าไปเห็นว่าธุระไม่ใช่จำไว้เราเป็นเด็กที่เรียนรดด้วยเราต้องมีความที่เหลือมากกว่าเขานะครับเห็นอย่าแต่ต้องดูว่าปลอดภัยกับเราไหมนะครับแล้วก็ไม่พึ่งตนฝ่าฝืนกฎหมายเมืองอันนี้ชัดเจนง่ายๆสิ่งใดที่ห้ามไม่ทำแต่ส่วนมากที่เราทำมอเตอร์ไซค์เด็กวัยรุ่นฝ่าไฟแดงถูกไหมครับเราพูดตรงๆเราไม่ต้องอ้อมค้อมกันฝ่าไฟแดงไม่สวมหมวกกันน็อกอันนี้คือสิ่งที่ผิดแต่งรดไม่ถูกแต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์ใหญ่แต่งรดมาเรียนใส่ไม่สวมหมวกโดนตัดคะแนนนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกเจอครูเนี่ยทันทีเลยที่นี่ครูไม่รู้แต่ว่าที่อื่นก็น่าจะเหมือนกันนะไม่สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนซ้อนสองก็โดนทันทีตัดคะแนนเลยเพราะนั้นนักเรียนสิ่งที่เราทำได้ก็คือไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเมืองฝ่าไฟแดงไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอะไรต่างๆนักเรียนเนี่ยโดยธรรมชาติวัยรุ่นเข้าใจไหมครับเพราะนั้นของทหารปัจจุบันก็ต้องใส่นะห้ามเด็ดขาดนะผิดกฎหมายนะจะมาอ้างตัวเป็นทหารไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าคนซ้อนหรือคนขี่นะครับทะเบียนรถก็ต้องมีป้ายทะเบียนชัดเจนแล้วต่อพรบเรียบร้อยนะเราก็เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งพวกนี้นักเรียนไม่ต้องคิดมากครูบอกเลยนักเรียนทำตัวแบบอย่าให้ผิดกฎหมายนะครับจำไว้นะอันนี้เป็นข้อพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาอย่างคัดผู้บัญชาสั่งยังไงนะครับต้องตามอันนี้เปรียบเทียบเหมือนการไปรบเขาสั่งเดินผู้บัญชาสั่งเดินหน้าก็ต้องเดินหน้านะครับสู้คือสู้ถอยก็คือถอยเพราะนั้นทหารต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บัญชาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาสอนเป็นการสอนมาแล้วมาสอนนักเรียนก็คือเราผู้บัญชาเนี่ยสั่งมาเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์แล้วว่าคำสั่งนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายคำสั่งนั้นถูกต้องทำอะไรเขาสั่งมาแล้วสามารถปฏิบัติได้นักเรียนเหมือนกันครูสั่งนักเรียนแล้วนักเรียนทำแบบนี้ครูสั่งแล้วว่านักเรียนทำได้ครูถึงสั่งนะอย่างนักเรียนทำพรีเซนต์นักเรียนได้ออกพรีเซนต์เรื่องนี้นะวิชานี้นักเรียนหาใน Google นักเรียนรู้อยู่แล้วทำเป็นนะอันนี้ครูคิดแล้วนักเรียนทำได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันคำสั่งผู้ชาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราจะมาบิดเบี้ยวไม่ได้นะครับไม่สืบไม่ขับจุดไม่เสพสุรามึนเมากล่าววาจาเสียงเงินอึงอันเว้นเวตาที่ไม่ถูกภาพสวมอันนี้พูดถึงกรณีที่ว่าทั้งแต่งไม่แต่งเครื่องแบบเขามองรู้อยู่แล้วเราเป็นทหารนั้นการเสพสุราการเสพสุราไม่แสดงเสียกิริยานะครับก็คือไม่โวยวายไม่ไปหาเรื่องชาวบ้านเขาไม่อะไรเราเป็นเด็กเราไม่อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ปกติไปทำปกตินั้นก็เราก็จำอย่าไปหาเรื่องชาวบ้านทหารเราห้ามอยู่แล้วนะไปมีเรื่องชาวบ้านเมาสุราโดยที่ไม่รู้ตัวเมาไม่รู้ตัวไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทอันนี้ก็ผิดวินัยร้ายแรงนะจุดผิดวินัยของทหารเลยว่าการเสพเครื่องดองของเมานะครับเพราะนั้นจนเสียกิริยามารยาทอันนี้เป็นทหารก็ห้ามอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของทหารอันนี้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนพลเมืองทั่วไปในทางต่างๆก็เช่นทำบุญใส่บาตรนะร่วมพิธีการต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพส่วนรวมเข้าพรรษาวันพระอะไรต่างๆทำบุญอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพิสาขะนะครับใส่บาตรตอนเช้าฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นตัวอย่างนะครับให้กับคนทั่วไปว่าเราเนี่ยอยู่ในธนุบำรุงของศาสนาหรือไม่ก็นะไปถวายสัก
วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับไปถวายพรท่านนะครับไปเราแสดงให้เห็นว่าเราจงรักภักดีต่อชาติต่อพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ไม่แสดงออกต่อเรื่องการต่อต้านรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างทั่วไปประชาชนไม่ใช่ว่าเราไม่มีการแบ่งแยก

เวลาเราทานอาหารไม่มุมมามนะลุกลนหรือสอปอกสอปอกแล้วเถอะนะแล้วกล่าวสิ่งถึงสิ่งที่น่าเกลียดเพราะนั้นในโต๊ะอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องไม่มุมมามแล้วก็ต้องพูดจาเนี่ยมันไม่ใช่ไปพูดเรื่องอื่นทำให้ในโต๊ะเนี่ยเขารับประทานไม่ลงนะไม่ว่าเป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ควรเคาะหรือทุบอุปกรณ์ภาชนะอันนี้เราไม่น่ามีอยู่แล้วทหารนี่ห้ามอยู่แล้วครับไปเคาะเอาช้อนเคาะจานเคาะอะไรเนี่ยเคาะกระมังนะครับการซดน้ำแกงก็ต้องไม่มีเสียงนะระวังโดยเฉพาะการซดน้ำแกงน้ำเจต้มเจิดอะไรพวกนี้ถูกไหมครับเราผู้หญิงไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ชายอ่ะผู้ชายจะเล่นหนักทางผู้ชายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสอนผู้ชายเราเป็นแกล้งเพื่อนแกล้งไปแกล้งมาติดนิสัยเลยร่วมโต๊ะเขาร่วมโต๊ะกับคนอื่นเขาซดน้ำแกงโดยบางทีไม่ใช้ช้อนกลางตักช้อนกลางมาซดนี่ไม่ถูกต้องแล้วนะครับนั้นแล้วก็การตักมาใช้ช้อนเราก็จริงตักมาไม่ช้อนเราเสร็จแล้วซดเกิดเสียงดังมันก็ไม่สมควรมันผู้ร่วมโต๊ะรับทานด้วยเนี่ยเขาก็ทานไม่ลงนะครับมารยาทในการร่วมโต๊ะนักเรียนต้องมีนะครับต้องมีนั้นก็นักเรียนต้องรู้ด้วยนะครับว่าทำยังไงนะอันนี้ต้องระวังนะพึงระวังเลยนะครับถ้าจะซื้อของหรือรับของแจกไม่ควรแย่งชิงกันเข้าไปนะครับควรเข้าไปตามดับชั้นยศหรือไปก่อนหลังทหารเนี่ยก็เหมือนกันนะครับไม่มีการแย่งชิงตามชั้นยศทำไมเป็นชั้นนั้นรอดอเราเข้าคิวถูกต้องไหมมีไหมที่นี่มีไหมครับเข้าคิวไม่มีการแย่งกันต่อศูนย์ใหญ่มีการเข้าคิวนะครับต่อแถวเลยนักเรียนนะศูนย์ใหญ่อันนี้ผมพูดถึงศูนย์ใหญ่ต่อแถวเลยเข้าเรียนนะไม่มีการต่อคิวนั่งคุยซื้อคุ้นต่อคิวนักเรียนนะครับเป็นการโครงการเข้าคิวนะครับต่อเข้าแถวซื้อจะเป็นร้านข้าวร้านน้ำร้านขนมต่อแถวเหมือนกันไม่มีการแย่งหรือแทรกคิวไอ้มาก่อนมาหลังเพื่อนใช้วาจาคุณภาพใช้อะไรข่มขู่เพื่อนฝูงแล้วก็ไปแทรกเพราะนั้นเราดอเราเป็นนักศึกษาทหารเราต้องแสดงตัวอย่างให้เขาดูนะครับในฐานะศึกษานะครับถึงปุ๊บเข้านะต่อคิวนะครับแล้วก็ซื้อทีละคนซื้อเสร็จเราเดินกลับเดินออกไปเพื่อนต่อเป็นการต่อคิวอย่ามาแซงคิวกันอันนี้ฝากไว้เลยนะครับอันนี้นักศึกษาทหารทุกคนทุกชั้นปีแล้วก็ทุกที่อันนี้ฝากไว้สมควรที่จะเข้าคิวซื้อนะครับอย่าไปแย่งกันซื้อสมควรที่จะต่อคิวใครมาก่อนก็ต้องซื้อก่อนใครมาหลังก็ต่อท้ายอันนี้เลยโครงการเข้าคิวไปเลยนะก็ฝากนักเรียนทั้งสามทหารทุกคนนะครับช่วยกันแนะนำเพื่อนฝูงก็มีบางคนที่ไม่สนใจกับรุ่นน้องก็มีนั้นต้องเป็นการสอนการฝึกนะฝึกไว้นั้นนักเรียนก็ต้องทำนะครับนะอย่าไปแย่งกันอันนี้ที่ศูนย์ใหญ่มีนะครับแบบนี้เลยนะครับไอ้เรื่องการต่อคิวนะครับอันนี้ฝากนักเรียนทุกที่นะครับให้ทำเหมือนกันไม่ควรใช้มือหยิบยื่นสิ่งของที่จะบริโภคกับผู้อื่นอันนี้ก็เราก็ไม่ควรใช้มือโดยเพราะขนมหรืออะไรแล้วแต่นะครับบางทีเราก็อาจจะสบปกหรืออะไรแล้วแต่นะครับอย่ายื่นอันนี้ก็อย่าไปยื่นใช้มือให้เขานะครับ อันนี้ไม่ควรยืนซื้ออาหารรับประทานกลางถนนหรือหน้าร้านอันนี้ที่ครูบอกแต่งเครื่องแบบไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไปยืนกินขนมยืนกินน้ำหน้าร้านไปขวางหน้าร้านอันดับแรกคือขวางหน้าร้านเขาก่อนนักเรียนขวางหน้าร้านเขาเนี่ยนักเรียนคิดเอาเลยว่าคนเขาขายของเขาต้องว่าเราถูกไหมครับเราแต่งแบบด้วยก็กลายว่าเรามารยาทไม่ดีไปยืนข้างถนนไปกินน้ำไปดื่มน้ำหรือกินขนมยืนข้างแต่งแบบคนมามองอ้าวนี่แต่งแบบทำไมมารยาทยืนการยืนขนมการยืนกินขนมหรือกินอะไรแล้วแต่ทำไมไม่เรียบร้อยนะเพราะนั้นการยืนซื้อขนมกินขนมเนี่ยการกินขนมหน้าร้านหรือว่าถนนเนี่ยไม่สมควรจริงๆแล้วทำอะไรแล้วแต่สมควรนั่งเป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยแล้วก็รับประทานนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเมื่อเราแต่งเครื่องแบบนะครับอันนี้สอนไว้แต่ว่ามันจะกลายเป็นนิสัยเราเองนะครับอันนี้เป็นมารยาททางสังคมรวมถึงไม่ว่าใครนะอันนี้เราเน้นการแต่งเครื่องแบบแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านก็เหมือนกันเป็นมารยาทนะครับเป็นมารยาททางสังคมพูดง่ายนะครับไม่สมควรที่จะทำแบบนี้นะไม่ควรเอาของผู้อื่นมาใช้ในการบริโภคอันนี้ตรงๆนะครับนะของเพื่อนไปหยิบมาเพื่อนยังไม่อนุญาตเราเอามากินก่อนเพื่อนซื้อมาเราไปแย่งเพื่อนกิน เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมารยาทเลยไปแย่งขนมเพื่อนแย่งอะไรถ้าไม่แย่งขนมนะเด็กรุ่นเราเป็นการแย่งขนมนะเอามากินโดยที่ไม่ได้บอกนะเพื่อนยังไม่ทันอนุญาตเลยไม่ทันขอด้วยเพื่อนลุกไปทุรังทุระหรือหันหลังหรืออะไรบางคนแกล้งแบบแกล้งเอาจริงนะครับอันนี้มารยาทไม่ดีเลยนะกินแย่งมากินเลยเพื่อนหันมาเพื่อนบอกเพื่อนไปแล้วขนม
มันก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็เป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่สมควร

ควรที่จะกระทำแบบนี้นะครับไม่ควรบ้วนขากถมลายแล้วก็จิ้มควักล้วงในเกาลังกายที่ประชุมนักเรียนทำแล้วแต่ไม่สมควรที่จะทำในขณะประชุมหรือทำอะไรแต่แล้วก็บ้วนน้ำลายโดยเฉพาะการถุยน้ำลายหรือบ้วนน้ำลายขามลายในบริเวณพื้นที่สาธารณะไม่สมควรโดยเฉพาะการแต่งเครื่องแบบเนี่ยไม่สมควรกระทำจำไว้เลยนะครับไม่สมควรกระทำนักเรียนคือห้องน้ำหรือว่าทิชชู่แค่นั้นพอแล้วทิ้งนักเรียนอย่าไปทำเหมือนทั่วไปนะครับเจอนักเรียนเห็นบ่อยครูว่านักเรียนเห็นบ่อยถูกไหมครับจะเป็นคนธรรมดาไม่ต้องแต่งเครื่องแบบไปแหละนะครับบ้วนลายถมลายลงพื้นดินถูกไหมเราเดินตามเราก็ยังรังเกียจเราพูดครูพูดหลังจริงถูกไหมครับวันนั้นเหมือนกันเราก็อย่าทำนะประเทศสิงคโปร์นี่ห้ามนะห้ามเด็ดขาดนะครับในเรื่องการถมลายติดคุกอะไรง่ายๆโดนปรับง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ประเทศไทยก็พยายามรักษามารยาทในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในที่ประชุมมารยาทแกะเกาล้วงอะไรแล้วแต่มันไม่สมควรนะครับมันเลยก็ต้องพยายามรักษามารยาทนะครับนะทำอะไรต้องนึกถึงมารยาทเป็นหลักนักเรียนนึกทำอะไรแล้วแต่โดยเพราะการแต่งเครื่องแบบในไปไหนมาไหนนักเรียนต้องนึกถึงเรื่องมารยาทเป็นหลักเอ้ยเราสมควรไหมแต่ไม่ใช่จนนึกจนถึงจนเราทำอะไรไม่ได้เลยต้องนึกว่าเอ้ยมันสมควรไหมเราทำไปแล้วมันจะดีไหมเราคิดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งทำแต่ไม่ใช่ว่าพอนึกตลอดเวลาจนเราไม่สามารถทำอะไรได้มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่นะครับนักเรียนนะการเลอเป็นสิ่งที่หยาบคายอันนี้ในที่ประชุมไม่สมควรทานข้าวเสร็จหรือทานน้ำเสร็จไม่สมควรนะครับโดยเฉพาะแต่งเครื่องแบบก็ยิ่งไม่ดีเลยมองในภาพไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูด้วยปิดปากอะไรต่างๆเลยปิดปากแล้วก็เดินไปที่อื่นหรือยังไงก็เลยต้องดูเรื่องมารยาทอันนี้เป็นมารยาททางสังคมนะครับเรานักศึกษาเราก็ต้องรู้เรื่องมารยาทแบบนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะการนั่งรวมโต๊ะหรือนั่งอยู่กับผู้ใหญ่นะหลายๆคนนะครับเป็นการฝึกของตัวเองด้วยนะครับการหาวนะไอจามควรใช้มือหรือผ้าปิดบังเรียกปกติการหาวคือการง่วงนอนถูกไหมครับนั่นเลยก็ใช้มือปิดปากนะไม่ใช่หาวคือหาวปากกว้างไม่เอานะครับก็คือหาวธรรมดาปิดปากด้วยนะครับปิดปากอะไรเรียบร้อยดูให้เรียบร้อยนะครับนะไอจามมันต้องปิดปากนะไม่ควรเอื้อมมือไปหยิบของผ่านหน้าผู้อื่นส่วนมากเราจะกระทำกันโดยเพื่อนฝูงหยิบผ่านหน้าผู้อื่นมาแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าอยู่ที่ประชุมเราไม่สมควรทำเลยห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะอย่าไปกระทำนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนพยายามพึงสังวรเรื่องมารยาทโดยเฉพาะเรื่องการแต่งเครื่องแบบมารยาทแบบนี้นักเรียนพึงสังวรไว้นะในทางที่แคบจะต้องหยุดให้ผู้ใหญ่หรือผู้หญิงไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการสอนถ้าเป็นทางทหารก็คือให้ผู้กำกับชาไปก่อนนะครับถ้าทางสวนได้สองทวนสวนได้คนเดียวต้องหยุดนะหยุดแล้วให้ผู้ใหญ่ไปก่อนนะเราก็เหมือนกันเราเป็นนักศึกษาถ้าแต่งเครื่องแบบเราต้องแสดงตนแบบนี้เลยนะหยุดนะให้ผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นสตรีเป็นเด็กก็ให้เขาไปก่อนเราค่อยตามทีหลังอย่าแย่งโดยการสวนทางไปนะ ไม่เอานะไม่เอาถ้าเป็นทหารเนี่ยขออนุญาตผ่านนะครับถ้าเป็นทางแคบกับผมยศว่าชื่อยศนำกุลขออนุญาตผ่านครับถ้าเป็นที่แคบและขอและเดินไปนะถ้าเป็นผู้บัญชาการของทหารนะครับนั้นอันนี้ที่ครูสอนก็คือเป็นตำแหน่งทางทหารได้เป็นแบบนี้ขออนุญาตผ่านนะอยู่ดีจะมาผ่านหน้าผู้บัญชาโดยเพราะทางที่แคบมันไม่สมควรที่จะต้องทำนะครับในการรับของจะเป็นอย่างนั่งห้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันนะครับมีการเสิร์ฟถ้าเป็นเสิร์ฟโต๊ะริมคนนั่งริมรับของมาแล้วเราต้องเลื่อนให้เพื่อนก่อนนะครับเลื่อนนะอย่าหวงของกินโดยใช่เหตุนะครับไม่ใช่เฮ้ยเราเอาก่อนแล้วเพื่อนทีหลังก็เลื่อนไปนั่งอีกคนเลื่อนไปให้เพื่อนก่อนนะครับจนถึงท้ายบางคนเนี่ยมองในถ้วยมีอยู่2ถ้วยสมมติขนมมี2ถ้วยนั่งอยู่3คนยังไงไม่ให้ละเอาก่อนบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆมันต้องให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟเองเขารู้แล้วว่ามันขาดนะครับไม่งั้นก็เป็นรักษาการรักษามารยาทนักเรียนเป็นมารยาทที่ต้องกระทำ
นะที่เราต้องทำคือคนอื่นไม่มองแต่เรารู้คนอื่นเขามองอยู่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนอื่นเขามองนะครับว่าต้องให้คนอื่นก่อนนะเลื่อนไปเราทีหลังนะครับเดี๋ยวเขาหมดแล้วเขามาเสิร์ฟเองไปข้อ4การรักษาความลับของทางราชการนะครับอันนี้ทหารต้องกระทำโดยเด็ดขาดเลยนะครับทำเลยในเรื่องการรักษาความลับนะครับยึดถือตามหลักการดังต่อไปนี้ต้องไม่ไว้ใจไม่ไว้วางใจผู้ใดนะครับเพราะนั้นเป็นทหารเนี่ยเราจะรักษาความลับทางการเนี่ยเราไม่สามารถไว้วางใจไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่สามารถไว้วางใจได้กลัวเอาความลับไปบอกนะครับต้องไม่พูดโอ้อวดเรื่องราวต่างเราต้องไม่บอกว่าเราจะไปทำอะไรนะครับพรุ่งนี้จะไปไหนมีอะไรอันนี้ความลับทางการสมมติมีการปฏิบัติทางทหารพรุ่งนี้เราต้องไปทำนี่ไปนี่ไปบอกเพื่อนไปบอกใครนะไปโอ้อวดนะกลัวเขาไม่รู้มันความลับทางการแพร่งพายเพราะนั้นห้ามเด็ดขาดทั้งเรียนห้ามพูดเก็บไว้ในใจคนเดียวจนเสร็จภารกิจแล้วค่อยว่ากันอย่ากระทำตนเป็นผู้อวดรู้นักเรียนบางทีบางสิ่งบางอย่างไม่รู้แต่ทำเหมือนรู้เพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรเขาคิดอะไรอยู่เราเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะนั้นนักเรียนต้องไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นนะ ทหารต้องรักษาความลับท้ายการท้ายวิทย์คือความลับห้ามปีปากบอกใครแม้แต่คนครอบครัวรักษาเท่าชีวิตบอกใครไม่ได้นะเพราะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่เรียนห้ามบอกนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องทางทหารมันเกี่ยวเรื่องความมั่นคงของประเทศเพราะนั้นทหารจะไม่บอกกันจะไปทำอะไรเขาไม่บอกหรอกเขาจะเงียบเป็นเดียวนักเรียนไม่มีการพูดเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องอันนี้ให้เรียนเข้าใจนักเรียนเป็นนักศึกษาทหารเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้ระบบบาทของทหารบ้างว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะความลับเป็นสิ่งที่บอกใครไม่ได้ทางราชการนะครับการข้อ5การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรและพรรคการเมืองอันนี้ก็ห้ามเลยนะครับไม่ให้เป็นยังไงก็ไม่ให้เป็นนะครับก็คือสำหรับการเข้าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรหรือสมาคมนะครับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการก่อนนักเรียนเป็นทหารเนี่ยจะอยู่ดีนักเรียนจะไปเข้าเป็นสังกัดพรรคการเมืองสมาคมสโมสรที่เกี่ยวเรื่องการเมืองต่างเนี่ยหรืออะไรเนี่ยห้ามเด็ดขาดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาเรียนอยู่ดีเรียนเข้าไปไม่ได้นะครูบอกเลยถ้าเรียนเข้าไปเองโดยไม่บอกผู้บัญชารู้ทีหลังเนี่ยมีความผิดเรามีความผิดนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับที่บอกแล้วไงครับห้ามไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกในพรรคหรือสมาคมการเมืองใดอันเนี้ยการเมืองห้ามเด็ดขาดนะอยู่ดีจะไปเป็นสมาชิกพรรคนี้พรรคนี้ไม่บอกใครไปแอบสมัครรู้ภายหลังเนี่ยนะมีความผิดนะครับโทษทันทีนะครับทหารถือว่ามีโทษเลยนะว่าถือว่าไม่ยอมบอกเขาห้ามเป็นสมาชิกอยู่แล้วถ้าลาออกหรือไม่เป็นทหารแล้วเนี่ยมันอีกเรื่องนึงแต่ตราบใดที่เป็นทหารอยู่เนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะถือว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง6นะครับการรักษาระเบียบโรงพักที่พักนั่นเองโรงที่พักทหารไปโรงนอนภายในและภายนอกที่อยู่ของทหารนั้นทหารเนี่ยเป็นโรงนอนนักเรียนเป็นโรงนอนอะไรต่างนะครับเป็นบ้านพักเป็นโรงนอนแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยเป็นโรงนอนนอนหลายคนในเคยโรงนอนทหารไหมต้องสะอาดสะอาดเลยแหละนักเรียนนอนกับพื้นได้เลยเอาง่ายๆนะครับสะอาดนะก็เหมือนบ้านพักก็คือกินนอน24เอาง่ายๆนะกลางคืนนอนเช้าเอาทำงานกลางวันขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับ ภายโรงนอนเนี่ยนะครับอันนี้เตียงโรงทหารเป็นแบบนี้เตียง2ชั้นมั่งเตียงชั้นเดียวมั่งนะครับไม่เปลี่ยนย้ายสิ่งของไปโดยไม่รับอนุญาตฉะ นั้นเมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงนอนเนี่ยจะไม่มีการขยับถ้าไม่รับการอนุญาตจากผู้ครอบครองร้อยฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ขยับเตียงอยากไปนอนตรงกลางประตูรับลมก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาจัดไงก็ต้องแบบนั้นนะครับสิ่งของจะไปย้ายตู้ย้ายเตียงเองไม่ได้ไม่ทำลายหรือขีดเขียนเพราะนั้นกำแพงกองร้อยผนังกองร้อยแบบนี้นักเรียนจะมาขีดเขียนด้วยปากกาเอาดินสอทำเป็นเด็กเล็กไม่ได้นะมาขีดเขียนเขียนพัมพนาบทกร
หรือว่าอะไรแล้วแต่นะทหารเราชอบบทเขียนบทกลอนเขียนจังสมุดเนี่ยสมุดเวอะไร

ต่างก็จะเขียนเลอะเทอะหมดเพราะนั้นนักเรียนจะมาเขียนตามผนังไม่ได้ผิดนะครับถ้าจับได้นี่นักเรียนก็ถือมีความผิดนะครับก็ต้องมาทำโทษมีโทษเพราะว่าเขาห้ามเพราะว่าโรงนอนนี่เป็นสิ่งที่อย่าไปกีดเขียนมันต้องสะอาดไม่นำอาหารขึ้นไปโรงนอนอยู่ดีอยากหิวข้าวขี้เกียจลุกซื้อข้าวขึ้นไปนำขึ้นไปกินโรงนอนขี้เกียจลงล่างขึ้นไปกินบนโรงนอนไม่ได้สกปรกกินหนึ่งรบกวนเรื่องกินถึงจะเป็นโรงนอนเปิดไม่มีแอร์ประตูหลายด้านเป็นโรงนอนเปิดหน้าต่างเยอะมีพัดลมมีประตู4-5ด้าน6ด้านแต่ว่ามันทำให้เขาเรียกกินนะครับรบกวนผู้อื่นมันจะติดนะครับเพราะนั้นก็ไม่บุหรี่ลายอันนี้ปกติแล้วในโรงนอนนะครับไม่สูบบุหรี่อันนี้ห้ามสูบบุหรี่เมื่อไหร่นี่กลายเป็นเพลิงไหม้ทันทีเป็นต้นเหตุของอัคคีภัยนี่ห้ามเด็ดขาดงานสูบเพราะว่าที่นอนหมอนมุ้งอะไรต่างเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับไม่นำสิ่งเชื้อเพลิงไว้บนที่นอนไว้โรงนอนเขาห้ามอยู่แล้วพวกต่างๆน้ำมันเบนซินอะไรเงี้ยแอบขึ้นไปไม่ได้นะครับไฟแช็กอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่สมควรไม่นำอาวุธหรือผิดกฎหมายขึ้นไปเก็บไม่ว่าอะไรแล้วแต่โรงนอนจะต้องไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายทหารห้ามเก็บนะครับไม่ตากผ้าข้างบนมันมีราวตากผ้าหลังร้อยแล้วห้ามตากบนโรงนอนนะโดยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดห้ามสวมรองเท้าพลทหารห้ามสวมต้องถอดรองเท้าขึ้นนะครับนะเขาเพราะว่าเขาถูพื้นนะลงแว็กถ้าเป็นลงไม้ลงแว็กเลยจัดเตียงนอนของตนให้เรียบร้อยสะอาด1อาทิตย์ซักทุกครั้งทุกอาทิตย์นะ2อาทิตย์ครั้งนึงผ้าปูนอนเปลาะหมอนมุ้งตากที่นอนเอาไปตากอะไรเงี้ยนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดรอบเขตสุขาภิบาลโดยรอบก็คือในโรงนอนเนี่ยทั้งหมดนะครับต้องรอบแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอันนี้ต้องปฏิบัติตามนะครับห้ามออกนอกบริเวณก่อนรับอนุญาตอันนี้ทหารเราห้ามออกข้างนอกอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตลาห้ามเด็ดขาดมีแบบ1แบบ2นะออกนอกชายคาต้องแต่งกายเรียบร้อยสวมหมวกทหารถ้าออกนอกชายคาต้องสวมหมวกถ้าอยู่ชายคาจะไม่สวมหมวกนะครับในเวลากลางคืนจะลงจากโรงนอนจะต้องบอกเวรยามให้ทราบนะครับจริงๆแล้วโรงนอนเนี่ยเขาไม่ให้ลงแล้วนะครับเพราะนั้นต้องบอกเวรหรือบอก10เวรกลางคืนเพราะนั้นมันจะมีกำหนดเวลาอยู่นะครับแต่ละหน่วยไม่เหมือนกันสามารถหลังขึ้นไป3ทุ่ม4ทุ่ม1ชั่วโมงค่อยนะครับค่อยๆลงมาทำรัฐส่วนตัวมันจะไม่ค่อยลงจากโรงนอนนะครับอันนี้เรื่องวินัยทหารนะพ.ร.วินัยทหารนะครับปีพุทธศักราช2476นะครับเกี่ยวเรื่องกฎหมายบังคับใช้เฉพาะทหารทุกคนทุกเหล่าทัพอันนี้เป็นกฎหมายบังคับใช้ทุกคนทุกเหล่าทัพและก็ทุกชั้นยศนะครับนะเว้นข้าราชการกลาโหมพลเรือนลูกจ้างประจำชั่วคราวสังกัดกลาโหมใช้ข้อบังคับทหารที่3/4628ครับทับ2482นะครับความมุ่งหมายคือเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาความรับผิดชอบของผู้ทำผิดวินัยทหารอำนาจในการลงทันสั่งเพิ่มทันลดทันแล้วก็ยกทันอายุความในการลงทันจะมีหมดนะครับวินัยทหารคือทหารต้องพึ่งตามแบบธรรมเนียมทหารเพราะทหารเนี่ยต้องมาพึ่งตามแบบธรรมเนียมนะครับมีอะไรบ้างก็คือนะครับได้แก่เรื่องไรบรรดากฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งคำแนะนำคำชี้แจงแล้วก็สับพันหนังสือต่างๆที่ผู้บัญชาได้ออกรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ในทายบัตรนะมีทั้งขนมเนียมประเพณีแล้วก็ที่ถือกันมานะครับแล้วก็จะเป็นลายลักษณ์หรือไม่ลายลักษณ์ก็ได้แต่เป็นระเบียบข้อบังคับที่ตั้งขึ้นไว้นะครับก็ทำความผิดวินัยนะครับผู้กระทำความผิดได้รับโทษถูกลงทันเช่นประพฤติไม่สมควรอันนี้จะมีกฎระเบียบแล้วว่าทำความผิดวินัยเรื่องอะไรไม่ต้องถามอนุญาตไม่ปฏิบัติคำสั่งมีความผิดทางอาญานะครับตามกฎหมายเสร็จแล้วก็จะต้องรับผิดวินัยทหารอีกด้วยคือคนเราอ่ะทหารเราถ้าทำความผิดทางอาญาเนี่ยโทษทางอาญาโดนด้วยก่อนโดยอาญาโดนโทษวินัยก่อนวินัยก่อนแล้วไปอาญาโดน2กระทอกนะครับ2กระทงทหารผู้กระทําความผิดต่อวินัยทหารจะต้องอะไร1รับทันนะ2รับทันและอาจต้องถูกปลดออกจากประจำการอันนี้พูดถึงชั้นยศนายทหารประจำการทั้งหมดนะครับ
รับทันและถูกปลดออกจากการแล้วก็ถูกถอดยศนะครับถ้าผิดทางอาญานะครับกระทำผิดวินัยทหารมีอะไรบ้างนะครับ1ดื้อดึงขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามสั่งของผู้บัญชาเหนือตนนะครับอันนี้ต้องท่องให้ได้9ข้อต้องท่องเลยนะเป็นการท่องเลยเป็นวินัยทหารที่ทุกคนตั้งแต่10ตียันในพลจะต้องรู้นะครับเรื่องแบบนี้นะ2ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย3อุ้ยกดเดี๋ยวพี่กด

0: สามมาตรฐานมารยาทถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารนะสี่ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่คณะทหารห้าเกียจค้าละทิ้งหรือละเล่อต่อหน้าที่ราชการหกกล่าวคำเท็จเจ็ดใช้กริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร 8. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทันผู้ใต้กำชาที่กระทำความผิดตามโทษสารุโทษ 9. เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกริยาอันนี้9ข้อจะคุมทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ของทหารจ่าแต่ว่าท้ายเหมือนกันนะครับเหมือนกันทันที่ลงแก่ทหารผู้ทำผิดต่อวินัยมีอะไรบ้างนะครับ1ภาคทัน2ธนกรรม3กัก4ขัง5จำขังนะครับอันนี้5ข้อโทษเลยนะครับทัน5ฐานภาคทันคืออะไรผิดมาปุ๊บตักเตือนก่อนภาคทันต่อไปจะมีโทษนะอันนี้เป็นการตักเตือนก่อนแสดงตัวว่านะครับภาคทันนะครับ2ธนกรรมนะครับก็คือเตือนแล้วผิดซ้ำเดิมธนกรรมให้ทำลายธนกรรม1ถางหญ้าตัดหญ้าไปล้างส้วมอันนี้เรียกธนกรรมนะครับว่าธนกรรมไปทำอะไรไปตัดหญ้าตัดต้นไม้ตัดอะไรนะครับลอกคลองถ้าเป็นทหารนะครับก็เป็นธนกรรมกักคือกักบริเวณห้ามไปไหนนะกักอยู่เนี้ยอยู่กองมุดอยู่ฐานที่ห้องเนี้ยห้ามไปไหนนอกจากเข้าห้องน้ำเรียกกักนะครับกักเท่าไหร่เช้ายันเย็นคุณห้ามไปไหนนะอยู่เงี้ยนะครับกินข้าวให้คนมาซื้อมาส่งห้ามไปไหนเรียกกักขังคือการจำขังนะครับขังคุมเฉพาะคนเดียวรวมกันหลายคนแล้วแต่มึงขังนี่ขังเกี่ยวที่กองสการขังก็คือขังธรรมดากี่วัน2วัน3วันขังก็เรียกขังแต่ถ้าเกิดจำขังคือโทษสูงสุดแล้วของจำขังเต็มอำนาจของผู้บัญชานะครับจะกี่วันแล้วแต่7วัน15วัน30วัน45วันอันนี้ขังที่มทบหรือเรือนจำพิเศษนะครับเพราะนั้นอันนี้เกี่ยวเรื่องวินัยละคุณผิดร้ายแรงมีการง้มเน็ตอันนี้คือโทษสูงสุดนะครับทหารมี5ฐานนอกจากนี้ห้ามคิดขึ้นใหม่หรือใช้วิธีลงทันอย่างอื่นนะครับก็นะครับในการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ทัน5ฐานเราเนี่ยปัจจุบันทหารเราใช้แค่นี้นั่นจำไว้นะครับไม่มีนอกเหนือข้ออื่นตบตีเตะอะไรมันวันนี้ไม่ใช้ละตัวนี้เลยระเบียบตัวนี้ที่กองทัพบกให้ใช้อยู่กระทรวงกลาโหมกำหนดไว้เลยท่าน5ฐานนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะภาคทันธนกรรมกักขังจำขัง5ฐานเท่านั้นนะครับเท่านั้นคืออยู่ที่วินัยคุณจะทำผิดอะไรแล้วแต่นับแรกเตือนก่อนนะภาคทันเตือนก่อนทำอะไรคุณผิดนะคุณทำผิด2ธนกรรมก็แล้วแต่ทำไรลอกคลองตัดต้นไม้ตัดหญ้าล้างห้องน้ำนะกักก็กักบริเวณเข้าใจไหมครับขังก็คือขังธรรมดาขังกองการเรียกขังพื้นที่นั้นพื้นที่เดียวในกองการแล้วไม่อ่อยพื้นที่ในพื้นที่ขังถ้าจำขังนั่นคือโทษสูงสุดของทหารก็คือคุณผิดวินัยร้ายแรงพูดไม่ฟังไม่เชื่อต้องเอาไปขังจำขังที่มทบจะเป็น7วัน15วัน30วัน45วันเต็มหน้าของผู้บัญชาแล้วแต่ว่ามีการล้มเด็ดตามมานะครับรวมถึงทหารด้วยแต่ทหารเนี่ยส่วนมากคือถ้าจำขังนี่คือก็เรื่องปกติของเขาไม่มีล้มเด็ดเพราะบนทหารเราถามจำการเนี่ยแตกต่างกันอันนี้ให้นักเรียนนักศึกษาทหารเนี่ยเข้าใจบริบทในเรื่องแบบนี้วินัยทหารอะไรต่างเพราะนะเพราะว่านักเรียนจบปี3เรียน11เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องทำไงถูกไหมครับนะก็ในการปฏิบัติก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้น่ะวันนี้เราเรียนเรื่องแบบธรรมเนียมก็ต้องเรียนได้รู้อะไรไปบ้างนะครับก็ครูก็ขอบคุณสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็ยินดีที่ได้มาสอนแล้วก็รู้จักนักเรียนแล้วก็ผ่านดาวเทียมนะครับเพราะว่าได้นั่นครูปกติก็ประจำอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ใหญ่นะครับรดวิภาวดีนะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะครับมีอะไรก็สำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ครับ
1: ทั้งหมดต้ม

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง10

0: 13:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับเช่นเคยในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับหลังจากที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วเราสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วกี่ชิ้นตอนนี
1: ้
2: 1ชิ้นนะครับแล้วเราก็ได้วิจารณ์แล้วก็ประเมินผลงานไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผลการวิจารณ์แล้วก็ผลการประเมินผลงานในชิ้นนั้นให้เอากลับมาใช้กับการสร้างสรรค์งานชิ้นต่อๆไปด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่เราพบในงานแรกเนี่ยให้นำกลับมาใช้ในการสร้างสรรค์งานชิ้นต่อๆไปได้ด้วยวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคทฤษฎีพอจะเดาออกไหมว่าหน่วยการเรียนรู้นี้จะได้ทำงานอะไรว่าสัตว์หิมพานต์มันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอ่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันดีกว่าด้านความรู้นะครับนักเรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีการออกแบบตัวละครนะเราจะเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบตัวละครแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบตัวละครด้วยนะครับต่อมาในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คือสามารถอธิบายได้ว่าการออกแบบตัวละครในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับและสุดท้ายคือด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ของการออกแบบตัวละครซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครเข้ามามีบทบาทกับชีวิตพวกเราเยอะมากเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของทฤษฎีกันในวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำนักเรียนปลายทางก็ทำกิจกรรมไปด้วยกันได้เลยเชื่อว่าสนุกแน่นอนกิจกรรมมีชื่อว่าส่องสัตว์อัศจรรย์นะครับกิจกรรมส่องสัตว์อัศจรรย์เมื่อสัตว์ต่างสายพันธุ์มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นกิจกรรมนี้ครูจะมีภาพสัตว์2ชนิดมาให้แล้วก็ให้เราลองจินตนาการนะครับจินตนาการว่าหน้าตาของเขาจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งแต่ละคนจินตนาการไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพราะมันอยู่ในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครได้ภาพแบบไหนสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยแล้วใครได้ภาพแตกต่างไปจากคนอื่นก็สามารถตอบเพิ่มเติมได้เหมือนกันเราจะมาแชร์กันว่ามิติการมองของแต่ละคนเนี่ยมองภาพสัตว์2ชนิดนี้มาอยู่รวมกันเป็นยังไงนะครับพร้อมที่จะไปดูภาพคู่แรกหรือยัง
1: พร
2: ้อมแล้วไปดูคู่แรกถ้าสัตว์2ชนิดนี้ถูกมาผสมอยู่ในตัวเดียวกันหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงอ่ะเชิญครับมีคนโอ้ยเร็วมากเร็วมากคนอื่นลองจินตนาการดูถ้าต่างจากเพื่อนคนแรกนะครับสามารถยกมือบอกได้เลยนะมาดูว่าเพื่อนคนแรกจะให้คำตอบกับเราว่าอะไรนะครับ
3: หมาที่มีหูเป็นกระต่ายค่ะ
2: สุนัขหรือหมาที่มีหน้าเป็นหมาอยู่ใช่ไหมแต่มีหูเป็น
3: กระต่าย
2: กระต่ายปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นมีใครคิดเห็นต่างจากนี้ไหมเชิญครับเชิญเราสามารถจินตนาการได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะจากภาพสัตว์สองอย่างนี้มาดูว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไร
3: อาจจะเป็นหน้าลักษณะเป็นกระต่ายค่ะแล้วก็หูอาจจะเป็นหมาแล้วก็สีอาจจะเป็นหมาก็ได้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับภาพที่2จากจินตนาการของเพื่อนคนที่2คือหน้าเป็นกระต่ายแต่หูแบบสุนัขแล้วก็ใช้สีแบบสุนัขด้วยอันนี้มีการโยกย้ายเรื่องสีมาด้วยนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมที่เห็นนอกเหนือจากเพื่อน2คนมีไหมครับใครเห็นเหมือนกับมีขอเชิญเลยครับเชิญเลยโอ๊ยมันน่าจะแปลกไปอีกขนาดไหนนะครับลองดู
4: เป็นตัวกระต่ายที่หน้าย่นเหมือนหมาแล้วก็ตำตัวที่จากกระต่ายที่ตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ครับ
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นกระต่ายที่หน้าย่นเหมือนตัวสุนัขนะครับแล้วก็มีตัวที่ใหญ่ขึ้นเหมือนสุนัขด้วยของหนูเหมือนกับเพื่อนไหมครับเหมือนไหมคล้ายๆกันลองบอกของหนูหน่อยว่าของหนูมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดที่แตกต่างจะเป็นยังไงเชิญครับ
5: ตัวเป็นกระต่ายครับแล้วก็ หูเป็นสั้นๆครับแล้วก็หน้าก็มีรอยย่นครับ
2: ตัวเป็นกระต่ายหูสั้นแล้วก็มีรอยย่นแบบภาพสุนัขเข้ามาคนอื่นมีใครเพิ่มเติมอีกไหมถ้าไม่มีพร้อมจะไปดูภาพเฉลยหรือยังสำหรับภาพแรกจะเหมือนหรือไม่เหมือนไม่มีถูกผิดนะลูกเพราะจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมาดูภาพแรกก่อนใครคิดไว้แบบนี้ยกมือใครคิดไว้แบบนี้มีหลายคนนะครับมีหลายคนไปดูคู่ต่อไปดีกว่าท้าทายขึ้นมีคนบอกว่าอันนี้ยากนะครับท้าทายขึ้นมาเชิญเลยมาคำตอบแรกนะครับดูว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร
4: เป็นกิ้งก่าที่มีแม่เบี้ยเป็นแผงคอแล้วก็ลำตัวยาวหางยาว
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นกิ้งก่าแผ่แม่เบี้ยลำตัวยาวหางยาวนะครับต่อไปมาฟังคำตอบต่อไปกันครับเชิญครับโอ้แสดงว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้เข้าใจวิธีการเล่นเกมแล้วนะครับแล้วก็เห็นคำตอบที่หลากหลายมากๆเชิญครับ
6: เป็นงูที่มีขาเพิ่มมา4ขาครับ
2: เป็นงูที่มีขาเพิ่มมาครับ
6: แล้วก็ส่วนใบหน้าของกิ้งก่าครับมาแทนหน้าของงู
2: ก็คือเป็นตัวงูมีขาแล้วก็มีใบหน้าที่เป็นกิ้งก่าด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เขายังใช้ลำตัวของงูนะแต่ว่าใช้ขากับใบหน้าของกิ้งก่าเข้ามาแทนนะต่างจากอันแรกที่เป็นตัวกิ้งก่าแต่แผ่แม่เบี้ยเหมือนงูมีใครเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมถ้าไม่มีทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาลืมตาขึ้นมาใครคิดว่าเป็นแบบนี้มีนะครับใกล้เคียงกับคำตอบของเพื่อนคนแรกก็คือในส่วนของการแผ่แม่เบี้ยนะครับถ้าจะใช้แนวคิดของเพื่อนคนที่สองมาใช้ในการสร้างสรรค์ก็ได้เหมือนกันนะครับไปภาพต่อไปโอ้ยนี่คือพร้อมตอบแล้วเหรอเร็วมากเชิญเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะลูก
3: อาจจะเป็นปลาที่ว่ามีครีบด้านบนแต่ว่าครีบด้านล่างอาจจะเป็นขาตะกะแตนค่ะแล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายสีจากตะกะแตนมาเป็นปลาแทนค่ะ
2: มีปลาที่ครีบเป็นขาตะกะแตนแล้วก็เอาสีจากตะกะแตนไปเป็นสีที่ตัวปลาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้ครูต้องรีบทวนเลยเพราะเดี๋ยวลืมนะว่าหนูโยกเริ่มเราสังเกตไหมว่าเราสามารถย้ายอวัยวะได้ย้ายลักษณะลวดลายหรือสีได้แล้วก็สามารถย้ายคุณสมบัติบางอย่างของเขาได้ด้วยอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าย้ายการแผ่แม่เบี้ยของงูเนี่ยเป็นการย้ายคุณสมบัตินะครับมีใครเห็นต่างอีกไหมหนูมีตอบเพิ่มไหมลูกไปที่หนูก่อนเชิญค่ะโอ้วันนี้คำตอบเยอะมากรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึง
3: เป็นปลาที่มีปีกมีหนวดแล้วก็มีขาค่ะแล้วก็เป็นปลาที่มีลำตัวที่กลมขึ้น
2: โอเคเป็นปลาที่มีหนวดมีปีกมีขาแล้วก็จากลำตัวแบนๆของปลาเนี่ยเป็นลำตัวที่กลมขึ้นแบบตั๊กแตนด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเห็นต่างหรืออยากเพิ่มเติมไม่เอ่ยของหนูเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเพื่อนจะเพิ่มเติมในส่วนไหน
7: ความคิดหนูก็คือเป็นตะกะแตนที่มีเกล็ดมีครีบค่ะแล้วก็อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นตะกะแตนที่มีเกล็ดอันนี้เป็นการย้ายพื้นผิวมาแล้วก็อยู่ได้ทั้งบนบกและก็ในน้ำอันนี้คือย้ายคุณสมบัติเข้ามาผสมเข้าไปนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะมีเรื่องคุณสมบัติมีเรื่องสีเรื่องอวัยวะแล้วก็เรื่องพื้นผิวร่างกายนี่แหละเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องไปดูเฉลยไหมไปดูเฉลยพร้อมกันของใครใกล้เคียงแบบนี้ยกมือโอเคคนที่ไม่ใกล้เคียงก็ถือว่าเรามีมุมมองที่ต่างออกไปไม่ผิดนะครับไม่ผิดดีแล้วสร้างสรรค์ดีมาโอ้โหเร็วมากไปที่กลุ่มนี้ก่อนเชิญค่ะมาดูซิว่าจะมีมุมมองว่ายังไงนะครับ
8: พื้นผิวของนกแก้วจะเป็นผิวของปลาปักเป้าค่ะ
2: ครับเป็นลักษณะยังไงลูก
8: ขรุขระแล้วก็มีหนามแหลมคมค่ะ
2: มีหนามๆเนาะนกแก้วจะมีหนาม มีอย่างอื่นอีกไหม
8: จะเป็นปลาปักเป้าที่บินได้ค่ะ
2: เป็นปลาปักเป้าที่บินได้หนูให้2 อย่างเลยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมมีใครอยากเพิ่มเติมบ้างมาทางนี้บ้างทางนี้บ้างเมื่อกี้มีปักเป้าที่บินได้กับนกแก้วที่มีหนามเหมือนปลาปักเป้านะครับเชิญครับ
9: เป็นปลาปักเป้าที่มีปากเหมือนนกค่ะแล้วก็มีปีก
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้เขาหยิบลักษณะเด่นของนกมาก็คือเอาปากนกเนี่ยมาไว้ให้กับปลาปักกระเป้านะครับแล้วก็ให้มีปีกด้วยมาดูเพื่อนคนต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าจะมีมุมมองอะไรแตกต่างไปได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ครูจากมุมมองครูเนี่ยมันค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรแล้วนะครับมาดู
8: ปลาปักกระเป้ามีขนแบบนกแก้วค่ะม
2: ี
8: ขาแล้วก็มีปีกค่ะ
2: ปลาปักเป้ามีขนแบบนกแก้วมีหางแล้วก็มีปีกด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกมาฟังกันอีกสักคนหนึ่งสุดท้าย
10: เป็นปลาปักกระเป้าที่มีสีเหมือนนกแก้วครับมีปีกแล้วก็ขาครับ
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นเรื่องที่ครูกำลังจะพูดถึงถ้าไม่มีคนพูดก็คือเรื่องสีนกแก้วเนี่ยสีโดดเด่นมากควรจะเอามาใช้นะครับอันนี้เพื่อนพูดไปแล้วก็คือเอาสีมาใช้นะครับถูกต้องใช้ได้เหมือนกันคราวนี้มาดูภาพเฉลยกันเซอร์ใครเซอร์ไพรส์ไปกว่าที่ตัวเองคิดไว้ยกมือเซอร์ไพรส์ประหลาดใจไปกว่าที่ตัวเองคิดไว้มีนะครับมีต่อมาไปดูต่อไปสุดท้ายโอ้เร็วมากทางนี้ใครยังไม่เคยบ้างใครยังไม่เคยบ้างเชิญทางนี้ทางนี้

0: อ่ะมาดูว่าแพะหรือแกะ
1: แพะ
0: แพะหรือแกะ
1: แพะ
0: แพะนะครับ
2: แพะที่มีเขาแล้วก็อาจจะมีปีกแบบผีเสื้อหรือว่าอาจจะมีเสียีที่คล้ายคลึงกับผีเสื้อค่ะ
0: ก็คือแพะที่มีปีกแล้วก็มีลวดลายแบบผีเสื้อใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยใครอีกใครอีกไปทางนู้นบ้างไปทางนู้นบ้างมาดูว่าจะได้คำตอบว่ายังไงยังหลากหลายได้กว่านั้นนะครับยังหลากหลายได้กว่านั้นเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะมีมุมมองที่ต่างออกไปยังไงนะครับเชิญครับ
3: แพะนะคะมีเขาข้างเดียวอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็มีปีกอยู่ข้างๆสามารถเป็นสัตว์ปีกบนท้องฟ้าเหมือนในจินตนาการที่เรียกว่าม้ายูนิคอร์นได้ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้อาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้อันนี้เขาท้าทายกว่ามากเขาหักเขาแพะไปเลยข้างนึงเขาหักเขาแพะไปเลยข้างนึงเหลือเขาเดียวแล้วก็ใส่ปีกให้ไปเป็นเหมือนยูนิคอร์นอยู่บนฟ้าโอ้อันนี้ถือว่าคิดได้แตกต่างดีนะหนูจะใช้แบบนี้ก็ได้คือมี2เขาฉันให้เหลือเขาเดียวแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับมีใครเชิญเชิญมาดูว่าตอนนี้ครูว่ายังไม่มีใครใกล้เคียงกับคำตอบเลย
4: ผีเสื้อมีเขาเหมือนแพะครับ
0: ผีเสื้อมีเขาเหมือนแพะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูกันเฉลยเลยนะน่ารักไหม
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก ครูยังอยากให้มีจริงเลยนะครับจากกิจกรรมส่องสัตว์อัศจรรย์นักเรียนคิดว่าตอนนักเรียนเห็นภาพสัตว์สองอย่างเนี้ยนักเรียนคิดว่ายากไหม
1: ยาก
0: ยากไหมกว่าเราจะเอามันมาผสมกันได้ยากไหมครับไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าการที่เราจะใช้จินตนาการหรือการที่เราจะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างมันไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในการสร้างสรรค์งานนักเรียนก็สามารถนำวิธีเหล่านี้มาใช้ได้ก็คือเลือกเอาอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมาหรือเอาสีมาหรือเอาพื้นผิวของสัตว์มาหรือเอาลักษณะบางอย่างที่โดดเด่นของเขามาใช้ในการสร้างสรรค์งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปต่อยอดสร้างสรรค์อะไรกันต่อคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับหลักๆของเราก็คือเรื่องการออกแบบตัวละครแต่จะมาในโจทย์ของสัตว์หิมพานต์ที่เราจะต้องสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาโดยที่เป็นสัตว์หิมพานต์ที่ไม่เคยมีอยู่เลยนะครับไปดูขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือการออกแบบตัวละครกันก่อนนะครับว่ามีขั้นตอนหรือมีวิธีการยังไงบ้างสำหรับการออกแบบตัวละครถามว่าทำไมถึงต้องออกแบบตัวละครนักเรียนสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ร้านซุกี้เนี่ยเอาแค่ร้านซุกี้ธรรมดาธรรมดาเลยนะเขาจะมีตัวมาสคอตหรือว่าเป็นตัวโลโก้ที่เป็นภาพสัตว์มีใครเคยเห็นบ้างมีใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยบางร้านเป็นรูปเด็กเป็นรูปเด็กตี๋เด็กจีนบางร้านเป็นรูปนกฮูกอย่างเงี้ยนะครับบางร้านเป็นรูปมังกรบางร้านเป็นรูปผักอันเนี้ยเป็นการหยิบเอาเอกลักษณ์ให้เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้ร้านตัวเองบางร้านเนี่ยขายเบเกอรี่แต่ว่าทําตัวมาสคอตตัวเนี้ยออกมาจนคนเนี่ยให้ความสนใจกับตัวมาสคอตมากกว่าตัวเบเกอรี่อีกมันเป็นการสร้างภาพจําให้กับแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับเป็นการสร้างภาพจําคราวนี้มันเลยมีบทบาทสําคัญกับในปัจจุบันมากๆก็คือเป็นการสร้างภาพจําสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยเกิดความชอบเกิดความเชื่อมโยงของตัวเองกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําให้ยอดขายเนี่ยมันมากขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อจะให้เห็นว่าการออกละครเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์มากๆจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงแบรนด์ต่างๆหรือเข้าถึงบุคลิกของตัวละครได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความน่ารักนะครับลักษณะของความขี้เล่นหรือการหยิบเอาเอกลักษณ์บางอย่างที่ทำให้คนจดจำและทำให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับตัวละครนั้นๆและส่งผลดีในด้านอื่นๆคือทำให้แบรนด์น่าสนใจมากขึ้นหรือว่าเป็นการทำอาร์ตทอยใครเล่นอาร์ตทอยบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยไม่มีเลยเหรอคนที่เล่นอาร์ตทอยจะเข้าใจดีว่ามีลักษณะบางอย่างที่เราชอบเขาอาจจะเป็นขนฟูๆใช่ไหมอาจจะเป็นลำตัวที่อ้วนๆหรือตาโตๆหรือลักษณะที่มีการความเศร้า

0: น้ำตาไหลออกมาหรือลักษณะที่มีน้ำมูกไหลออกมาจากจมูกอันนี้เป็นความน่ารักที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวละครนะครับเลยทำให้ในปัจจุบันการออกแบบตัวละครมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งหลักการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็องค์ประกอบของตัวละครเนี่ยก็มีหลักการที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบอยู่เดี๋ยวเรามาดูและจะได้เอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองเนาะมาดูที่หลักการออกแบบตัวละครก่อนว่ามีหลักการยังไงบ้างอันนี้หนูต้องตั้งใจฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการสร้างตัวละครสัตว์หิมพานต์ของตัวเองในระหว่างนี้สามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะครับระหว่างที่ครูบรรยายอย่างแรกเลยในการออกแบบตัวละครนะครับเราต้องกำหนดแนวคิดให้กับตัวละครก่อนกำหนดแนวคิดหรือเนื้อเรื่องคร่าวๆให้กับเขาว่าเขาควรจะเป็นยังไงนะครับเป็นการตั้งเป้าหมายเข้ามาสร้างเรื่องราวว่าเขาควรจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนมีบทบาทหน้าที่เป็นยังไงหรือถ้าหนูจะทำให้ประกอบอาชีพเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะครับ อย่างในตัวอย่างนะครับก็เป็นคนไทยนี่แหละนะครับเป็นการออกแบบแนวคิดว่าเป็นคนไทยนะครับที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างนี้นะครับต่อมาเมื่อเราได้แนวคิดแล้วแนวคิดเนี่ยสำคัญมากและต้องมาเป็นอย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เราได้แนวคิดแล้วต้องกำหนดเอกลักษณ์เฉพาะหรือ uniqueness นะครับเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเป็นการทำให้ตัวละครเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็น่าจดจำนะครับอย่างเช่นนักเรียนลองสังเกต3ภาพนี้3ภาพนี้สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะของใครของพระมหากษัตริย์ปรบมือให้เพื่อนหน่อย ของพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นการกำหนดนะครับกำหนดเอกลักษณ์ให้เพราะฉะนั้นตัวละครที่หนูจะสร้างขึ้นมาหนูก็ควรจะกำหนดเอกลักษณ์ด้วยอาจจะกำหนดบทบาทของเขาก็ได้หรือเอากำหนดเอกลักษณ์บางอย่างอาจจะเป็นลักษณะนิสัยหรืออะไรก็ได้นะครับกำหนดขึ้นมาให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาคือsimplicity นะครับคือความเป็นสามัญความเป็นสามัญเนี่ยคือการออกแบบให้รูปแบบมันจดจำได้ง่ายจดจำได้ง่ายคือมีรายละเอียดที่จำง่ายอ่ะดูแล้วจำง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปถ้านักเรียนนึกย้อนกลับไปตัวการ์ตูนที่นักเรียนเคยดูมาตอนเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์รูปแมวนะครับก็จะเป็นลักษณะที่จดจำง่ายเนาะกลมๆนะครับกลมๆสร้างจากรูปเรขาคณิตง่ายๆไม่ซับซ้อนถ้านักเรียนสังเกตย้อนกลับไปการ์ตูนต่างๆที่หนูเคยดูจะนิยมสร้างจากรูปเรขาคณิตเพราะมันคือความสามัญหรือความเป็นสามัญคือจดจำง่ายทำซ้ำง่ายแล้วก็มองเห็นก็เข้าใจได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายด้วยอันนี้ก็ควรจะเอาไปปรับใช้เพื่อให้ตัวการ์ตูนของเราเนี่ยเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไปนะครับต่อมาคือ repeatability คือการซ้ำคือออกแบบมาแล้วเนี่ยมันต้องสามารถวาดซ้ำได้ง่ายและทำซ้ำได้โดยที่บุคลิกของตัวละครเนี่ยไม่เพี้ยนไปอย่างเช่นถ้าครูจะวาดเด็กคนนี้ซ้ำๆครูต้องวาดแล้วยังดูเป็นเด็กคนนี้อยู่วาด100ครั้ง1000ครั้งก็ยังดูเป็นเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ไม่ใช่วาดไป10ครั้งเอ้ยมันเริ่มจะเหมือนเด็กประเทศอื่นแล้ววาดไปอีก10ครั้งเปลี่ยนไปอีกแบบนี้แสดงว่าลักษณะการซ้ำยังยากนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องกำหนดลักษณะของเขาให้ชัดเจนและสามารถวาดซ้ำๆแล้วยังดูเป็นตัวละครหรือเป็นตัวการ์ตูนตัวเดิมอยู่นั่นเองต่อมานะครับคือกำหนดนิสัยให้เขานะครับหรือ personality personality เนี่ยคือลักษณะนิสัยที่เป็นเฉพาะบุคคลมากๆนะครับจำเป็นต้องกำหนดลักษณะนิสัยเพื่อให้ตัวละครเนี่ยนอกจากที่จะแตกต่างด้วยภาพวาดที่ออกมาแล้วยังแตกต่างด้วยบุคลิกบางอย่างด้วยจากภาพนี้ครูถามว่าเด็ก2คนนี้คนไหนดื้อ
1: คนหัวฟ้า
0: เพราะอะไรถึงคิดว่าคนหัวฟ้าจะต้องดื
1: ้อ
0: มีบุคลิกมีท่าทางมีอะไรอีกลูกกิริยามารยาทหนูเห็นจากอะไรบ้างเปรียบเทียบยังไงครับผู้ชายกับผู้หญิงท่าทางมารยาทต่างกันมีส่วน

0: มันดูซุกซนมันดูขี้เล่นมากๆนะครับต่อมาพอมาดูลักษณะท่าทางเหมือนที่พวกหนูตอบลักษณะท่าทางเด็กผู้หญิงอยู่ในท่าไหนท่าสวัสดีเลยท่าไหว้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแน่นอนนะครับแต่เด็กผู้ชายอยู่ในท่าไหนเอ่ย
1: เท้าเอว
0: เท้าสะเอวเลยนะครับเท้าสะเอวเลยให้รู้เลยว่าซนฉันป่วนแน่อย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เสื้อผ้าก็สามารถบ่งบอกบุคลิกหรือนิสัยได้อีกเด็กผู้หญิงเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นมีใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่เด็กผู้ชายนักเรียนสังเกตกางเกงเขาพับขาจะทำให้เขาดูซนยิ่งขึ้นดูกวนมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเสริมบุคลิกเด็กผู้หญิงให้ดูเรียบร้อยเรียบร้อยไปอีกด้วยการใส่แว่นถูกต้องใส่แว่นนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศเราพอจะประเมินได้ว่าน่าจะเป็นการจากลาบางอย่างถูกไหมครับอาจจะมีใครมาเยี่ยมแล้วก็กำลังจะกลับไปแต่ภาพที่เกิดขึ้นคือเด็กผู้หญิงยืนไหว้อยู่แต่เด็กผู้ชายยืนเฉยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าลักษณะของตัวละครเนี่ยแตกต่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตัวละครของเราก็ควรจะใส่ลักษณะนิสัยของเขาเข้าไปด้วยนั่นเองต่อมามาดูองค์ประกอบบ้างว่าในตัวละครของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบนะครับสำหรับองค์ประกอบที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบจะมีลักษณะคล้ายๆกับทัศนธาตุนะครับจะมีทัศนธาตุบางส่วนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบด้วยเพราะในการร่างภาพเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการใช้ทัศนธาตุเนาะมาร่างภาพอย่างแรกเลยก็คือเส้นเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกให้กับภาพของตัวละครได้จากภาพนี้นะครับเส้นที่เกิดในท่วงท่าของการรำท่วงท่าของลำตัวของตัวละครนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีความอ่อนช้อยนะครับมีเส้นของการตั้งวงหรือการแสดงนาฏยศัพท์ท่าทางที่อ่อนช้อยแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นนาฏศิลป์ไทยอันนี้คือการกำหนดเส้นที่อยู่ในร่างกายของตัวละครของเราเพราะฉะนั้นในกรณีที่หนูไปออกแบบสัตว์หิมพานต์ของตัวเองเนี่ยก็จะต้องใช้เส้นเป็นตัวช่วยเพื่อให้ตัวละครของเราสื่อสารมากขึ้นอาจจะไม่ใช่เส้นที่อ่อนช้อยนะอาจจะเป็นเส้นที่ดูแล้วแข็งแรงก็ได้แล้วแต่ว่าสัตว์ที่หนูออกแบบคือตัวอะไรนะครับต่อมาจากเรื่องเส้นนะครับก็ไปพูดถึงเรื่องรูปร่างรูปทรงนักเรียนคิดว่า3คนนี้แตกต่างกันด้วยอะไร
1: ล
0: ักษณะใบหน้ามันเป็นยังไงครับลองตอบครูหน่อยว่าลักษณะใบหน้าที่หนูบอกว่าแตกต่างกันนะครับทั้ง3คนเนี่ยลักษณะใบหน้าแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: ตัวผู้ใหญ่นะคะจะมีลักษณะหน้าที่คมแล้วก็เรียวค่ะส่วนเด็กผู้หญิงจะมีความที่หน้ากลมดูจิ้มลิ้มค่ะส่วนผู้ชายก็จะหน้ากลมมันคันค่ะแต่ว่าอาจจะมีความเรียวกว่าค่ะเลยทำให้ลักษณะแตกต่างกันบวกกับว่ามือส่วนสูงค่ะแล้วก็ดวงตาด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับเพื่อนอธิบายแทนครูไปหมดแล้วลักษณะของรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในตัวละครเนี่ยบ่งบอกอะไรบางอย่างจริงๆบ่งบอกได้หลายอย่างมากแต่ที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี้ยรูปร่างรูปทรงของตัวละครเนี่ย1จะทําให้ตัวละครมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ในภาพนี้รูปร่างกําหนดอายุนักเรียนเห็นมั้ยครับว่าคุณตาเนี่ยจะดูอายุเยอะกว่าเด็กซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทารกเนี่ยนะครับจะมีลักษณะใบหน้าที่กลมเนาะโดยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กทารกเนี่ยถูกรักนะเป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยคือถูกสร้างมาให้กลมเพื่อให้ดูน่ารักนะครับทารกก็จะถูกรักโดยพ่อแม่ใช่ไหมถูกรักโดยพ่อแม่ถูกรักโดยผู้พบเห็นก็จะทำให้เกิดการเลี้ยงดูแล้วก็สืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปอันนี้คือหลักการตามวิทยาศาสตร์นะครับคราวนี้ถ้าตอนทารกเรากลมแล้วตอนแก่เราหน้าเหลี่ยมแสดงว่าโครงหน้าเราค่อยๆเปลี่ยนไปตามเวลาถูกไหมครับหนูคิดว่าตอนนี้โครงหน้าของพวกหนูกลมขึ้นหรือมีโครงหน้าที่เป็นเหลี่ยมขึ้น
1: เหล
0: ี่ยมขึ้นนะครับถ้าเราไม่รวมหมูกระทะที่เรากินเข้าไปใบหน้าเราเหลี่ยมขึ้นนะครับเพราะโครงหน้าเราจะชัดเจนมากขึ้นและยิ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่เหลี่ยมโครงหน้าเราก็จะยิ่งชัดขึ้นอันนี้เอามาใช้กับการกำหนดอายุของตัวละครได้ถ้าหนูต้องการวาดภาพตัวละครที่ต้องการให้มีอายุเยอะ หนูก็วาดภาพให้ใบหน้าที่ค่อนข้างจะมีกรามที่ชัดมีโครงหน้าที่เหลี่ยมแต่ต้องการวาดภาพที่เป็นเด็กเลยยิ่งเด็กยิ่งกลม

จำไว้นะครับยิ่งเด็กยิ่งกลมเพราะฉะนั้นเวลาหนูไปใช้กับการสร้างงานของตัวเองใช้ได้เลยยิ่งเด็กยิ่งกลมยิ่งอายุเยอะใบหน้ายิ่งเหลี่ยมนะครับต่อมาสีเนี่ยถูกเอามาใช้กับตัวละครเยอะมากนะครับถูกเอามาใช้กับตัวละครเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของตัวละครเลยหรือว่าเป็นที่พื้นหลังก็ถูกเอามาใช้มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเอาสีมาใช้แทนอารมณ์ของตัวละครครูเชื่อว่าพวกเราน่าจะเคยดูนะครับเป็นการกำหนดสีมาใช้แทนอารมณ์ของตัวละครตัวนั้นๆอย่างเช่นสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองเยลโล่เนาะสีเหลืองคือสีเหลืองคืออารมณ์ยิ้มแฮปปี้ร่าเริงนะครับสีแดงอารมณ์โกรธโมโหร้อนนะครับสีเขียวขยะขยงสะอิดสะเอียนนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าจากภาพนี้สีม่วงในภาพนี้มันดูแล้วรู้สึกยังไงลึกลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ภาพเราสื่อสารแบบไหนก็ไปเลือกใช้สีให้ตรงนะครับสังเกตไหมว่าในการทำแม่มดหรือว่าพวกเวทมนต์จะนิยมใช้สีม่วงเนาะคราวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าในหม้อแม้กระทั่งในหม้อต้มน้ำของแม่มดก็ใช้สีม่วงเหมือนกันอันนี้แหละเป็นเพราะว่าสีม่วงมันให้ความรู้สึกถึงความลึกลับความน่าค้นหามิติที่เราไม่รู้ความจริงแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะถูกใช้สีม่วงมาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นหนูเอาไปปรับใช้ได้ทั้งตัวละครและทั้งพื้นหลังเลยนะครับต่อมาขนาดแล้วก็สัดส่วน size and proportion นะครับขนาดและสัดส่วนเนี่ยจะต้องกำหนดให้เหมาะสมแต่ในงานของเราเอาสัตว์หิมพานต์มาเอาสัตว์หลายชนิดมาผสมกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนอาจจะเล็กใหญ่ขยายไปตามแบบที่เราต้องการได้นะครับแต่ในการออกแบบการ์ตูนปกติหนูก็ควรจะกำหนดขนาดเนาะว่าเด็กควรจะขนาดเท่าไหร่ผู้ใหญ่ควรจะขนาดเท่าไหร่นอกจากนี้ยังสามารถไปศึกษาในเรื่องของสัดส่วนของมนุษย์ได้ด้วยนะครับมันสามารถถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาแบบภาพทางด้านซ้ายเลยก็ได้หรือจะถ่ายทอดให้มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนแบบภาพทางด้านขวาก็ได้นะครับก็ยังเห็นสัดส่วนของมนุษย์ที่สวยงามอยู่นี่คือสัดส่วนใบหน้านะครับใครที่อยากศึกษาเรื่องนี้หรือว่าในงานของตัวเองมีการวาดใบหน้าก็ไปศึกษาแล้วก็ลองฝึกวาดดูจะได้ใบหน้าที่สมจริงมากขึ้นแล้วก็มีสัดส่วนที่ถูกต้องมากขึ้นด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างการเขียนภาพสัตว์ในการใช้รูปร่างเรขาคณิตเนี่ยมาเป็นตัวช่วยซึ่งครูอยากให้ทุกคนใช้วิธีการนี้เพราะจะเปลี่ยนมุมมองในการร่างภาพที่เรารู้สึกว่ายากให้มันง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยพอเราจะสร้างสรรค์ตัวละครขึ้นมาให้เรากำหนดแนวคิดก่อนหลังจากกำหนดแนวคิดได้แล้วเลือกมาเลยว่าเราจะทำตัวอะไรอย่างเช่นภาพนี้ยกตัวอย่างเป็นภาพสุนัขนะครับอย่างแรกเรากำหนดโครงร่างขึ้นมาก่อนนะตอนนี้นักเรียนดูเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้นที่เรากำหนดโครงร่างมาใบหน้ามองเป็นวงกลมส่วนจมูกมองลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หูเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนลำคอลงมาก็เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้การมองทุกองค์ประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตจะทำให้เราสเก็ตภาพง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้แล้วการร่างภาพของเราจะง่ายขึ้นการจดองค์ประกอบให้พอดีอยู่ในกระดาษ A4 ของเราก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดความรู้สึกผ่านใบหน้านะครับเก็บเส้นเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็มาสู่การลงสีเพิ่มแสงเงาให้เขาดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เป็นในส่วนของการลงรายละเอียดพื้นหลังนะครับคราวนี้มาอันนั้นเสร็จไปแล้วในส่วนขององค์ประกอบ

0: การแต่งขึ้นพูดง่ายๆเกิดจากการแต่งขึ้นหรือการเขียนขึ้นของกวีนะครับที่เขาเขียนขึ้นมาโดยเล่าว่าสัตว์หิมพานต์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีก็คือไตรภูมิพระร่วงแล้วก็รามเกียรติ์ซึ่งจะอยู่ที่เขาไกรลาศนะครับแล้วก็เป็นการเอาสัตว์หลายๆชนิดประกอบไว้ในตัวเดียวคราวนี้งานของเราก็จะสร้างสัตว์หิมพานต์เหมือนกันโดยการเอาสัตว์มากกว่า3ชนิดมาสร้างไว้ในตัวเดียวและไม่ซ้ํากับสัตว์ที่เคยมีอยู่แล้วไปทําความรู้จักกับสัตว์หิมพานต์กันครับประเภทของสัตว์หิมพานต์แบ่งออกเป็น3ประเภทนักเรียนคิดว่าแบ่งโดยใช้อะไรในการแบ่ง
1: ม
0: ีที่อยู่อาศัย1มีอะไรนะลูกประเภทใช่ใช้อะไรในการแบ่งประเภทเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าที่อยู่อาศัยสัตว์ที่นำมาผสมกันใกล้เคียงนิดนึงสังเกตสัตว์ทวิบาศสัตว์จตุบาศและจำพวกปลา
1: สัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำ
0: มีคนบอกว่าสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำมาฟังเฉลยกันสัตว์ทวิบาศนกไก่ลิงคนมีกี่เท้า
1: 2
0: เท้าสิงกิเลนกวางม้าแรดช้างฉัตรตัจจตุบาทมีกี่เท้า
1: 4
0: เท้าแบ่งโดยใช้เท้าส่วนจำพวกปลาปูนาคเนี่ยคือไม่มีเท้าหรือมีหลายเท้าก็จะอาศัยอยู่ในน้ำกับพวกปลานะครับสัตว์ทวิบาททวิแปลว่า2เนาะก็จะได้นกไก่ได้แก่นกไก่ลิงคนจตุบาทจตุแปลว่า4คือสิงกิเลนกวางม้าแรดช้างปลาก็คือจำพวกปลาปูและนาคก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับคราวนี้นักเรียนเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ไหมสัตว์ชนิดนี้ถูกเรียกว่าหิมพานต์มัชเมโลซึ่งเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลพักหนึ่งเลยเพราะว่ามีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณเบนซ์ธนชาติเนี่ยไปเที่ยวอุบลแล้วก็ไปเจอแล้วก็เขาบอกว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนเนาะมีเหมือนตัวการ์ตูนชนิดนึงก็เลยเอามาลงแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันแล้วก็เขาก็เรียกกันว่าหิมพานต์มัชเมโลลองเดาซิว่ามันคือตัวอะไรผสมกับตัวอะไร
1: น
0: ามีนาคกับมีนรสิงห์มีปลามีไก่มันมีเท้าด้วยจ้าเอาสิมีอะไรลูก
1: มาม
0: ีม้ามีมัชเมโลมัชเมโลไม่ใช่สัตว์ลูกอะไรอีกมีงูมาดูกันสัตว์ชนิดนี้นะครับเรียกว่าเหราหรือมกรเป็นสัตว์ที่ผสมระหว่างพญานาคกับจระเข้แต่ถามว่าทำไมหน้าตาเขาถึงออกมาเป็นแบบเมื่อกี้เป็นเพราะว่าช่างที่สร้างเนี่ยเขาเป็นช่างชาวบ้านเขาก็มีความรู้ในการปั้นเนี่ยไม่เยอะไม่เหมือนช่างหลวงที่ปั้นแบบนี้นะครับเขาก็เลยสร้างตามศรัทธาที่มีกับพระพุทธศาสนาก็สร้างตามความสามารถที่ไปแอบเรียนรู้ไปทำครูพักรักจำมาแล้วก็มาสร้างแต่งานชิ้นเนี้ยที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้คืองานประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรก็คือประดับเมนของพระเจ้าอยู่หัวนะประดับที่เผาศพลูกพูดง่ายๆเนาะก็คือพระเมรุมาตรนะครับขออนุญาตใช้คำสามัญเพื่อหนูจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าพระเมรุมาตรเนี่ยเหมือนเขาไกรลาศแล้วก็ประดับเข้าไปก็จะมีหลากหลายชนิดเลยที่เป็นสัตว์หิมพานต์คราวนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสัตว์หิมพานต์อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแมงสี่หูห้าตาที่ทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นของภาคเหนือเป็นความเชื่อของภาคเหนือว่าจะเป็นตัวขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับข้างล่างตรงกลางนี่ก็คือตัวพญานาคแล้วก็ตัวเหราเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือหลังจากที่เราเห็นลักษณะแล้วก็เขาก็เอามาดัดแปลงเป็นตัวการ์ตูนนะครับอันนี้คือตัวเหราเขาก็มาออกแบบเป็นเหราทองซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างพญานาคกับจระเข้นะครับต่อมาแมงสี่หูห้าตาจากความเชื่อก็เอามาออกแบบเป็นมาสคอตของเชียงรายเกมส์นะครับซึ่งน่ารักเลยเนาะน่ารักเลยก็มีลักษณะที่มีหู4หูแล้วก็มีดวงตา4ดวงมีดวงตา5ดวงนะครับอันนี้แหละที่เรียกว่าหิมพานต์มัชเมโลนะครับหิมพานต์มัชเมโลเนี่ยมาจากตัวมอมเนี่ยหน้าตาจริงๆเป็นแบบนี้คือน่ากลัวมากนะครับครูเคยไปเห็นที่พระธาตุดอยสุเทพเชียง

0: ใหม่แล้วครูตกใจเลยตอนเด็กๆนะครับซึ่งเขาพอช่างชาวบ้านปั้นเนี่ยเขาก็พยายามทำได้นะมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการผสมสุนัขแมวตุ๊กแกกิ้งก่าลิงเสือนะครับยังไม่มีข้อสันนิษฐานชัดเจนว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนบ้างซึ่งเป็นการคาดการณ์จากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของเขานั่นเองก็ถูกออกแบบมาเป็นสิงห์มอมแบบนี้น่ารักน่ารักมัชเมลโล่จริงๆเลยคราวนี้มาดูขั้นตอนการออกแบบตัวละครกันบ้างครับอันนี้สำคัญแล้วนะเพราะหนูจะต้องไปปรับใช้กับงานของตัวเองนะครับขั้นตอนการออกแบบตัวละคร1ให้สร้างแนวคิดขึ้นมาก่อนว่าตัวละครของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนมีนิสัยเป็นยังไงอาศัยอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเมืองก็ได้นะแล้วแต่หนูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาแต่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําก็ได้แล้วแต่หรือว่ามันจะอาจจะอยู่บนดวงจันทร์ก็ได้หรืออาจจะอยู่ในจักรวาลก็ได้แล้วแต่หนูจะกําหนดเองอันนี้ครูให้อิสระเลยนะครับแล้วก็ลองกําหนดลักษณะพิเศษของเขาอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าชอบดอกไม้มีลักษณะร่าเริงซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยนะครับหนูสามารถใส่รายละเอียดให้กับตัวละครได้แล้วก็ถ่ายทอดผ่านหน้าตาของเขาเนาะหลังจากสร้างแนวคิดแล้วก็กำหนดเรื่องราวแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการร่างภาพก็ให้ร่างด้วยรูปเรขาคณิตเหมือนเดิมมันจะง่ายขึ้นหลังจากร่างภาพมาแล้วก็จะไปสู่ของการเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดลงสีนะครับลงสีพื้นก่อนสีพื้นฐานพอลงสีพื้นฐานได้แล้วลองดูพื้นหลังของเขาหน่อยนะครับและหลังจากนั้นก็จะไปเก็บในส่วนของรายละเอียดแสงเงาต่างๆในงานของพวกเราครูต้องการให้งานมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ช่วยสื่อสารกับตัวละครส่งเสริมตัวละครได้ดีกว่านี้ด้วยมาดูตัวอย่างผลงานการออกแบบสัตว์หิมพานต์กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาสัตว์หิมพานต์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาดัดแปลงโดยการใส่อารมณ์ใส่เรื่องราวให้กับเขาแต่ในงานของเราทุกคนฟังให้ดีในงานของเราจะไม่ใส่ตัวอักษรลงไปในภาพนะครับเราจะให้ภาพสื่อสารด้วยตัวเองล้วนๆโดยที่ไม่ให้ตัวอักษรมาช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เขียนตัวอักษรลงไปในลักษณะแบบนี้แต่อันเนี้ยเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเราสามารถใส่ชีวิตชีวาให้เขาเข้าไปได้นะครับอันนี้คือเฮราทองต่อมาสิงห์มอมน่ารักไหมพอร้องไห้มามีคนบอกไม่ไม่น่ารักน่ารักนะครับเหมือนซาลาเปาเลยต่อมาเฮราขาวเฮราขาวเนี่ยเป็นตัวเฮราแต่เป็นตัวสีขาวเนาะก็จะมีลักษณะที่น่ารักแต่เนี่ยเขาใส่อารมณ์โกรธไปก็ได้ใส่อารมณ์น่ารักไปก็ได้นะครับและไอตัวที่เขาบอกว่าน่ากลัวเขาก็ทำให้เหงื่อแตกอย่างนี้ต่อมาพญานาคครูดูแล้วเหมือนกุ้งเทมปุระเลย
1: ใช่
0: ไหมเหมือนกุ้งเทมปุระเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทำไปได้นะครับลองดูสิงมอมก็คือเอาสิงมาทำเอาสิงมาทำนะครับคราวนี้เรามาสรุปขั้นตอนในการออกแบบสันหิมพานต์กันมีกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนเก่งมากนะครับสี่ขั้นตอน1 2 3 4 1คืออะไรพอจะจำได้ไหมกำหนดอะไรกำหนดแนวคิดสร้างเรื่องราว2ล่ะร่างด้วยรูปเรขาคณิต3เริ่มลงสีเริ่มลงพื้นหลังนะครับและ4คือการเก็บรายละเอียด4ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับไม่ยาก4ขั้นตอนนะครับคือการกำหนดแนวคิดร่างภาพด้วยรูปเรขาคณิตก่อนหลังจากนั้นกำหนดอารมณ์ให้กับตัวละครลงสีลงไปแล้วก็สุดท้ายคือลงสีแล้วก็เก็บรายละเอียดของสีในงานนี้ครูไม่อยากให้มีตัวอักษรเลยนะครับแต่หนูอย่าลืมว่าหนูจะต้องตั้งชื่อให้เขาเนาะเพราะเราสร้างเขาขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อให้เขาหน่อยแล้วก็เขียนแนวคิดเขาลงไปด้านหลังหน่อยนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวผลงานของเรากันบ้างตัวผลงานนะครับให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ชอบมาอย่างน้อย3ชนิดอย่างน้อยนะอย่างน้อย3ชนิดจากนั้นให้เอามาดัดแปลงนะครับแล้วก็

0: สมผสานให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครูอยากให้พวกเราเนี่ยใช้ความคิดของตัวเองนะครับไม่อยากให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ามาช่วยเพราะว่าเราจะได้ใช้ความคิดของตัวเองจริงๆแล้วเวลาเราถ่ายทอดออกมาก็จะได้ถ่ายทอดได้ง่ายด้วยนะครับหลังจากนั้นให้ร่างภาพโดยจะต้องร่างภาพให้เข้ากันหรือให้เหมาะสมกับตัวพื้นหลังของตัวละครของเราด้วยนะครับทำลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 แล้วก็ให้นำมาใช้ลงสีในคาบถัดไปแสดงว่าการบ้านของพวกเราที่เราจะต้องไปทำกันก็คือการร่างภาพนั่นเอง3ว่าเอาสัตว์มามากกว่า3ชนิดได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เคยมีคนทำโดยเอาสัตว์ถึง7ชนิดมารวมไว้ในตัวเดียวสัตว์ตัวนั้นมี6ขาเอาเท่าที่ครูนึกได้นะมีหูเป็นหูแมวมีหน้าเป็นคนมีลำตัวเป็นคนมีหางเป็นจิ้งจอกแล้วก็มีลำตัวส่วนท้ายเป็นม้ามีตัวด้านล่างเป็นนกกระจอกเทศมีเขาเป็นกวางมีปีกเป็นแมลงปอคือเขาหยิบเอาอย่างละนิดละหน่อยมาใส่ไว้นะครับบางคนเนี่ยทำตัวเป็นสุนัขแต่ว่าคือวาดไม่ใช่ทำตัวเป็นสุนัขสิวาดตัวเป็นสุนัขเนาะวาดตัวเป็นสุนัขแต่เอาลวดลายของเสือโคร่งมาใส่แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนมันสามารถใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้าไปได้หนูใส่เลยมันจะทำให้สัตว์ของหนูเนี่ยมีความแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือมอบหมายงานเนาะให้ไปร่างภาพกันมาแล้วก็ครั้งหน้ามาลงสีเตรียมสีมาได้เลยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการภาคปฏิบัติครั้งที่1เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเป็นการลงมือปฏิบัติแล้วนักเรียนสามารถเตรียมสีมาได้เลยเตรียมอุปกรณ์สีโปสเตอร์ที่เราเคยใช้กับงานที่แล้วเนี่ยเตรียมมาได้เลยอย่าลืมว่าชิ้นงานของเราต้องตีกรอบ1เซนติเมตรทุกชิ้นนะครับตีกรอบ1เซนติเมตรหลังจากนั้นร่างภาพคราวนี้ร่างภาพอยากให้กำหนดให้ดีว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอวัยวะทุกส่วนของตัวละครของเราควรจะต้องอยู่ครบนะครับอย่าให้หัวเขาขาดเลยกระดาษไปหรืออย่าให้หางเขาขาดเลยกระดาษไปเพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะวาดหนูกำหนดก่อนว่าบนสุดจะให้อยู่แค่นี้ของกระดาษล่างสุดซ้ายสุดขวาสุดจะอยู่ให้อยู่ในส่วนไหนของกระดาษนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่กังวลมากๆคืออยากให้พวกเราคำนึงถึงพื้นหลังด้วยคิดมาก่อนตอนกำหนดแนวคิดมาก่อนว่าอยากให้เขาไปอยู่ที่ไหนอยากให้เขาไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมหรืออยากให้เขาไปอยู่ในสวนสนุกหรืออยากให้เขาไปอยู่ในท่อระบายน้ำอยากให้เขาไปอยู่ในวัดหรืออยากให้เขาอยู่บนฟ้าในน้ำในอวกาศหนูสามารถออกแบบสร้างสรรค์ได้ใหม่หมดเลยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เขาไกรลาดแล้วเพราะตอนนี้สัตว์ชนิดใหม่เป็นสัตว์ที่หนูสร้างขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามไปหาไอเดียเยอะๆแล้วก็ครูแนะนำว่าให้วาดให้เหมือนจริงคือบางคนเนี่ยวาดหมีแต่วาดแค่กลมๆ2ก้อนวาดรูปวงกลม2วงมามันก็จะดูไม่เหมือนหมีเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้หนูวาดโดยเก็บรายละเอียดต่างๆในภาพเนี่ยให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับโดยอาจจะเลือกอย่างที่บอกคือเราสามารถเอาอวัยวะมาได้2สามารถเอาสีมาได้3เอาพื้นผิวมาได้4สามารถเอาลักษณะพิเศษของเขามาได้อย่างเช่นเอาลักษณะพิเศษของการบินได้มาเอาลักษณะพิเศษของการว่ายน้ำได้ของการเปลี่ยนสีได้หรือลักษณะของสีที่โดดเด่นในนกแก้วเหมือนที่เราทำกิจกรรมไปเมื่อช่วงต้นอันนี้ลองไปหยิบมาหรืออาจจะเป็นช้างตัวเป็นช้างแต่คอยาวเหมือนยีราฟมีถุงหน้าท้องแบบจิงโจ้แบบเนี้ยหนูสามารถไปหยิบเอาเอกลักษณ์เด่นๆของสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมาใช้ในการร่างภาพสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการของตัวเองได้อย่าลืมที่จะตั้งชื่อให้เขาด้วยแล้วก็เขียนแนวคิดไว้ให้เขาด้วยโดยชื่อและแนวคิดเราจะเขียนไว้ด้านหลังของผลงานนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาแรงบันดาลใจหรือว่าเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจากผลงานชิ้นที่แล้วที่เราได้ประเมินแล้วก็วิจารณ์กันไปแล้วเนี่ยลองเก็บคำประเมินคำวิจารณ์ของเพื่อนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานชิ้นนี้ดูซิเพราะยังเป็นสีโปสเตอร์อยู่เนาะยังเอามาปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นหนูลองเอามาปรับใช้ดูครั้งหน้าหวังว่าจะได้เห็นภาพที่น่าตื่นเต้นของแต่ละคนนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยลองออกแบบดู

0: สัตว์ให้หลากหลายนะครับครั้งหน้าเรามาแบ่งปันกันดูว่าใครมีไอเดียอะไรไปหยิบเอาเอกลักษณ์อะไรของสัตว์มาบ้างนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับก็คือใบงานที่2นะครับเรื่องสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการแล้วก็ใบงานใบนี้หนูสามารถเก็บไว้ได้นะครับใบความรู้ที่ใช้ในคาบปัจจุบันเนี่ยหนูสามารถเอาไว้ดูประกอบในตอนที่หนูทำงานหรือในตอนที่หนูออกแบบเพื่อจะได้เอาหลักทัศนธาตุเส้นรูปร่างสีรูปทรงต่างๆมาปรับใช้กับงานเรื่องสีสำคัญนะครับสีช่วยได้เยอะในการให้ภาพสื่อสารสื่ออารมณ์สำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็กระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นภาพร่างที่พวกเราได้ร่างมาแล้วเนาะต่อมานะครับกระดานรองวาดอันนี้ใครมีหรือไม่มีก็ได้ใครไม่มีก็สามารถใช้โต๊ะเราวาดได้เลยผู้กัน3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับผ้าสะอาดสำหรับการเช็ดทำความสะอาดผู้กันเทปกระดาษกาวอเนกประสงค์อันนี้หนูสามารถติดไว้ก่อนกับผลงานได้เลยและไม่แกะอีกเลยจนกว่าผลงานจะเสร็จนะครับแล้วก็จานสีและสุดท้ายคือภาชนะสำหรับการล้างทำความสะอาดผู้กันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้การบ้านไปก็คือไปร่างภาพให้ตัวละครของเราสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกสื่อบุคลิกภาพของเขาได้มากที่สุดนะครับวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปในส่วนต้นก็คือการส่องสัตว์อัศจรรย์ซึ่งเป็นการนำแนวคิดให้กับนักเราจะมีวิธีการเอาสัตว์มาแมทช์กันได้ยังไงซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในห้องต้นทางด้วยนะครับในห้องปลายทางด้วยแล้วครูก็ได้ให้ความรู้เนาะที่เราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับการออกแบบตัวละครของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครและครั้งหน้ามาแบ่งปันตัวละครของพวกเรากันครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกสนุกทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: เป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวสงสัยจะบินเร็วมากไปหน่อยจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้าอ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางแคทโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
0: ้โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่

0: บ้าอ้าวแล้วก็มาอยู่ที่นี่เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรักพ่อความสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: ฮู้แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวอ้าวจะไปไหนละฟาฟาฟาฟาฟาฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสลับมากเลยจ้าฟาฟาจักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบูสทีฟไมกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการ

0: ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาดไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา

0: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
2: พระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะนี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลยแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองในเรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาและก็เรื่องของวัสดุที่ใช้ในงานประปานะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาและก็เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานประปานะคะว่ามีอะไรบ้างไหนเด็กๆบอกคุณครูหน่อยได้ไหมว่าที่บ้านของนักเรียนคุณพ่อหรือพี่ชายหรือสมาชิกในบ้านใครบ้างที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างประปามีไหมลูกมีไหมคะไม่มี

0: ะคะ1คนใครเป็นอาชีพคะพ่อเป็นอาชีพช่างประปาเหรอลูกอ๋อทำงานอาชีพช่างประปามีนะคะแล้วลูกพอจะมีความรู้ทางด้านนี้บ้างไหมพื้นฐานคุณพ่อสอนไหมคะไม่ได้สอนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางที่บ้านมีใครประกอบอาชีพช่างประปาบ้างคะนะคะน่าจะมีหลายคนอยู่นะคะในเรื่องของงานช่างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียน เรื่องของวัสดุแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับงานประปาในบ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. บอกชนิดของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานประปาได้ 2. อธิบายขั้นตอนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได้ 3. ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างนะคะพื้นฐานในงานประปาได้ 4. ออกแบบการสร้างชิ้นงานจากท่อประปาได้แล้วก็ 5. นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานในงานประปาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้บ้านของนักเรียนใช้น้ำจากที่ไหนในการดื่มอาบน้ำหรือซักเสื้อผ้าน้ำที่ไหนลูกใครใช้น้ำประปาบ้านใครใช้น้ำประปายกมือเยอะนะคะมือลงค่ะลูกบ้านใครใช้น้ำบาดาลมีไหมลูกน้ำบาดาลมีไหมคะบ้านใครใช้น้ำจากลำคลองมาจากธรรมชาติโอ้เก่งจังที่บ้านน่าจะบรรยากาศดีมีเยอะไหมลูกค่ะอ๋อแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะจากส่วนไหนอีกมีไหมไม่มีส่วนใหญ่มาจากน้ำประปาใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะลูกนักเรียนปลายทางใช้น้ำจากแหล่งใดคะที่ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนมีบางคนยกมือบอกว่าใช้น้ำจากธรรมชาติแม่น้ำลำคลองหรือจากบ่อหรือจากบ่อบาดาลนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นักเรียนทราบหรือไม่ว่าน้ำประปาที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนมาได้อย่างไรนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายไหมลูกมีนะคะดูซิว่าน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะมีแหล่งที่มายังไงนะคะเรื่องของระบบการผลิตน้ำประปาระบบผลิตน้ำหมายถึงอะไรคะการนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างแหล่งธรรมชาติแม่น้ำลำคลองลำธารหรือจากทะเลไหมคะหรือจากอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะเอามาทำอะไรบริโภคได้เลยไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะผ่านการกรองนักเรียนทราบถึงกระบวนการกรองทราบไหมคะกระบวนการกรองเป็นยังไงนะคะกระบวนการระบบการผลิตน้ำประปาเป็นอย่างไรมาดูนำน้ำที่มาจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติใช่ไหมลูกนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะเพื่อต้องการให้น้ำนะมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการนะคะเช่นน้ำประปาน้ำจืดหรือน้ำบริสุทธิ์นะคะเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเรื่องของงานเกษตรก็ต้องใช่ไหมคะมีอะไรอีกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆบ้านเรามีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอะไรบ้างลูก

0: อะไรนะคะผลิตน้ำมันผลิตอะไรคะปลากระป๋องผลิตอะไรคะสับปะรดกระป๋องมีไหมมีอะไรอีกลูกโรงงานเหล่านี้ต้องใช้น้ำนะคะในการหล่อเลี้ยงเพื่อใช้ในการผลิตนะคะต่อไปนอกจากใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วการผลิตน้ำก็ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมลูกนำมาใช้ในการผลิตซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างสูงนะคะมาดูกระบวนการผลิตน้ำประปาเริ่มแรกนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำประปาไปใช้อุปโภคบริโภคหรือใช้ในเรื่องของงานเกษตรกรรมหรือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะมีขั้นตอนการผลิตยังไงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพลำดับขั้นตอนเดี๋ยวครูจะยิงคำถามไปถ้ากลุ่มไหนตอบไม่ได้คือคะแนนทั้งกลุ่มก็จะหายไปเลยนะคะขั้นตอนการผลิตน้ำประปาไม่ได้ขู่นะเริ่มแรกนะคะเรารับน้ำมาจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติใช่ไหมลูกแม่น้ำลำคลองหรือน้ำทะเลเข้ามาสู่โรงสูบน้ำแรงดันต่ำนะคะโรงสูบน้ำแรงต่ำดึงน้ำเข้ามาแล้วก็ทำไงคะเสร็จแล้วส่งเข้าถังกวนนะคะตอนที่รับมาตอนแรกก็มีการตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบว่าน้ำพอที่จะมาผ่านการกรองแล้วจะสะอาดเพียงพอไหมนะคะต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนถ้าคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพดีก็จะส่งต่อมาที่ถังกวนถังกวนนี้จะมีสารที่ช่วยก็คือสารส้มแล้วก็ปูนขาวนะคะช่วยให้น้ำที่เรานำมาเนี่ยเป็นไงคะอาจจะมีตะกอนอยู่ไหมลูกใช้สารส้มแล้วก็ปูนขาวมากวนแล้วก็ให้น้ำตกตะกอนที่ก้นถังใช่ไหมคะดูลำดับขั้นตอนนะกว่าจะได้มาซึ่งน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะต่อไปเมื่อตกตะกอนที่ก้นถังแล้วนะคะก็จะได้น้ำที่มีความใสสะอาดขึ้นเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปที่ถังกรองถังกรองนี่กรองด้วยอะไรคะกรองด้วยทรายกรองและกรวดกรองนะคะเพื่อให้น้ำมีความสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกรองเสร็จแล้วต่อไปลำดับที่5ได้น้ำที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมคลอรีนลงไปคลอรีนช่วยอะไรลูกช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำใช่ไหมคะแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยนะคะบางทีใส่มากเกินได้ไหมเพราะเรามานำมาใช้อุปโภคบริโภคในครอบครัวใช่ไหมคะในครัวเรือนต่อไปเสร็จแล้วไปไหนต่อทีนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่จากที่ไหนคะกปภนี่คืออะไรการประปาส่วนภูมิภาคมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของน้ำนะคะว่าก่อนที่จะแจกจ่ายไปสู่ประชาชนเนี่ยต้องปลอดภัยต้องสะอาดจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็ลงเก็บในถังน้ำใสเก็บในถังน้ำใสเพื่อเตรียมอะไรคะเตรียมแจกจ่ายใช่ไหมส่งต่อประชาชนนะคะ แล้วก็การส่งต่อก็เข้าโรงสูบน้ำแรงสูงสูบเข้ามาแล้วก็เป็นไงคะส่งไปที่หอถังสูงนักเรียนเคยเห็นไหม
1: เคย
0: เห็นไหมคะหอถังสูงหอประปาเนี่ยนะคะต้องอยู่ที่สูงเพื่อจะอะไรคะเวลาปล่อยน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนจะได้มีแรงดันใช่ไหมคะไปสู่ปลายทางได้นะคะพอปล่อยน้ำไปแจกจ่ายน้ำไปก็ส่งไปถึงครอบครัวของนักเรียนทุกคนนี่แหละเห็นไหมคะกว่าจะผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปาได้เป็นไงลูกยุ่งยากไหมหลายกระบวนการขั้นตอนนะคะซึ่งทุกกระบวนการก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำประปาที่บ้านเราก็ต้องรู้จักประหยัดใช้อย่างคุ้มค่านะคะมาดูระบบงานประปาในบ้านงานประปาในบ้านน้ำที่เราใช้มี2ระบบคือ1ระบบน้ำอะไรคะระบบน้ำดีน้ำดีนี้ใช้สำหรับทำอะไร
2: บริโภค
0: หรือใช้ชำระล้างต่างๆใช่ไหมลูกล้างจานล้างภาชนะหรือสำหรับอาบน้ำนะคะต่อไปอีกระบบหนึ่งคือระบบน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่เราชำระร่างกายเสร็จแล้วหรือเราล้างจานเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยน้ำไปตามท่อระบายน้ำใช่ไหมคะอันนั้นเป็นน้ำทิ้งซึ่งเป็นน้ำเสียใช่ไหมลูกนะผ่านระบบระบายน้ำเห็นไหมคะมาดูต่ออาชีพคุณครูถามตั้งแต่แรกแล้วเกี่ยวกับงานประปาก็คืออะไรลูกช่างประปานะคะช่างประปาในสายงานช่างเนี่ยก็จะมี2ด้านก็คือด้านที่1งานสร้างใช่ไหมคะสร้างก็คือเช่นการเดินท่อประปาภายในบ้านหรืออาคารหรือการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมลูกส่วนงานซ่อมได้แก่ซ่อมแซมจุดรั่วซึมของน้ำหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อาจจะมีช่วงที่หมดอายุใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำรั่วไหลซึมอะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับระบบประปาในบ้านถ้านักเรียนได้เรียนรู้ไว้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเหล่านี้นักเรียนสามารถนำไปใช้อย่างน้อยซ่อมแซมหรือไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะส่วนที่น้ำซึมหรือรั่วไหลที่บ้านได้นะคะต่อไปการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานนักเรียนมีความจำเป็นไหมก่อนที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมหรือช่างอะไรคะสร้างได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของอะไรด้วยเครื่องมือพื้นฐานใช่ไหมลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างมีใครรู้จักบ้างเบื้องต้นอ่ะวัสดุที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างลูก
1: ท
0: ่อ PVC เครื่องมือมีอะไรลูก
1: เล
0: ื่
1: อย
0: ยกมือตอบได้ไหมขอยกมือทีละกลุ่มก็ได้ลูกเชิญค่ะเอาที่นักเรียนรู้จักเบื้องต้นก่อนเอาที่นักเรียนรู้จักเบื้องต้นก่อนนะลูก
3: กรรไกรตัดท่อเลื่อยค้อนปอนค่ะ
0: กรรไกรตัดท่อเลื่อยแล้วก
3: ็ค้อนปอน
0: ค้อนปอนใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคุณครูขอกลุ่มที่5ได้ไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะนอกจากที่เพื่อนพูดมาแล้วเอาที่นักเรียนรู้จักก็ได้นะ
3: มีก๊อกน้ำเทปพันเกลียว แล้วก็น้ำยาต่อท่อ PVC ค่ะ
0: ก๊อกน้ำเทปพันเกลียวแล้วก็น้ำยา
3: PVC
0: ต่อท่อ PVC หรือว่ากาวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะแล้วนอกจากเครื่องมือแล้ววัสดุอื่นๆมีอีกไหมลูกมีกลุ่มไหนตอบได้คะคุณครูได้

0: มันเปียกครับ
1: เช็ดท่อที่เปียกเก่งมากเอาปมเมื่อคุ้มสองค่ะผ้าเนี่ยนักเรียนคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจริงๆแล้วมีความจำเป็นนะคะใช่ไหมเวลาเราเลื่อยเสร็จแล้วมันก็จะมีอะไรคะเศษใช่ไหมเศษของท่อใช่ไหมคะหรือว่าเป็นขุยๆอย่างเงี้ยมันไม่เรียบใช่ไหมคะเราก็ต้องทำความสะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้าก่อนหรือถ้าน้ำยังเปียกอยู่ก็ต้องเช็ดด้วยผ้าก่อนนะคะนักเรียนปลายทางมีตอบได้บ้างไหมคะเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปานะคะลองไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูได้ที่บ้านนะต่อไปเดี๋ยวมาดูกันดูต่อนะคะความสำคัญของเครื่องมือช่างนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานประปาเก่งมากขอเชิญตอบให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเครื่องมือเขาบอกเลยว่าเครื่องมือใช่ไหมลูกแสดงว่าต้องมาช่วยอะไรเราได้บ้าง
2: ช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเครื่องมือช่างเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นมากในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าเรามีเครื่องมือช่างจะช่วยให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือช่างจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วงานก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างเครื่องมือนะคะที่ใช้ในงานประปานะมีอะไรบ้างคะภาพแรกนักเรียนรู้จักไหมคะภาพแรกคืออะไรเอ่ยไขควงด้ามสลับก็คือสามารถถอดได้ใช่ไหมคะใช่มีสองด้านนะคะต่อไประดับน้ำนะคะใช้วัดระดับอะไรคะความเรียบของพื้นเก่งมากเลยที่บ้านคุณพ่อเป็นช่างหรือเปล่า
3: เป็นว
1: ิ
3: ศวกรไฟฟ
1: ้าวิศวกรไฟฟ้าด้วยโอ้โหเก่งจังค่ะต่อไปครีมมีหลายประเภทนะลูกอันนี้เป็นครีมคอมาสใช้สำหรับทำอะไรคะจับเพื่อยึดข้อใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบังคับหรือว่าหมุนเกลียวได้นะคะแน่นมากคุณครูลองมาแล้วเมื่อกี้เปิดฝากาวไม่ได้ลูกใช้ครีมนี่แหละค่ะช่วยประแจเลื่อนบ้านใครมีบ้าง บ้านใครมีบ้างลูกยกมือสูงสูงรู้จักแล้วยังที่มีที่บ้านน่ะรู้จักไหมลูกแน่ใจนะรู้จักประแจเลื่อนนะคะส่วนใหญ่จะมีกับทุกบ้านแล้วนะแสดงว่าที่บ้านเราก็มีเครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในบ้านอยู่แล้วนะคะจำเป็นพื้นฐานต่อไปค้อนยางค้อนยางนักเรียนรู้จักไหม
4: จ
1: ้ะไว้ทำอะไร
4: ให้มันร้อนแดดให้มันแดด
1: ทุบอะไรคะถ้าเราใช้ค้อนปกติที่เป็นค้อนเหล็กได้ไหม
4: ไม่ได
1: ้ในงานประปาทำไมคะ
4: เจ็บ
1: ท้อแตกอ๋อเดี๋ยวท้อแตกเกิดความเสียหายใช่ไหมลูกเก่งมากเขาเลยใช้ค้อนยางนะคะต่อไปเลื่อยเหล็กนี้ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากซึ่งเหล็กที่ใช้ทำใบเลื่อยก็จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีและก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะต่อไปกรรไกรตัดท่อรู้จักไหมลูก
4: เ
1: คยใช้ไหมใครเคยใช้ยกมือกรรไกรตัดท่อใครเคยใช้คะยกมือลูกเคยใช้ไหมลูกเคยใช้เก่งมากแสดงว่ามีคนเป็นแล้วเดี๋ยวจะให้ตัดให้เพื่อนดูนะคะต่อไป การใช้เครื่องมือช่าง

0: ในการซ่อมก๊อกน้ำรั่วซึมลูกที่บ้านเคยเห็นไหมในกรณีที่ก๊อกน้ำรั่วซึมมีน้ำไหลออกมาเคยเห็นไหมคะแล้วลูกทำยังไงเอาเทปดำเหรอแล้วก็มาเอาอะไรนะคะมาหุ้มไหมไหนตอบคุณครูหน่อยตอบคุณครูตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของเราลูกอาจจะไม่ตรงตามที่เราจะเรียนแต่ว่าคุณครูอยากทราบประสบการณ์อาเชิญค่ะลูกลูกทำยังไงเจอกรณีก๊อกน้ำรั่วไหลหรือซึม
1: ใช้เทปพันเกลียวพัน
0: ใช้เทปพันเกลียวพันเอาเทปพันเกลียวมาพันเลยใช่ไหมลูก
1: แล้วก็พันอีกรอบด้วยเทปดำค่ะ
0: พันอีกรอบด้วยเทปดำเทปดำนี้ใช้สำหรับงานอะไรลูกพันสายไฟใช่ไหมไม่เป็นไรอาบอบเบื่อเพื่อนค่ะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะคะก็เพื่อนเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ว่าวิธีการที่ถูกต้องเราต้องทำยังไงนักเรียนหันมาดูทางนี้ถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีน้ำรั่วไหลหรือซึมทำยังไงเอ่ยขั้นตอนแรกต้องเตรียมอะไรก่อนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้นะคะมีอะไรบ้างเทปพันเกลียวผ้าขนหนูครีมล็อกก๊อกน้ำถ้าเจอกรณีนี้นะคะขั้นตอนแรกทำยังไงคะไหนใครอยากเป็นช่างประปาประจำบ้านยกมือใครอยากเป็นฮีโร่ของคุณแม่ในบ้านยกมือค่ะให้ลูกตั้งใจขั้นตอนที่หนึ่งให้ทำยังไงก่อนที่เราจะซ่อมทำไงคะปิดวาล์วน้ำก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเป็นไงไหลผ่าน2ทำไงคะนำผ้ามาคลุมบริเวณที่ต้องน้ำรั่วใช่ไหมลูกใช้ผ้าคลุมทำไมคะเพื่อ
2: ไม่ให
0: ้
2: แตก
0: เพื่อ
3: ก
0: ัน
3: น้ำไหล
0: เพราะว่าถ้าไม่คลุมผ้าน้ำไหลแล้วเครื่องมือเราจะลื่นไหม
3: ลื่น
0: มีโอกาสลื่นก็เอาผ้าคลุมไว้ก่อนเพื่อบังคับใช่ไหมคะแล้วก็ทำไงต่อหมุนหมุนประแจเลื่อนทวนเข็ม
3: นาฬ
0: ิ
3: กา
0: ใช่เพราะว่าตอนที่เราจะถอดเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเพื่อคลายหัวก๊อกนะคะขอโทษต่อไปขั้นตอนที่3เอาเทปพันเกลียวออกแล้วก็ใช้เทปพันเกลียวพันรอบใหม่นะคะแต่ก่อนที่จะพันใหม่นักเรียนก็ต้องทำความสะอาดก่อนถูกไหมใช้อะไรครับใช้ผ้าเช็ดใช่ไหมนี่ความจำเป็นของผ้าใช้ผ้าเช็ดทั้งตรงที่ก๊อกแล้วก็ตรงที่เกลียวในที่ฝังอยู่ในผนังใช่ไหมคะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำเทปพันเกลียวมาพันนะคะ 7-8 รอบเวลาเราหมุนกลับเข้าไปมันจะได้แน่นนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยทำความสะอาดแล้วนะคะบริเวณข้อต่อยึดผนังเสร็จแล้วจึงค่อยๆหมุนยึดกลับเข้าไปเวลาหมุนออกมาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเวลาหมุนเข้าไปต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะขั้นตอนการซ่อมขั้นตอนที่5ใช้ผ้าคลุมหัวก๊อกก่อนใช้ครีมล็อกหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นอย่าลืมปรับหัวก๊อกให้ตรงแล้วค่อยไปเปิดวาล์วน้ำทดสอบการทำงานนะคะยากไหมการซ่อมก๊อกน้ำรั่วยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะลองไปทำให้คุณแม่ได้ที่บ้านจะภูมิใจในตัวเรามากต่อไปการใช้เลื่อยตัดท่อ PVC

0: นักเรียนเคยใช้เลื่อยไหม
1: เคย
0: นะคะการใช้เลื่อยอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนวัดความยาวโดยใช้เครื่องมืออะไรคะ
1: ตล
0: ับ
1: เม
0: ตรในการวัดนะคะตลับเมตรอุปกรณ์ทั้งหมดคุณครูมีมาให้นักเรียนดูแล้วแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยวันนี้นะคะใช้ตลับเมตรวัดความยาวท่อตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็นำเลื่อยเหล็กมาตัดตามรอยนะคะที่ทำเครื่องหมายไว้ต่อไปกรรไกรตัดท่อเมื่อกี้มีหลายคนที่เคยใช้แล้วใช่ไหมลูกยังใครยังไม่เคยใช้ยกมือมีใครยังไม่เคยใช้บ้างกรรไกรตัดท่อตัดไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูจะให้ฝึกไม่ยากเลยนะคะง่ายมากแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เร็วขึ้นด้วยต่อไปอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อ PVC สำหรับใช้ในงานต่างๆมีใครรู้จักบ้างเดี๋ยวคุณครูจะถามให้นักเรียนเลือกหามาตามภาพเลยนะคะภาพที่1ข้อต่อตรงไหนคะชูขึ้นมาเลย2กลุ่มแรกนี้ได้คะแนนไปก่อนเลย2กลุ่มแรกนะคะต่อไปข้องออยู่ไหนลูกข้องอ90องศาเดี๋ยวอย่างนี้ไม่สนุกเอาแล้วแต่คุณครูเลือกแล้วกันต่อไป3ตา4ทาง3ตา4ทางกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเลยค่ะกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเก่งมากต่อไปข้อต่อเกลียวในสองโอเคต่อไปข้องอสามทางสองค่ะต่อไปสามทางค่ะสามทางอยู่ไหนเก่งมากสามทางต่อไปบอลวาวต่อไปสี่ตากากบาท
2: กากบาท
0: กากบาทกลุ่มนี้เร็วต่อไปคลิปก้ามปูคลิปจับท่อคลิปจับท่ออยู่ไหนคลิปจับท่อต่อรถพอค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนักเรียนมีวิธีการวางแผนกันยังไงในเมื่อคุณครูถามที่จริงต้องวางแผนกันยังไงลูกแบ่งกันคนละ1ชิ้นหรือ2ชิ้นรับผิดชอบใช่ไหมลูกเมื่อกี้ทำแบบนี้หรือเปล่าไม่นะคะต้องวางแผนในการทำงานต่อไปเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวนักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์ไอของท่อ PVC เพื่อใช้ในงานประปาแล้วนะคะเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้แล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยร่วมสาธิตกับครูด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างบอกหน่อยเร็วเทปพันเกลียวให้นักเรียนจำไว้ใช้2อย่างคือเทปพันเกลียวแล้วก็ข้อต่อเกลียวนอกที่ใช้ในการฝึกนะคะเดี๋ยวต่อไปเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวเดี๋ยวครูสาธิตให้นะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประปานะคะซึ่งจะมีอยู่3วิธีนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเทคนิคที่1วิธีการใช้เทปพันเกลียวพันข้อต่อต่างๆซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยเทปพันเกลียว ข้อต่อเกลียวนอกซึ่งจะแบ่งออกเป็นข้อต่อเกลียวนอกที่เป็น PVC และโลหะค่ะวิธีการใช้เทปพันเกลียวพันข้อต่อต่างๆเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดเกลียวนะคะโดยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดเอาฝุ่นที่เกาะอยู่ตามเกลียวต่างๆออกให้หมดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเทปพันเกลียวนะคะมายึดกับเกลียวนะคะเราจะหงายเทปขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ปลายของมันเนี่ยก็ยึดกับเกลียวในลักษณะนี้นะคะแล้วก็พันนะคะตอนที่เราพันเราจะพยายามดึงให้เห็นเกลียวนะคะเวลาเราไปสวมกับข้อต่อเกลียวในเนี่ยมันจะได้แนบสนิทกันพอดีนะคะพันไปประมาณสัก 5-7 รอบนะคะสำหรับข้อต่อเกลียวนอกที่เป็น PVC นะคะแต่ถ้าเป็นแบบโลหะเราจะต้องเพิ่มจำนวนรอบนะคะเพราะว่าโลหะมันจะมีความแข็งมันจะทำให้เกลียวเนี่ยหลวมถ้าเราพันน้อยเกินไปนะคะอันนี้เราพันเสร็จแล้วนะคะครบจำนวนแล้วเราก็จะใช้วิธีดึงนะคะดึงแล้วก็เอานิ้วลูบนะคะถ้าเห็นว่าเกลียวมันไม่ชัดเจนนะคะเราก็จะใช้เล็บนะคะทำเกลียวให้ชัดเจนนะคะเพื่อเวลาสวมเนี่ยจะได้แนบแน่นสนิทกันนะคะน้ำจะได้ไม่รั่วซึมนะคะค่ะอันนี้ก็คือการพันเทปพันเกลียวนะคะที่เป็นท่อ PVC นะคะกับที่เป็นโลหะค่ะ
0: ขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆนะคะต่อไปเทคนิคการติดตั้งข้อต่อยูเนียนข้อต่อยูเนียนนะลูกใช้สำหรับต่ออะไรคะต่อท่อเชื่อมเชื่อมท่อระหว่าง2ท่อเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียวโดยใช้อะไรคะข้อต่อยูเนียนเดี๋ยวก็ได้ฝึกกันนะคะดูอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างลูกต้องมีอะไรคะข้อต่อยูเนียนแล้วก็ท่อ PVC ที่จะนำมาใช้ต่อนะลูกนะคะอุปกรณ์ของข้อต่อยูเนียนก็จะมีวงแหวนนี้เห็นไหมคะโอริงแล้วก็เกลียวนอกแล้วก็ฝาครอบนะคะซึ่งคุณครูมีมาให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกปฏิบัติกันนะคะข้อต่อยูเนียนต่อไปมาดูเรื่องของข้อต่อยูเนียนทำไงนะ
3: วิธีการติดตั้งข้อต่อยูเนียนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วยท่อพีข้อต่อยูเนียนส่วนประกอบของข้อต่อยูเนียนประกอบไปด้วยเกลียวนอกฝาครอบแหวนพลาสติกและโอริงค่ะขั้นตอนการทำเราจะต้องตัดท่อ PVC ให้ปลายทั้งสองเรียบเพื่อเวลาที่เราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะชนกันได้พอดีนะคะการตัดก็นี่ค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้กรรไกรตัดท่อเนี่ยรอยตัดมันจะเรียบนะคะก็ทั้งสองด้านนะคะก็จะเรียบเวลาเราใช้ข้อต่อยูเนียนสวมเข้าไปมันจะชนกันพอดีนะคะน้ำก็จะไม่รั่วซึมค่ะนำท่อ PVC ใส่เข้าไปกับฝาท่อนะคะอย่าลืมแหวนพลาสติกนะคะเพื่อเวลาที่เราขันเกลียวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ท่อแตกนะคะใส่แหวนโอริงเข้าไปค่ะกับท่อ PVC วัดระยะกับเกลียวนอกนะคะให้มันพอดีนะคะแล้วเราก็สวมท่อที่ใส่โอริงแล้วเข้ากับเกลียวนอกนะคะจากนั้นก็นำฝาครอบนะคะหมุนเข้ากับเกลียวนอกนะคะให้แน่นนะคะจับดูแล้วแน่นพอดีนะคะทำทั้งสองด้านนะคะเมื่อต่อครบสองด้านแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะ ต้องขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนี้ด้วยนะคะต่อไป

0: กิจกรรมกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูขอสอบถามนักเรียนใครอยากฝึกปฏิบัติเรื่องของการทำข้อต่อยูเนียนเดี๋ยวคุณครูจะแยกเป็นฐานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ออกมาฝึกแล้วก็มีใครอะไรนะคะใช้กันไกลกันไกลตัดท่อลูกกันไกลตัดท่อมีไหมใครอยากฝึกกันไกลตัดท่อยกมือเลยลูกเก่งมากนะคะกันไกลตัดท่อต่อไปเรื่องของการใช้เทปพันเกลียวลูกเทปพันเกลียวโอเคนะคะคุณครูมีให้2ชุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้กาวการใช้กาวมีใครแพ้กลิ่นไหมลูกแพ้กลิ่นกาวมีไหมลูกครับได้ถ้าลูกอยากจะเรียนรู้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับนะคะนักเรียนพร้อมได้ยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มคนที่มีความสนใจเมื่อกี้นะคะให้รับอุปกรณ์ได้ที่คุณครูนะลูกนะคะเชิญค่ะงานชิ้นแรกกันไกลตัดท่อใครอยากฝึกกันไกลตัดท่อยกมือดูนะลูกเดี๋ยวเพื่อนจะสาธิตให้ดูนะคะคุณครูมีโจทย์ให้นักเรียนวัดความยาว60เซนติเมตรนะคะความยาวท่อให้ได้60เซนติเมตรแล้วก
2: ็
0: ช่วยตัดให้ครูหน่อยทำไงคะช่วยกัน60เซนติเมตรนะลูกอยู่ไหน
2: 60
0: เซนลูก60เซนครับแล้วทำเครื่องหมายไว้คุณครูต้องการท่อยาว60เซนแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนวิธีการใช้กรรไกรตอนนี้ทำไงให้ง้างออกทำไงลูกทำไงให้ง้างออกเนี่ยแย่แล้วแล้วทำไงให้ลงจับเลยลูกนะงี้นะเราทำเครื่องหมายไว้แล้วนะคะ60เซนลูกก็กดอย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะงับลงเองนะคะตรงจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้ทำไงคะจับให้แข็ง
2: จับให้แข็ง
0: อ่ะลองทำเอง
3: ช่วยจับหน่อย
2: จับให้แข็ง
0: ทำเครื่องหมายไว้แล้ว
2: กดไปเรื่อยๆจับให้ลง
0: นี่มีทักษะหมุนด้วยนะหมุนด้วยนะกดไปเรื่อยๆเลยลูกให้ลงไปตรงเนื้อของท่อ PVC แล้วก็หมุนด้วยนั่นแหละหมุนไปเรื่อยๆลูกกดด้วยหมุนด้วยกันไกลไม่ค่อยจะคมแล้วนะคะก็เลยทำให้นี่กดเลยกดให้แน่นเลยลูกหมุนด้วยหมุนด้วยครับหมุนไปด้วยหมุนไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละเขาจะมีจังหวะของเขานะคะยังไม่ขาดเอาอีกลูกนั่นแหละกดไปเรื่อยๆขาดแล้วเห็นไหมคะไม่มีขุยเลยเนาะจะได้ท่อที่เรียบใช่ไหมคะมีใครสนใจกันไกลสนใจเดี๋ยวคุณครูมีอีก5อันให้วัดระยะ60เซนนะลูกอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้กรรไกรวัดให้ได้60เซนก่อนถึงตัดนะต่อไปอะไรอีกลูก
2: ยูเนียน
0: ก็ต่อยูเนียนก็ต่อยูเนียนนะลูก อันนี้ประกอบเข้าไป

0: แล้วต้องการต่อท่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะอย่าให้น้ำรั่วไหลออกมาได้ทำไงใครสนใจเข้าต่อยูเนียนลูกเป็นการต่อท่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะใช้วันระยะก่อนใช่ไหมลูกวันระยะแล้วก็สวมแหวนเข้าไปเนาะโอเคลูกมันจะไปชนกันพอดีสมมุติว่าท่อที่บ้านเราแตกอย่างเงี้ยลูกท่อที่บ้านแตกเราทำไงเราสามารถตัดส่วนแตกออกแล้วก็ใช้วิธีการต่อได้ไม่ให้น้ำรั่วไหลเสร็จเรียบร้อยใครสนใจก็ต่อยูเนี่ยลูกมีไหมมีอีกไหมต่อไป
1: เทปพันเกล
0: ียวนะคะตอนนี้ใครได้รับเทปพันเกลียวไปแล้วจ้ะเทปพันเกลียวลูกสามารถใช้ได้สองคนเลยเทปจะอยู่ข้างในนะลูกต้องแกะออกมาข้างในนู้นไหนก็ต่อมันอยู่เทปพันเกลียวต้องดึงให้ตึงนะลูกแล้วก็ถึงจะม้วนเข้านะคะแต่นี้วางนี้ก่อนวางไว้นี่เลยนะครับนะม้วนไปมากก็มาใกล้ๆเลยปิดเกลียวให้หมดลูกกลุ่มไหนที่ได้อุปกรณ์ไปแล้วนะลูกที่เพื่อนสาธิตไปแล้วลูกสามารถทำได้เลยนะครับก็ต่อยูเนียนใช้กาวใช่ไหมลูกใช่ครับติดได้เลยแต่ว่าวิธีการต้องทำให้ถูกต้องนะได้ยังลูกงั้นก็ดึงให้ตึงให้ขาดเลยครับใช่ดึงให้แน่นแล้วก็ให้มันขาดเลยลูกดึงเลยดึงเลยครับแล้วก็เก็บรายละเอียดโอเคเก่งมากได้ไหมลูกได้เด็กๆคะเพื่อนๆสาธิตเสร็จแล้วนะคะเทปพันเกลียวใครจะใช้เดี๋ยวมารับอุปกรณ์ได้เลยปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะทำได้ไหมลูกนะคะถ้าอุปกรณ์เรามีไม่ครบไม่พร้อมก็ลองดูที่บ้านนะคะว่าอุปกรณ์ของคุณพ่อมีอะไรบ้างนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีฉุกเฉินน้ำรั่วไหลขึ้นมาถ้าเราเรียนรู้โดยการผ่านการลงมือทำการฝึกทำมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถมารับอุปกรณ์แล้วก็ฝึกทำได้ลูกเทปพันเกลียวมีใครจะรับอีกไหมฝึกมาฝึกทำลูกเชิญครับกลุ่มนี้

0: ไหนใครได้ชิ้นงานของตัวเองใครได้ชิ้นงานของตัวเองได้ฝึกปฏิบัติเดี๋ยวเชิญข้างหน้าค่ะ1เรื่องของกรรไกรการใช้กรรไกรลูก2เรื่องของการใช้ข้อต่อยูเนียนเชิญค่ะถืองานมาด้วยลูก3การใช้เลื่อยเชิญค่ะ4การใช้กาว5การใช้เทปพันเกลียวลูกถือชิ้นงานของตัวเองมาด้วยนี่มาลูก
1: ครับพูดได้เลย
0: ครับไม่ยากเดี๋ยวคุณครูถามเองหรอกเพื่อนพร้อมค่ะเด็กๆดูผลงานของเราวันนี้

0: นายช่างน้อยๆมีสาวน้อยด้วยช่างสาวน้อยนะคะคุณครูเชื่อว่าความรู้วันนี้ที่เราได้ฝึกปฏิบัติและได้ความรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาหรือวัสดุนะคะได้รู้จักวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานประปาไปแล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าการฝึกปฏิบัติของนักเรียนชิ้นงานนี้ชื่ออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเชิญครับ
1: ครับชิ้นงานนี้ชื่อว่าข้อต่อยูเนียนครับมีการทำคือนำท่อทั้งสองมาเพื่อใช้เพื่อในการทำนำท่อทั้งสองมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้น้ำไหลผ่านครับ
0: ครับในกรณีเช่นมีท่อรั่วท่อแตกนี้ใช่ไหมลูกสามารถช่วยได้นะคะต่อไปการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของลูกงานอะไรครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: งานอะไรครับ
2: กันติด
0: ทากาว
2: ทากาวติดท่อครับ
0: ใช่ไหมคะเพื่อเชื่อมต่อไม่ให้น้ำรั่วซึมด้วยเช่นกันในกรณีเช่นอาจจะต้องการต่อความยาวของท่อใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: เช่นท่อสั้นไปเราต้องการให้ท่อยาวขึ้นแล้วก็สามารถตัดกลางแล้วก็เอาท่อยาวมาสวมเพื่อต่อเพิ่มความยาวให้กับท่ออาจจะต่อจุดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้กาวเพราะว่าการใช้กาวเป็นไงลูกช่วยให้
2: แน
0: ่
2: นติดติด
0: ยึดติดแน่นแล้วก็น้ำไม่รั่วซึมใช่ไหมคะปัญหาอุปสรรคในการทำมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีทำได้แล้วนะคะ
2: ทำแล
0: ้วต่อไปเพื่อนเรื่องของอะไรลูก
3: การตัดท่อโดยใช้กรรไกรตัดท่อ
0: กรรไกรตัดท่อนะคะเก่งมากเลยเป็นผู้หญิงใช้กรรไกรตัดท่อเป็นด้วยนะคะกรรไกรตัดท่อใช้ยากไหมลูก
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ยากเลยปัญหาอุปสรรคในตอนตัดเป็นไงบ้าง
3: อาจจะมีเบี้ยวบ้างค่ะ
0: เบี้ยวบ้างเพราะว่ามือเราไม่นิ่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมันต้องมีเทคนิคในการตัดใช่ไหมลูกในการง้างกรรไกรใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงกำลังพอต่อไปเชิญครับของลูกงานอะไรครับ
4: เป็นการตัดโดยใช้เลื่อยครับ
0: การตัดโดยใช้เลื่อยยากไหมลูก
4: ไม่ยากมากครับ
0: ไม่ยากมากนะคะพอได้อยู่คุณพ่อเป็นวิศวะด้วยนะคะเก่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่อไปลูก
5: การใช้เทปพันเกลียวค่ะ
0: การใช้เทปพันเกลียวพันยากไหมลูก
5: ไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยากนะคะกลับไปเนี้ยสามารถช่วยคุณแม่ซ่อมกองน้ำได้ไหม
5: ได้ค
0: ่
5: ะ
0: ได้นะคะเก่งมากนะคะผู้หญิงตัวน้อยเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกนะยอดเยี่ยมนะคะเจนเลยค่ะเก่งมากๆนักเรียนก็ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานเรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาไปแล้วนะคะงานประปาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอะไรคะการวัดการตัดท่อการอะไรคะการต่อข้อต่อนะคะช่างสำหรับช่างประปาต้องมีทักษะต้องมีความรู้ความสามารถใช่ไหมลูกถึงจะปฏิบัติงานทางด้านนี้ได้นะคะมีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาให้กับบ้านนักเรียนได้เรียนไปแล้วนักเรียนก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในบ้านของเราได้นะคะที่สำคัญสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ไหม
6: ได
0: ้ได้นะคะต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อเรียนสายวิศวะหรือเรียนสายช่างได้นะคะอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนได้บ้างเล็กน้อยแล้วค่อยไปต่อยอดระดับสูงขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนที่ชอบในสายงานด้านนี้นะคะมีประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในครอบครัวได้กรณีมีน้ำรั่วไหล มาดูบทเรียนต่อไปกันอาทิตย์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะกระบวนการต่อท่อประปานะคะเป็นยังไงนะเหมือนวันนี้หรือเปล่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้ที่3เรื่องการต่อท่อประปากับก๊อกน้ํา2ใบงานที่5เรื่องการต่อท่อประปากับก๊อกน้ําหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนปลายทาง
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกฝนกันต่อไปแล้วเราจะมาลองกันอีกครั้งนึงนะครับโอเค you can learn from your mistakes ทุกคนสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราพลาดไปได้นะครับความผิดไอ้ความพลาดไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเป็นสิ่งที่เราพลาดแค่นั้นเองโอเค go straightGo straight. This street. To the turning.
1: Go straight on this street to the
0: turning.
1: Turning.
0: Uh-huh. Let's check. Very good. Go straight on this street to the turning. Okay. So what else did you hear? นักเรียนยังได้ยินอะไรอีกบ้างเอ่ยเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งเขาตอบไปแล้วว่าสิ่งที่เขาได้ยินคือคำว่าTurn right มีอะไรอีกเอ่ย Group 4 So the first one is turn right You wanna try? Okay Alright, group 3 What else did you hear? Let's try กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามีคำว่า turn right มีอะไรอีกที่เราได้ยิน
2: Turn left
0: Turn left Okay Group 2
2: Right corner and path to path.
0: Pass to the park.
2: Yes.
0: Right. Oh, go past the park. Okay. All right. Group 5. Did you get something from listening? ได้ยินไหม ได้นักเรียนได้ยินอะไรบ้างครับจากที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้ The restaurant is on your left or your right? The restaurant is on your left or right?The restaurant is on your left or right?
3: Yeah.
0: Left, okay. All right, so we are going to take a look at the conversation together. So now, everybody say it after the teacher. Excuse me.
3: Excuse me.
0: Is there any restaurant around here? Okay, one more time. Excuse me.
3: Excuse me.
0: Is there any restaurant around here?
3: Any restaurant around here?
0: All right, so this question we asking for location or direction? Location, very good. Asking for the location. If you want to ask for the location of post office, what do you want to say? If you want to ask for the location ofPost office. What do you want to say? ประโยคนี้เราถามถึง location ของที่ไหนเอ่ย ประโยคนี้เราถามถึง location ของ restaurant. ที่เราถามว่าถ้าเราอยากถามถึง location of the post office, what are you going to say? เราจะพูดว่ายังไง จากประโยคนี้เลยแค่เราเปลี่ยนเป็นโพสแค่เราเปลี่ยนจากเรสตอรองเป็นโพสออฟฟิศเราจะพูดได้ว่าอย่างไรกรุ๊ป 2 That's very easy
2: Excuse me Is there any post office around her?
0: Here? Yes, very good Okay Very good Alright Next one Emma say yes
3: Yes.
0: There is one. Good for it.
4: Yes, there is one next to the post office.
0: Okay, yes, there is one next to the post office. Everybody say it together. Yes.
3: There
0: is one.
3: Next to the post office.
0: Next to the post office. So next to is preposition or adjective? Preposition or adjective? Preposition. Very good. All right. Next one. Ever say, how do I get there?
3: How do I get there?
0: One more time. How do I?
3: How do I?
0: Get there.
3: Get there.
0: There. What does there refer to? There ตัวนี้หมายถึงอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงสถานที่ไหนนะโลเคชั่นของ restaurant เพราะนั้น there refers to

There refers to post office or restaurant. Post office or restaurant. The restaurant. ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังถามถึง location ของ restaurant. เรารู้แล้วว่า location ของ restaurant คือ next to the

0: the directions. Very good. Ah, okay. You want to try? Everybody say, turn right.
1: Turn right.
0: At the first corner.
1: At the first corner.
0: The restaurant.
1: The restaurant.
0: Is on your left. All right, so look at the mark here. เห็นป่ะนักเรียนเห็น a person mark ไหมเห็นตัวบุคคล okay so now right now เขาอยู่ที่ไหนเอ่ย where is he the bus station so then he needs to turn right at the first corner okay turn right at the first corner the restaurant is onOkay, his left. ถูกไหมครับพอเราเดินไป turn right. The restaurant is on his left. Very good. So this one is giving the directions. ประโยคทั้งหมดนี้คือการให้เส้นทางนั่นเอง All right. Okay. Now your turn. Worksheet number 8, part A. Match the words.Or phrases with the pictures. Okay, one more time. Match the words or phrases with the pictures. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ให้กับนักเรียนได้นะครับซึ่งชื่อใบงานมีชื่อว่า directions นะครับซึ่งเราจะทำในส่วนของ part A ก่อนโอเค alright so let's do it together

0: All thanks. Okay, very good. All right, so now we are going to asking for and giving directions. Okay, so I want you to ask for the location of the temple. Who wants to be a volunteer? Raise your hand.
1: Teacher จะให้อาสาสมัครในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางนะครับถามเกี่ยวกับ
0: location of the temple ถามเกี่ยวกับที่ตั้งตำแหน่งของ temple okay group two okay group two first group two ask
2: excuse me
0: is there any temple next one around here one more time
2: is there any temple
0: around here okay all right so next one who wants to be a person who answered the question raise your hand excuse me is there any temple around here okay good for now you are giving the location of temple
3: yes there is oneTemple.
0: There is one temple. So the location?
3: Behind
0: the
3: museum.
0: Museum, exactly. Okay, 3 points. All right. Okay, let's check. Yes, there is one behind the museum. All right. So now we are going to ask for the directions. ต่อไปเราจะถามเกี่ยวกับทิศทางนะครับซึ่งประโยคคำถามเกี่ยวกับทิศทางคืออะไรHow? Okay, just hold on. Okay, who wants to be the volunteer? Raise your hand. Group one, stand up.
4: How do I go to temple?
0: Okay, how do I go to the temple? Very good. All right, group five, two points. Okay, group five. Or you can say, how do I get there? Five, four, three.
5: Turn left.First a corner.
0: At the first corner. Okay. All right. So, what else? No. Not yet. ยังไม่ถึงนะครับ ตอนนี้เราแค่ turn left.
5: At the end.
0: Temple.
5: Go past. Museum.
0: Uh-huh. The temple is.
5: And temple is.And turn left.
0: Turn left. Okay, turn left at the first corner, right? Uh-huh. Go past the museum. Go past the museum. The temple is on your... The temple
5: turn
0: is left. On your...
5: Left.
0: Okay, it's on your left, all right? 1 point. Okay. All right, try again next time. เดี๋ยวเรามาดูกัน the first one เขาบอกว่าทำไม turn left at the first corner go past the museum temple is on your left okay very good alright กิจกรรมนี้เป็นงานที่9นะครับเราจะมีทั้งหมด2บุคคลด้วยกัน the first one student aAnd the second one is student B. Teacher ให้เวลาเราสักครู่หนึ่งในการจับคู่ A และ B. ซึ่งตอนนี้ student A คือ group 1, 2, 3. Student B คือ 4, 5, 6. Okay, let's do it. จับคู่กันเลยครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะนี้เราจะอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกในชั่วโมงที่1กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้นั่นเองค่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าปริมาตรของปิซึมเรามีสูตรว่าอย่างไรก็คืออะไรคะพื้นที่ฐานคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าปริมาตรของปิซึมนะคะที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วค่ะก็คือหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะมีนะคะรูปเลขาคณิต2มิติให้กับเรียนได้ร่วมกันพิจารณานะคะเรียนลองสังเกตรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมคะนะคะรูปที่2แล้วครับรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะรูปที่3แล้วคะก็คือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าใช่ไหมคะต่อไปรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะและ

0: ต่อไปนะคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งมีด้านเท่าและมุมเท่านะคะต่อไปเลยค่ะก็คือรูปสิบเหลี่ยมใช่ไหมคะด้านเท่ามุมเท่านะคะและรูปนี้แหละคะก็คือรูป12เหลี่ยมนั่นเองก็คือด้านเท่ามุมเท่าใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่านะคะยิ่งรูปหลายเหลี่ยมของเราเนี่ยนะคะยิ่งมีจำนวนอะไรคะเหลี่ยมมากขึ้นทำไมคะสังเกตดูว่ารูปจะใกล้เคียงกับรูปเลขาคณิตอะไรนะรูปวงกลมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราสังเกตดูค่ะว่ายิ่งรูปเลขาคณิตซ้อมตีของเรานะคะมีเหลี่ยมเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่นะคะสังเกตดูว่าจะใกล้เคียงกับรูปวงกลมนะคะดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าทรงกระบอกนะคะมีลักษณะใกล้เคียงกับปีซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีจำนวนด้านมากๆนะคะดังนั้นค่ะในการหาปริมาตรของทรงกระบอกจึงสามารถหาได้ในทำนองเดียวกันกับปริมาตรของปีซึมนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะรูปแรกของเราเลยอันนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นอะไรคะก็คือเป็นปริซึมใช่ไหมคะซึ่งมีฐานเป็นรูปอะไรคะฐานรูปกี่เหลี่ยมคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะต่อไปนี่คือรูปอะไรคะนี่ก็คือทรงกระบอกของเราใช่ไหมคะนักเรียนคะสังเกตดูว่านะคะทรงกระบอกของเรามีฐานเป็นรูปเลขาคณิตซ้อมมิติชนิดใดคะทรงกระบอกมีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปวงกลมมีสูตรว่ายังไงไพอายกกำลัง2นะคะถูกต้องค่ะและทรงกระบอกของเราค่ะทรงกระบอกนี้นะคะมีความสูงเท่าไหร่คะ
1: h
0: หน่วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยก็จะสามารถหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ฐานของเรานะคะหาได้จากพื้นที่ของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกซึ่งพื้นที่ของวงกลมเราสามารถหาได้จากสูตรไพอายกกำลัง2ใช่ไหมคะดังนั้นปริมาตรของทรงกระบอกค่ะเราก็จะสามารถหาได้จากสูตรคือไพอายกกำลัง2 h นั่นเองค่ะโดยที่เราจะให้ r นะคะแทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและให้ h นะคะแทนความสูงของทรงกระบอกค่ะดังนั้นถ้าเราจะต้องหาปริมาตรของทรงกระบอกเราจะต้องหาได้จากสูตรไหนคะ
1: π/2h
0: ถูกต้องค่ะคือสามารถหาได้จาก π/r ยกกำลัง 2h นั่นเองซึ่ง π/r ยกกำลัง 2ก็คือพื้นที่ของรูปวงกลมใช่ไหมคะส่วน h ก็คือคูณด้วยความสูงนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อให้นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมทำไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่1กันนะคะนักเรียนคะตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะต่อไปนี้นักเรียนลองดูว่าทรงกระบอกของเราโจทย์ได้กำหนดอะไรมาให้แล้วบ้างคะ
1: รัศมี
0: โจทย์ให้รัศมีมาแล้วมีความยาวเท่าไหร่คะ
1: 5หน
0: ่วยเราจะได้ว่ารัศมีของฐานยาว5หน่วยนะคะต่อไปโจทย์ให้อะไรอีกคะให้ความสูงมาแล้วความสูงคือเท่าไหร่คะ
1: 21
0: หน่วยนั่นเองทีนี้เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ไหมคะได้แล้วนะคะซึ่งเราหาได้จากสูตรอะไรนะคะ
1: pi r กำลัง 2h
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราจะมาหาปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้กันเลยค่ะนะคะเนื่องจากว่านะคะทรงกระบอกของเราค่ะมีรัศมีของฐานยาว5หน่วยนะคะและมีความสูง21หน่วยค่ะจากสูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะ πr ยกกำลัง 2h นะคะเราก็จะให้ πr ของเรามีค่าประมาณเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 22ส่วน7นั่นเองนะคะและคูณด้วย r ของเรา r ก็คือรัศมีของฐานใช่ไหมคะซึ่งก็คือ5นั่นเองถูกต้องค่ะเราก็ใส่เลย5ยกกำลัง2และคูณด้วย21ก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองอ่ะนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบในส่วนนี้ให้หน่อยค่ะนะคะกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วช่วยคุณครูบอกหน่อยว่า เมื่อหนูหาคำตอบแล้วคำตอบจะได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะเพื่อนหาได้ไวมากเลยนะคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกจะมีค่าประมาณ 1,650 ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าปริมาตรของเราอย่าลืมเติมว่าหน่วยต้องเป็นลูกบาศก์นะคะอ่ะดังนั้นปริมาตรของทรงกระบอกนี้นะคะจะประมาณ 1,650 ลูกบาศก์หน่วยค่ะเรียบร้อยง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อในตัวอย่างที่2กันเลยค่ะอ่ะนะคะในตัวอย่างที่2ค่ะโจทย์บอกว่าจงหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะซึ่งวัดความยาวรอบฐานได้ 8.8 เซนติเมตรค่ะและมีความสูง10เซนติเมตรนะคะโดยที่โจทย์ได้กำหนดพายของเรามีค่าประมาณเศษ22ส่วน7ค่ะดังนั้นในข้อนี้นักเรียนสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เลยไหมคะยังไม่ได้ใช่ไหมคะโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วบ้างคะให้ความยาวรอบฐานมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ 8.8 เซนติเมตรใช่ไหมคะและให้อะไรมาอีกคะ
1: ความส
0: ูงเท่าไหร่คะ10เซนติเมตรทีนี้ค่ะเราจะต้องการทราบอะไรคะเราถึงจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เราต้องทราบรัศมีซึ่งรัศมีของเราต้องหาได้จากส่วนไหนคะความยาวรอบฐานนั่นเองสังเกตดูว่านักเรียนจำได้อยู่ไหมคะว่าความยาวรอบฐานเราหาได้จากอะไรก็คือหาได้จากอะไรคะ2พาย r ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะดังนั้นเราจะใช้ความรู้ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะหารัศมีนะคะของฐานของทรงกระบอกนี้กันค่ะนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ความยาวรอบฐานที่โจทย์ได้กำหนดมาให้นะคะก็คือ2พาย r นั่นเองนะคะในการหารัศมีของเราค่ะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า2พาย r นะคะมีค่าเท่ากับ 8.8 ค่ะเนื่องจากว่าความยาวรอบฐานนะคะโจทย์ได้กำหนดมาแล้วว่าได้ 8.8 เซนติเมตรนั่นเองหลังจากนั้นค่ะเราก็มาแทนค่าลงไปเห็นไหมคะ2คูณด้วยเศษ22ส่วน7นะคะคูณด้วย r นะคะจะมีค่าประมาณ 8.8 หลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็เชิญครูหาคำตอบก่อนนะคะเราก็จะได้ r ประมาณนะคะเศษ 8.8 คูณด้วย7ทั้งหมดหารด้วย2คูณด้วย22นั่นเองค่ะนักเรียนหาคำตอบแล้วได้เท่าไหร่คะในส่วนนี้ใครได้ r แล้วคะได้ไหมคะลองช่วยครูหาคำตอบหน่อยว่า r ของเรานะคะจะเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะ
1: 1.4
0: ได้เท่ากับ 1.4 เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อนี้ค่ะเราสามารถหารัศมีได้แล้วใช่ไหมคะก็คือมีรัศมีของฐานยาวเท่าไหร่คะ 1.4 เซนติเมตรและทรงกระบอกนี้ของเรามีความสูงเท่าไหร่คะ 10เซนติเมตรดังนั้นเราหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ยังคะได้แล้วนะคะเราก็มาเข้าสูตรของเราเลยนะคะนะคะเนื่องจากว่าทรงกระบอกนี้นะคะสูง10เซนติเมตรค่ะและเราหารัศมีของฐานได้ประมาณ 1.4 เซนติเมตรดังนั้นเราจะมาหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะคือจากพาย r ยกกำลัง 2h ได้เลยค่ะนักเรียนก็แทนค่าลงไปให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้ปริมาตรของทรงกระบอกค่ะประมาณเศษ22ส่วน7คูณด้วย 1.4 คูณด้วย 1.4 คูณด้วย10นั่นเองค่ะนะคะสังเกตดูว่าคุณครูจะมี 1.4 คูณด้วย 1.4 เพราะว่าคือมาจากอะไรคะยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนช่วยครูหาคำตอบค่ะว่าปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่มีบางกลุ่มได้คำตอบแล้วถูกต้องนะคะเราเพิ่มอีกสักนิดหนึ่ง

0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกค่ะมีค่าประมาณ 61.6 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างที่3ไปพร้อมๆกันค่ะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนคะโจทย์ให้อะไรมาบ้าง
1: ปริมาตรทรงกระบอกเป็น114ลูกบาศก์เซนติเมตรหน้าค่าของทรงกระบอกมีลักษณะยาว3เซนติเมตรทรงกระบอกมีระยะสูง20เซนติเมตร
0: ในตัวอย่างที่3นะคะโจทย์ไม่ได้ให้เราหาปริมาตรของทรงกระบอกแล้วใช่มั้ยคะโจทย์ให้เราหาความสูงของทรงกระบอกนี้นั่นเองนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยได้ให้ปริมาตรของทรงกระบอกมาแล้วนะคะแล้วก็ให้อะไรคะรัศมีของฐานด้วยให้มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราต้องมาหาความสูงของทรงกระบอกนี้ซึ่งเราสามารถแทนค่าลงไปในสูตรได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้ใช่มั้ยคะอ่ะซึ่งข้อนี้ค่ะโจทย์ได้กำหนดค่าพายมีค่าประมาณ 3.14 นะคะดังนั้นค่ะเนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกระบอกของเราค่ะโจทย์บอกแล้วว่ามีค่าเป็น144ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะและหน้าตัดของทรงกระบอกมีรัศมียาว3เซนติเมตรค่ะและทรงกระบอกนี้สูง h หน่วยเราให้นะคะความสูงของทรงกระบอกแทนด้วยตัว h นั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะมาแทนค่าลงไปเลยนะคะปริมาตรของทรงกระบอกของเรานะคะก็จะได้เป็น144ประมาณ 3.14 คูณด้วย3ยกกำลัง2คูณด้วย h นั่นเองค่ะนักเรียนลองหาคำตอบดูนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะเราจะได้ความสูงของทรงกระบอกเป็นเท่าไหร่ค่ะเชิญครูหาคำตอบหน่อยนะคะ

และเรียนรู้ส่วนแล้วก็ค่อยๆเติมไปได้เลยนะคะ3ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะได้9ใช่ไหมคะแล้วก็นํา 3.14 คูณด้วย9แล้วคูณด้วย h ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะแล้วก็จะนําไปทําอะไรคะนําไปถูกต้องค่ะนะคะลองดูนะคะว่าคําตอบได้เท่าไหร่นําไปหารให้เรียบร้อยนะคะได้ไหมคะ 3.14 คูณด้วย9เป็นอะไรได้คำตอบได้เท่าไหร่คะก็คือได้เท่าไหร่เอ่ยก็คือได้นะคะ 28.26 ใช่ไหมคะแล้วคูณด้วย s นั่นเองต่อไปนั่นเองก็อย่าลืมที่จะนำไปหารใช่ไหมคะนั่นเองก็จะได้คำตอบแล้วค่ะคำตอบของเรานะคะนักเรียนสามารถลองหาคำตอบดูนะคะอาจจะเป็นทศนิยมก็ได้นะคะค่อยๆนะคะลองดูนะคะช่วยกันนะคะได้ไหมคะได้ประมาณเท่าไหร่คะนะคะเราก็จะได้นะคะว่า h ของเรานะคะก็คือมีค่าเท่าไหร่คะประมาณ 5.1 เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้ค่ะมีความสูงประมาณ 5.1 เซนติเมตรนั่นเองค่ะทั้ง3ตัวอย่างเป็นไงคะนักเรียนได้ไหมคะได้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะโดยการฝึกทําแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้ไปพร้อมกันค่ะสําหรับในแบบฝึกหัดที่7นะคะเรื่องปริมาตรของทรงกระบอกในชั่วโมงที่1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับในตัวอย่างของคุณครูก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะก็จะให้นักเรียนค่ะในข้อที่1หาประกอบของทรงกระบอกนี้ค่ะนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้กำหนดความสูงของทรงกระบอกมาให้แล้วนะคะแล้วก็กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมาให้แล้วในข้อที่1นะคะและในข้อที่2ค่ะก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะก็คือคุณครูเนี่ยให้หนูหารัศมีของทรงกระบอกนี้ค่ะนะคะโดยที่โจทย์ได้กําหนดปริมาตรของทรงกระบอกมาให้แล้วก็กําหนดความสูงของทรงกระบอกมาให้นะคะแล้วก็กําหนดค่าพายว่าประมาณเศษ22ส่วน7มาให้แล้วค่ะค่ะและในข้อที่3ค่ะนะคะคุณครูก็จะมีรูปภาพมาให้เราเห็นได้ชัดเจนด้วยนะคะก็คือให้เราหาปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้ค่ะนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยก็ได้กําหนดว่าพื้นที่ฐานด้านหนึ่งนะคะมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่ให้มาแล้วนะคะแล้วก็ให้พื้นที่ผิวด้านข้างมาแล้วค่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องหานั่นก็คือความสูงใช่ไหมคะในข้อที่3ค่ะดังนั้นเมื่อเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้วเรียนสามารถที่จะลงมือทําได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะนักเรียนคะในแบบฝึกหัดที่7นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1กันก่อนเลยนะคะข้อที่1จงหาปริมาตรของทรงกระบอกนี้นะคะข้อที่1กลุ่มไหนได้คําตอบมั้ยคะเชิญครูเฉลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองฟังคําตอบของเพื่อนต้นทางดูนะคะว่าเพื่อนใช้วิธีการเหมือนกับที่เราได้เขียนไว้หรือเปล่านะคะทุกคนลองดูนะคะในข้อที่1นะคะ
1: ปริมาตรของทรงกระบอกนะครับเท่ากับ 3.14 คูณ4ยกกำลัง2คูณ10ครับก็จะได้เป็น 3.14 คูณ16คูณ10ครับ
0: ค่ะ
1: 3.14 คูณกับ16ได้ 50.24 คูณ10ครับแล้วก็จะได้คำตอบเป็น 502.4 ลูกบาศก์หน่วยครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะถูกต้องนะคะเลยคะคําตอบตรงกับกลุ่มอื่นมั้ยคะตรงมั้ยคะ
2: ตรง
0: ตรงนะคะเก่งมากค่ะซึ่งในข้อแรกนะคะโจทย์เนี่ยได้กําหนดนะคะมาแล้วว่าทรงกระบอกของเราค่ะนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยบอกว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ8หน่วยใช่มั้ยคะเรามาหารัศมีนะคะซึ่งรัศมีของฐานของเราจะหาได้ก็คือ4หน่วยนั่นเองนะคะและทรงกระบอกของเราสูง10หน่วยนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถใช้สูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้เลยนะคะเหมือนกับที่เพื่อนอธิบายขั้นตอนการหาเลยนะคะเยี่ยมมากๆค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกนะคะก็จะประมาณ 3.14 คูณด้วย4คูณด้วย4คูณด้วย10นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็หาคำตอบจนได้คำตอบค่ะว่าปริมาตรของทรงกระบอกนะคะจะมีค่าประมาณ 502.4 ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองนะคะซึ่งถูกต้องตามขั้นตอนที่เพื่อนอธิบายให้คุณครูเลยนะคะซึ่งชัดเจนมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะข้อที่1กลุ่มไหนนะคะถูกต้องตรวจถูกลง

0: ไปได้เลยค่ะนะคะหรือกลุ่มไหนนะคะที่เราใช้ขั้นตอนการหาวิธีรัดก็ไม่เป็นไรนะคะเรียบร้อยไหมคะทีนี้ข้อที่2กลุ่มไหนอาสาช่วยคุณครูตอบคะได้ข้อที่2โอเคนะคะเอาข้อที่1ข้อที่1มีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะเรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อที่2กันต่อนะคะนักเรียนคะในข้อที่2เนี่ยโจทย์บอกว่าทรงกระบอกมีปริมาตร396ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะและมีความสูง14เซนติเมตรโจทย์ต้องการให้เราหารัศมีของทรงกระบอกนี้นะคะโดยโจทย์กำหนดพายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบหรือว่าแนวคิดของเพื่อนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเรียนปลายทางลองฟังขั้นตอนการทำของเพื่อนต้นทางนะคะ
1: ปริมาตรนะคะคือพาย r ยกกำลังสองเฮดค่ะปริมาตรโจทย์กำหนดให้396ค่ะเท่ากับพายคือเศษ22ส่วน7คูณด้วย r ที่ยังไม่ทราบค่าค่ะคูณด้วย14ค่ะ7ส่วน7ตัดกับ14ได้ก็จะเป็นเหลือ20

0: ก็จะเหลือเป็น9อายกกำลัง2เท่ากับ9ถ้า r ตัวเดียวเท่ากับ3ค่ะดังนั้นคือรัศมีข้อนี้คือ3เซนติเมตรค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่5ค่ะเยี่ยมมากค่ะค่ะนี่เลยค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้เราหาปริมาตรของทรงกระบอกใช่ไหมคะแต่ให้เราหารัศมีของทรงกระบอกดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆจนได้ใช่ไหมคะนะคะซึ่งค่ะเราทราบแล้วว่าปริมาตรของทรงกระบอกในข้อนี้ค่ะโจทย์ให้มาแล้วว่าคือ396ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนกับที่เพื่อนอธิบายเลยนะคะและความสูงของทรงกระบอกก็คือ14เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็แก้สมการไปเรื่อยๆนะคะถูกต้องเลยนะคะเห็นไหมคะปริมาตรของทรงกระบอกเราทราบแล้วเราก็ใส่ไว้เลยนะคะแล้วก็ค่าพายค่ะเรากำหนดให้มีค่าประมาณเศษ22ส่วน7ค่ะคูณด้วย r ซึ่ง r เนี่ยเรายังไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเราก็ติดค่า r แล้วก็ยกกำลัง2ตามสูตรเลยค่ะและคูณด้วย14เหมือนที่เพื่อนอธิบายมานะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบเพื่อนทีละขั้นตอนได้เลยนะคะแต่คุณครูก็จะใช้ในวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะคะคุณครูก็จะค่อยๆนะคะแก้สมการตามที่นักเรียนได้คำตอบมาเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า r ของเรามีค่าประมาณ3เซนติเมตรนั่นเองนะคะดังนั้นรัศมีของทรงกระบอกในข้อนี้ก็คือ3เซนติเมตรค่ะถูกต้องนะคะ r ค่ะ2ข้อนะคะข้อที่2ใครถูกตรวจเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยค่ะถ้าไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ2ข้อเป็นไงคะถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะและอีก1ข้อนะคะสำหรับในข้อที่3นะคะสำหรับในข้อที่3เนี่ยลองดูว่ากลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเฉลยว่าที่เพื่อนเฉลยมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะในข้อที่3ไม่ได้ลองดูโจทย์ไปพร้อมกันนะคะนะคะจงหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะโดยที่โจทย์เนี่ยกำหนดว่าทรงกระบอกของเราค่ะมีพื้นที่ฐานด้าน1เป็น16พายตารางเซนติเมตรนะคะดังรูปเลยนะคะและมีพื้นที่ผิวด้านข้าง96พายตารางเซนติเมตรโจทย์ได้กำหนดมาให้ดังรูปเลยนะคะแต่การที่เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้นักเรียนจะต้องทราบอะไรคะต้องทราบเลยข้อนี้เราต้องทราบรัศมีใช่ไหมคะแล้วต้องทราบอะไรคะความสูงซึ่งโจทย์ได้ให้มาไหมคะโจทย์ยังไม่ได้ให้สองสิ่งนี้มาเลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเพื่อนเนี่ยจะใช้วิธีการแล้วขั้นตอนการหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะพอไหมคะพอนะคะเดี๋ยวลองดูว่าแนวคิดของเพื่อนเนี่ยตรงกับที่เราเฉลยไว้ไหมนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวมาดูวิธีทำของเพื่อนพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: พื้นที่วงกลมเท่ากับพาย r กำลังสองโจทย์กำหนดให้พื้นที่วงกลมเท่ากับ16พายเท่ากับพาย r กำลัง2ย้ายข้างพายไปหารพายได้16เท่ากับ r กำลัง2 r เท่ากับ4พื้นที่ผิวด้านข้างเท่ากับ2พาย r h โจทย์กำหนดให้96พายเท่ากับ2คูณพายคูณ4คูณ h 96พายเท่ากับ8พาย h ย้ายข้างสมการได้12เท่ากับ hปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ2พาย r กำลัง2 h เท่ากับพายคูณ4กำลัง2คูณ12พายคูณ16คูณ12เท่ากับ192พายลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
1: ค่ะคำตอบถูกต้องไหมคะตรงของเราไหมคะตรงถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่2เลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะสังเกตดูว่าในข้อที่3เนี่ยเราจะต้องหาหลายอย่างนิดหนึ่งใช่ไหมคะค่อยๆหาไปนะคะเก่งมากค่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คือจะหารัศมีก่อนนะคะโดยใช้ความรู้ที่โจทย์ให้มาก็คือพื้นที่ฐานนะคะที่โจทย์ให้มาแล้วโจทย์เพื่อนใช้หารัศมีนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ผิวด้านข้างค่ะที่โจทย์ให้มาเพื่อนก็จะใช้หาความสูงแล้วค่อยมาหาปริมาตรนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบแบบที่เพื่อนหานะคะก็คือจากความรู้ที่เราทราบแล้วค่ะว่าพื้นที่ฐานนะคะของทรงกระบอกนี้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะเราก็จะหาได้จากพาย r ยกกำลัง2ค่ะและนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ฐานนะคะเราทราบแล้วโจทย์ให้มาแล้วก็คือ16พายนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาคำตอบเลยนะคะคือ16 pi เท่า

0: pi r ยกกำลังสองค่ะดังนั้นเพื่อนก็แก้สมการไปเรื่อยๆนะคะจนได้ว่า r ยกกำลังสองเท่ากับ16ดังนั้น r ของเราก็จะเท่ากับ4นั่นเองซึ่งในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารัศมีของฐานของทรงกระบอกนี้มีความยาวเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องเมื่อเราได้รัศมีเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใช้ความรู้ที่โจทย์ให้มาก็คือพื้นที่ผิวด้านข้างใช่ไหมคะหาความสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความสูงกันต่อเลยนะคะเพื่อนก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกนะคะซึ่งเราจะสามารถหาได้จากสูตร2พาย rh นั่นเองนะคะและเราทราบแล้วว่าพื้นที่ผิวด้านข้างเนี่ยเท่าไหร่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ96พายนะคะก็จะเท่ากับ2คูณด้วยพายคูณด้วย4คูณด้วย h นั่นเองค่ะซึ่ง4ก็คือรัศมีที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นเราก็แก้สมการหาคำตอบค่ะนักเรียนคะแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้ h นะคะเท่ากับ12นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าทรงกระบอกนี้ค่ะมีความสูง12เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเราได้รัศมีเรียบร้อยแล้วได้ความสูงของทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็มาหาปริมาตรของทรงกระบอกต่อเลยค่ะค่ะดังนั้นค่ะปริมาตรของทรงกระบอกของเราเราก็หาค่าจากสูตร pi r ยกกำลัง2 h ได้เลยค่ะนะคะเราก็เขียนเลยนะคะแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะทรงกระบอกนี้นะคะก็จะมีปริมาตรนะคะประมาณ192พายลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะ3ข้อถูกหมดไหมคะมีกลุ่มไหนถูกหมดไหมคะยกมือโอเคนะคะค่อนข้างเยอะนะคะโอเคดังนั้นนักเรียนน่าจะได้ความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะนักเรียนคะปริมาตรของทรงกระบอกของเราสามารถหาได้จากอะไรคะเก่งมากค่ะเราสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกได้โดยการหาได้จากพื้นที่ฐานคูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะซึ่งปริมาตรของทรงกระบอกของเราค่ะเนื่องจากว่ามีฐานเป็นรูปวงกลมนะคะเราก็สามารถหาได้จากสูตร pi r ยกกำลัง2 h นั่นเองค่ะโดยที่เราจะกำหนดให้ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกค่ะและ h แทนความสูงของทรงกระบอกค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกค่ะแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่10ปริมาตรของทรงกระบอก2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นไงคะความรู้ได้รับแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์

กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

ของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูเปิดตัวมากับบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งหล่อพอประมาณนะครับเอ๊ะทำไมต้องหัวเราะกันขนาดนั้นภาพนี้นักเรียนลองบอกครูหน่อยว่าคนในภาพนะครับที่มีลูกศรชี้อยู่เขากำลังทำอะไร
3: สอนนักเรียน
2: กำลังสอนนักเรียนนักเรียนก็ตั้งใจเรียนอยู่ใช่หรือไม
3: ่
2: ใช่ใช่ไหมครับต่อไปภาพต่อมาภาพนี้ล่ะเขาน่าจะเป็นใครเอ่ย
4: แม
2: ่ขากำลังขายอะไรอยู
4: ่
2: กำลังขายผักใช่ไหมครับมีผักอะไรบ้างเนี่ย
4: มะเขือเทศ
2: โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อไปภาพนี้ล่ะนักเรียน
5: ตำรวจ
2: ลูกศรชี้ไปที่ตำรวจตำรวจกำลังทำอะไรอยู
5: ่
2: จับโจรจับผู้ร้ายใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ภาพนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันสังเกตว่าในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งละไม่ใส่หมวกกันน็อกนักเรียนเห็นอะไรอีกไหม
6: ไม่เลย
2: ไม่

0: ะไรอีกไหมอ่ะขอถามหน่อยเวลาที่เราซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกไหมต้องสวมหมวกกันน็อกดังนั้นคนในภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในลูกศรเนี่ยแน่นอนว่าไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังมีผลเสียอะไรอีกบ้าง
1: ถ้าร
0: ถล้มจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมครับดังนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าโอเคชัดเจนแล้วว่า2คนนี้เนี่ยเขาไม่สวมหมวกนิรภัยแต่ถามอีกว่าคนนี้ล่ะคนนี้สวมหมวกไหมสวมพี่วินจักรยานเนี่ยสวมหมวกแล้วคนซ้อนท้ายสวมหมวกไหมไม่สวมได้ไหมอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมถามก่อนผิดกฎหมายอ่ะยังมีอีกในภาพนี้หาคนที่กระทําผิดกฎหมายอีกสิอีกสักหนึ่งคนใครดี
1: เสื้อขาวกับเสื้อแดง
0: เสื้อขาวกับเสื้อแดงทำไมเอ่ยไม่สวมหมวกกันน็อกมีอีกไหมมีแต่งรถด้วยเหรอมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะพี่วินตรงนี้เป็นยังไงพี่วินตรงนี้เป็นยังไงครับล้ำเส้นใช่ไหมที่จอดตรงนี้คือที่จอดรถจักรยานยนต์ใช่ไหม MC ก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นที่จอดของมอเตอร์ไซค์ถ้าหากว่าล้ำเส้นไปผิดกฎหมายนอกจากผิดกฎหมายแล้วทำไมกฎหมายจึงกำหนดว่าไม่ควรล้ำเส้นเพราะว่าอะไรเอ่ยแน่นอนว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมจากคนในภาพนี้นะครับนักเรียนก็ได้บอกว่าทั้งล้ำเส้นทั้งไม่สุขนิรภัยใช่ไหมครับต่อมาภาพนี้ล่ะสันนิษฐานดูคนคนนี้น่าจะเป็นใครกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทโดยเราจะต้องรู้ความหมายว่าคำว่าสถานภาพคืออะไรบทบาทคืออะไรผ่านการวิเคราะห์ผ่านการสังเกตแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการแสดงบทบาทหน้าที่นะครับตามสถานภาพที่สังคมกำหนดขึ้นนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสถานภาพและบทบาทนะครับโดยทุกคนนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดเนาะว่า1บุคคลในภาพเป็นใครนะครับภาพก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนักเรียนบุคคลเป็นบุคคลในภาพเป็นใครหรือเรียกว่าสถานภาพอะไรนะครับนี่ข้อที่1ไม่ยากนะครับข้อที่2บุคคลในภาพต้องแสดงบทบาทคำว่าบทบาทก็คือหน้าที่นั่นเองนักเรียนก็คือบทบาทในภาพต้องแสดงบุคคลในภาพต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนะครับเรามาดูภาพนี้นะครับก็จะมีบุคคลคนนี้อยู่ที่ลูกศรชี้ไปใช่ไหมครับเอาละครับกลุ่มที่3ลองตอบครูหน่อยว่าบุคคลในภาพนะครับเป็นใครหรือเรียกว่าสถานภาพอะไรครับสามารถพูดคุยปรึกษากันได้นะครับสำหรับกลุ่มที่3
2: เป็นครูครับ
0: เป็นครูนะครับแน่นอนว่าภาพนี้เป็นครูนะครับบุคคลที่ลูกศรชี้ไปใช่ไหมครับทีนี้คำถามข้อที่2ถามว่าบุคคลในภาพต้องแสดงบทบาทหรือหน้าที่ของตนเองเนี่ยอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับตอบข้อที่2กับคุณครูปลายทางหรือเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยนะครับกลุ่มที่3ครับลองบอกเหตุผลมาหน่อยครับ
2: สอนและให้ความรู้นักเรียนครับ
0: สอนและให้ความรู้กับนักเรียนให้ความรู้อย่างเดียวไหมสอนให้ความรู้อย่างเดียวไหม
2: ไม่ครับ
0: สอนอะไรอีก
2: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนครับ
0: เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนมีอีกไหมบทบาทหน้าที่ครูมีหน้าที่สอนมีหน้าที่ในการปรึกษานักเรียนให้คำปรึกษากับนักเรียนมีอีกไหมครับ
2: สอนให้ความรับผิดชอบครับ
0: สอนให้มีความรับผิดชอบมีแค่นี้ไหมสามข้อไหมนักเรียนครับครูมีบทบาทหน้าที่เพียงสามข้อนี้ไหมลองบอกขึ้นมาหน่อยว่ามีอะไรอีกบ้าง
3: มีวินัย
0: มีวินัยครูต้องมีวินัยเหร
3: อ
0: สอนให้มีวินัยสอนอะไรอีก

0: ปลูกฝังให้อะไรนะครับปลูกฝังให้เป็นคนดีใช่ไหมเตรียมพร้อมกับการเป็นคนดีในอนาคตต่อไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเรามาดูแนวคำตอบของครูบ้างนะครับในข้อนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับว่าครูเนี่ยมีบทบาทก็คือสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจและความเมตตาชี้แนะให้สิทธิ์เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมนะครับก็คือบทบาทหน้าที่ครูนอกจากสอนวิชาการแล้วก็ต้องสอนคุณธรรมจริยธรรมนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนทุกคนควรพึงจะมีนะครับเพื่อสามารถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วมาดูนะครับในนี้นะครับบุคคลในภาพเป็นใครหรือเรียกว่าสถานภาพอะไรสำหรับข้อนี้นะครับให้กลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่จะต้องตอบนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ตั้งใจฟังนะครับว่ากลุ่มที่5กำลังกล่าวถึงอะไรนะครับบุคคลในภาพเป็นใครเอ่ย
1: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: แน่นอนว่าเป็นแม่ค้าแล้วถามต่อว่าแม่ค้ามีบทบาทอย่างไรนะครับจึงจะเหมาะสมกับคำว่าเป็นแม่ค้าเขาต้องทำยังไงครับ
1: เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคค่ะ
0: เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคหรือว่าพวกเราๆนั่นเองใช่ไหมครับแล้วสินค้านั้นต้องเป็นยังไงด้วย
1: มีคุณภาพที่ดีค่ะ
0: สินค้าที่เอามาขายต้องมีคุณภาพที่ดีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับก็จะสอดคล้องกับนักเรียนนะครับก็คือขายสินค้านะครับบทบาทของแม่ค้าก็ต้องขายสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์นะครับโดยการดูแลคุณภาพของสินค้าเพื่อทำให้คนในชุมชนนะครับมีสินค้าที่ดีไว้อุปโภคบริโภคนั่นเองต่อไปภาพนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่6นะครับลูกศรชี้ไปที่ใครเอ่ยกลุ่มที่6เขาเรียกว่าอะไรสถานภาพนี้
1: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจนะครับแล้วตำรวจต้องแสดงบทบาทตนเองอย่างไรให้เหมาะกับคำว่าเป็นตำรวจครับ
1: จับผู้ร้ายแล้วก็ดูแลความสงบสุขในสังคมค่ะ
0: จับผู้ร้ายดูแลความสงบสุขในสังคมลองตั้งคำถามสมมตินะถ้าไม่มีตำรวจเลยจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้นสมมติถ้าไม่มีตำรวจเลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง
1: เกิดการสังคมไม่มีความสงบสุขค่ะมีผู้ร้าย
0: สังคมไม่สงบสุขมีผู้ร้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของนักเรียนอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่า
1: ประชาชนไม่มีความปลอดภัยค
0: ่
1: ะ
0: ประชาชนหรือว่าเราไม่มีความปลอดภัยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับจากคำตอบของนักเรียนนะครับก็ถือว่าตอบได้อย่างชัดเจนนะครับก็ดูแลประชาชนความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันบ้างนะครับแนวคำตอบของครูนะครับตำรวจนะครับมีบทบาทก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคุ้มครองประชาชนจากภัยต่างๆรวมถึงการสืบสวนสอบสวนคดีเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรมนะครับภาพนี้ขอเป็นกลุ่มที่2ละกันนะครับกลุ่มที่2ลองดูนะบุคคลในภาพที่ลูกศรชี้ไปเราเรียกว่าอะไรเขาเป็นใครอ่ะใบให้ละกันว่าเป็นคำกว้างๆนะครับเขาน่าจะเป็นอะไรเอ่ย
2: ประชาชนครับ
0: ประชาชนคนประเทศอะไร
2: คนประเทศไทยครับ
0: คนประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าภาพที่ชี้ไปเนี่ยก็คือคนไทยนั่นเองใช่ไหมเป็นคนไทยทีนี้คำถามนะครับคนไทยเอาอย่างแรกก่อนเลยนะข้อแรกเลยคนไทยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจากภาพนี้ให้มันเหมาะสม
2: ควรเคารพกฎหมายของประเทศไทยและอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีผิดแปลกครับ
0: ต้องเคารพกฎหมายจากภาพเนี่ยคือกฎหมายน่าจะเป็นกฎหมายอะไรเอ่ย
2: กฎหมายของจราจรครับ
0: กฎหมายจราจรใช่ไหมครับคนไทยจะต้องเคารพกฎจราจรนะครับเราเคารพกฎหมายปฏิบัติตาม

0: ฎหมายไปเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อให้เป็นสุขแต่ของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุของตัวเองหรือเพื่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุของคนอื่นครับ
0: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองใช่ไหมไม่ให้เกิดขึ้นกับเราและไม่ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นแล้วมันสร้างอะไรให้กับสังคมถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นสังคมจะเป็นยังไง
1: สังคมจะมีความสงบและไม่มีเหตุเบาะแว้งกันเกิดขึ้นครับ
0: สังคมก็จะมีความสงบมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนบอกนะครับขอบคุณมากนะครับคนไทยนะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวคำตอบของครูนะครับคือรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติปฏิบัติตามกฎหมายเคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีพัฒนาสังคมและประเทศให้ก้าวหน้านะครับภาพนี้ภาพสุดท้ายแล้วครับนักเรียนแน่นอนว่าใครเอ่ยเขาเป็นใครเอ่ยภาพนี้ลูกศรชี้ไปเป็นลูกใช่ไหมครับแล้วคนที่กำลังนอนอยู่เราก็สันนิษฐานว่าเป็นแม่ใช่ไหมครับถามว่าบุคคลในภาพนี้แน่นอนว่านักเรียนบอกว่าเป็นใครเอ่ยเป็นลูกนะครับทีนี้เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีพ่อแม่ใช่ไหมเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นลูกนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่4แล้วกันครับเลขที่4ลองบอกหน่อยว่าเรามีพ่อมีแม่ถูกต้องไหมครับแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพ่อของแม่
2: การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพ่อของแม่นะครับเราควรที่จะแบ่งเบาภาระและช่วยเหลืองานต่างๆและเป็นลูกที่ดีขยันในการเรียนและไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ครับ
0: นี่ก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำตอบมากครับทีนี้ขอกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4ลองบอกครูหน่อยสิครับนอกจากที่เพื่อนได้บอกเล่ามาแล้วลองบอกหน่อยว่าคนเป็นลูกนะครับบทบาทนะครับขออภัยครับสถานภาพที่เป็นลูกเนี่ยจะต้องมีบทบาทอย่างไรนะครับจะต้องทำหน้าที่อะไรให้มันเหมาะกับการเป็นลูกนะครับกลุ่มที่4ครับทำอย่างไรดี
3: กตัญญูครับ
0: กตัญญูคำนี้ครูได้ยินบ่อยมากเลยคำว่ากตัญญูกตัญญูทำอะไรล่ะถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่กตัญญู
3: เช่นแบบดูแลพ่อแม่แบบตอนป่วยครับ
0: ดูแลพ่อแม่ตอนป่วยมีอีกไหม
3: แล้วก็ยามที่พ่อแม่ลำบากก็คอยช่วยเหลือเขา
0: คอยช่วยเหลือพ่อแม่ยามลำบากใช่ไหมถึงแม้ว่าพ่อแม่ยังไม่ลำบากเราก็สามารถ
3: ช่วยเหลือได้มั้ย
0: แน่นอนครับขอบคุณมากทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ท่านในยามที่ท่านต้องการความช่วยเหลือแสดงความกตัญญูและทำหน้าที่ของตนให้ดีเพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่ครอบครัวนะครับทีนี้ก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมสถานภาพและบทบาทนะครับคำถามว่านักเรียนคิดว่าแต่ละคนในภาพเมื่อสักครู่นี้ทั้ง5ภาพนะครับมีหน้าที่หรือบทบาทที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคำถามแรกก่อนเลยเหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือนกันตำรวจทำหน้าจับผู้ร้ายครูมีหน้าที่ทำอะไร
4: สอน
0: นักเรียนสอนหนังสือพ่อลูกมีหน้าที่ทำอะไรดูแลพ่อแม่เห็นไหมแต่ละสถานภาพเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับคำถามต่อมาเพราะอะไรคนเหล่านี้จึงมีหน้าที่ต่างกันเพราะอะไรเอ่ยกลุ่มที่1ลองตอบสิครับว่าเพราะอะไรคนเหล่านี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะทั้ง5ภาพเนี่ยเขาจึงมีหน้าที่ต่างกันเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: เพราะว่าอยู่คนละสมรรถภาพกันครับ
0: เพราะอยู่คนละ
5: สมรรถภาพกันครับ
0: สถานภาพกันใช่มั้ยยกตัวอย่างหน่อยสถานภาพอะไรบ้าง
5: เช่นครูครับ
0: ครูมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย
5: สอนครับ

0: มีสถานภาพอะไรอีก
1: แล้วก็ตำรวจครับ
0: ตำรวจมีสถานภาพ
1: จับผู้ร้ายครับ
0: เป็นสถานภาพเป็นตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายแล้วเราล่ะ
1: เป็น
0: ตัวเราเองน่ะมีสถานภาพเป็นอะไรบ้าง
1: ลูกนักเรียนครับลูกของนักเรียน
0: เป็นนักเรียนเป็นใครได้อีกบ้าง
1: เป็นประชาชนครับ
0: เป็นประชาชนใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้นะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนคิดว่าสถานภาพคืออะไรขอสุ่มเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับสถานภาพคืออะไรเอ่ยเราได้เรียนรู้แล้วว่าบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับสถานภาพตำรวจต้องทำอย่างนี้นะสถานภาพครูต้องทำอย่างนี้แล้วคำว่าสถานภาพน่าจะหมายถึงอะไรยืนขึ้นได้เลยครับลองสันนิษฐานมาได้เลย
2: คือบทบาทที่เราเป็นค่ะ
0: สถานภาพเนาะสถานภาพคืออะไรสถานภาพตัวอย่างในภาพที่มีครูอยู่สถานภาพคืออะไร
2: คุณครูค่ะ
0: คุณครูนั่นแหละถามว่าสถานภาพคืออะไรครับ
2: คือบทบาทหน้าที่ค่ะ
0: บทบาทใช่หรือไม่ใครเห็นด้วยบ้างยกมือใครเห็นเพื่อใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างไม่มีแล้วใครเห็นแย้งบ้างไม่มีเหมือนกันเรามาทำความเข้าใจใหม่นักเรียนสถานภาพเช่นมีอะไรบ้างสถานภาพครูตำรวจประชาชนคนไทยใช่ไหมนี่คือสถานภาพถามว่าสถานภาพเนี้ยคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับบทบาทหน้าที่สถานภาพคือบทบาทหน้าที่ใช่หรือไม่ยังไม่ถูกต้องนะครับกลุ่มที่6ลองเสนอความคิดเห็นหน่อยสถานภาพน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับทุกกลุ่มลองคิดไว้เลยนะเดี๋ยวครูจะถามทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังนึกคำตอบยังไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันนักเรียนจะต้องตอบออกมาให้ได้นะครับกลุ่มที่6ลองบอกหน่อยครับสถานภาพคืออะไร
2: บทบาทหน้าที่ของตนเองกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ค่ะ
0: บทบาทหน้าที่กับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ถ้าเราตัดท่อนแรกออกไปท่อนสุดท้ายเราพูดว่าอะไรนะครับ
2: สิ่งที่เราเป็นอยู่ค่ะ
0: สิ่งที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมตัวอย่างเช่น
2: กำลังเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ
0: เรากำลังเป็นนักเรียนอยู่นอกจากนั้นเรานอกจากเป็นนักเรียนแล้วเราเป็นอะไรได้อีกบ้าง
2: เป็นประชาชนคนไทย
0: นอกจากเป็นประชาชนคนไทยแล้วเราเป็นอะไรได้อีกบ้าง
2: ลูกของพ่อ
0: เป็นลูกนอกจากเป็นลูกแล้วเป็นอะไรได้อีกบ้าง
2: เป็นหลาน
0: เป็นหลานและนี่คือสถานภาพคืออะไรเอ่ย
2: สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู
0: ่สิ่งที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับสถานภาพหมายถึงตำแหน่งทางสังคมที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมนะครับนี่คือคำตอบของคำว่าสถานภาพทีนี้สถานภาพนักเรียนแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทอีกเรามาดูกันภาพใดมีสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนักเรียนเวลาที่เราเกิดขึ้นมาเราเลือกเกิดได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เราเลือกเกิดว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เราเลือกเกิดที่ครอบครัวคนรวยๆได้ไหมไม่ได้แล้วเราได้อะไรมาบ้างจากที่เราคลอดเติบโตขึ้นมาเป็นทารกเราได้อะไรติดตัวมาบ้างเราได้กรรมพันธุ์ของพ่อแม่ได้อะไรอีกได้เชื้อชาติใช่ไหมเกิดมาปุ๊บเราได้เชื้อชาติเลยเกิดมาปุ๊บเราได้อะไรอีกเราได้ความรู้เลยเหรอเราได้อะไรคุณหมอจะมาเฮเอฮัลโหลสวัสดีเขาจะมาสอนเลยไหมไม่ใช่ไหมได้อะไรอีกสถานนั่นแหละสถานภาพเขาได้อะไรได้อะไรเอ่ยเพศได้ไหม
3: ได
0: ้เพศใช่ไหมได้รูปร่างหน้าตาไหมได้นี่คือสิ่งที่เราได้มาทีนี้ช่วยตอบคำถามคุณหน่อยว่าภาพใดมีสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดภาพไหนเอ่ยมีลูกกับแม่ใช่หรือเปล่าเอ่ยเราเกิดมาปุ๊บเราเป็นแม่เลยใช่ไหม

0: ไม่ใช่ประชาชนคนไทยใช่ไหมครับก็คือ2ภาพข้างล่างนี้นั่นเองนะครับคือสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดต่อไปประเภทที่2ภาพใดมีสถานภาพที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถนะครับนักเรียนถ้าเราอยากจะเป็นครูมีใครอยากจะเป็นครูบ้างอ่ะตีลองบอกครูหน่อยอ่ะลองยืนขึ้นบอกครูหน่อยสิครับว่าขั้นตอนในการเป็นครูหรือการที่จะไต่เต้าจะเป็นครูเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะลองบอกเล่าให้ครูฟังหน่อยครับ
1: เราต้องมีการเลือกแผนการเรียนหรือสายการเรียนเช่นมหาวิทยาลัยและคณะที่เราต้องเลือกเรียนก็คือครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ครับ
0: เราก็ต้องเลือกเรียนคณะที่ผลิตครูโดยตรงใช่ไหมครับและความตั้งใจของเราจะต้องเป็นยังไงบ้างนอกจากเราเลือกคณะแล้ว
1: ต้องมีจุดมุ่งหมายหรือแนวทางที่เราจะเป็นครูไปเพื่ออะไรหรือว่าอยากเป็นเพราะอะไรครับ
0: แน่นอนขอบคุณมากครับนี่ก็คือกว่าจะมาเป็นครูก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับดังนั้นลองดูภาพไหนเอ่ยที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสามภาพข้างบนก็คือเป็นครูนะครับเหมือนที่ตีบอกไปเอ๊ะเป็นแม่ค้าต้องใช้ความรู้ความสามารถไหม
2: ใช
0: ่ใช่ไหมครับใช้อะไรบ้าง
2: การค
0: ิ
2: ดเง
0: ินการคิดเงินคณิตศาสตร์นอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรอีกทักษะอะไรอีกที่แม่ค้าเนี่ยการพูดใช่ไหมการโน้มน้าวใจผู้คนใช่ไหมครับการคิดโปรโมชั่นต่างๆเห็นไหมถือว่าเป็นความรู้ความสามารถทั้งสิ้นเลยต่อไปตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถไหม
2: ใช
0: ่ใช้การที่จะเป็นตำรวจได้ก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับต้องสอบผ่านนะครับทั้งหลักวิชาการแล้วก็พละศึกษาต่างๆใช่ไหมครับก็จะใช้ความสามารถนะครับทีนี้นักเรียนครับขอสุ่มเป็นเลขที่11ละกัน11ครับบอกครูหน่อยว่าสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคืออะไรพร้อมยกตัวอย่างเลขที่11ยืนขึ้นได้เลยนะครับยืนขึ้นหน่อยครับระหว่างที่เพื่อนกำลังพูดอยู่ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับและเดี๋ยวครูจะถามว่าเพื่อนตอบอะไรลองดูครับคืออะไรเอ่ย
3: รูปร่างหน้าตาครับ
0: สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดตัวอย่างเช่น
3: การเป็นลูกครับ
0: การเป็นลูกใช่ไหมมีอีกไหม
3: การเป็นประชาชนครับ
0: การเป็นประชาชนคนไทยใช่ไหมครับเรามีพี่น้องไหม
3: มีครับ
0: เราเป็นพี่หรือว่าเราเป็นน้อง
3: เป็นพี่ครับ
0: เราเป็นพี่แสดงว่าพอเราคลอดออกมาเป็นทารกปุ๊บสถานภาพเป็นพี่เกิดขึ้นหรือยัง
3: เกิดขึ้นแล้วครับ
0: ยังไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะว่าน้องเราเกิดหรือยัง
3: ยังครับ
0: ยังแล้วมีอะไรอีกบ้างสีผิวล่ะสีผิวเป็นยังไงได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมครับ
3: ได้มาตั้งแต่กำเนิด
0: ได้มาตั้งแต่กำเนิดนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อย

0: ต่อไปสถานภาพที่ได้มาด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลนะครับขอเป็นเลขที่20ครับเลขที่20ลองตอบคุณหน่อยครับว่าสถานภาพอะไรบ้างที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถลองดูนะครับ
1: สถานภาพนักเรียนค่ะ
0: นักเรียนมีอะไรอีก
1: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจ
1: ครูค่ะ
0: ครู
1: แม่ค้า
0: แม่ค้า
1: หมอพยาบาล
0: หมอพยาบาลเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้ก็สอดคล้องกับนักเรียนที่นักเรียนบอกมานะครับสถานภาพที่ได้มาด้วยภายหลังก็คือสถานภาพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลนะครับก็คือแสวงหาหรือได้มาจากความสามารถของตนเองนะครับเช่นจบการศึกษาปริญญาตรีเป็นครูเป็นหมอเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับถึงจะได้สถานภาพนี้มาประเด็นให้คิดครับนักเรียนถามว่าแต่ละคนในภาพที่เราเห็นเช่นแม่ค้าตำรวจคนไทยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรขอเป็นกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ลองบอกครูหน่อยขอ1คนหยิบไมค์ขึ้นมาครับขอคนที่ยังไม่ได้ตอบนะใครเอ่ยที่ยังไม่ได้ตอบในวันนี้ลองดูนะครับง่ายๆเลยแม่ค้ายืนขึ้นครับแม่ค้ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
2: จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากตำรวจล่ะ
2: ควบคุมความสงบของชุมชนหรือประเทศชาติค่ะ
0: ครับผมคนไทยคนไทยมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่ของคนไทย
2: ทำตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ได้ตั้งไว้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างของกลุ่มที่5นะครับแต่ละบุคคลย่อมมีหน้าแตกต่างกันไปทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราอยู่ในสถานภาพนักเรียนเราควรทำอะไรให้เหมาะสมกับสถานภาพนี้ขอเลขที่30ครับอยู่ไหนเอ่ยขออภัยครับขอเปลี่ยนเป็นเลขที่25ละกันนะครับ25ยืนขึ้นครับถ้าเราอยู่ในสถานภาพนักเรียนต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานภาพนี
3: ้ตั้งใจเรียนค่ะ
0: ตั้งใจเรียนช่วยยกตัวอย่างคำว่าตั้งใจเรียนหน่อย
3: ไม่คุยในเวลาเรียนแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จที่ครูสั่งไว้ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับต่อไปขอเป็นกลุ่มที่4ละกันเลือกมา1คนนะครับลองบอกครูหน่อยว่านักเรียนจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับให้มันเหมาะสมกับคำว่านักเรียนลองดูครับ
4: แต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะพูดจาให้สุภาพค่ะ
0: แต่งตัวให้เรียบร้อยพูดจาให้สุภาพมีอีกไหมครับเพื่อนบอกว่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนอย่างไร
4: ค่ะ
0: มีวินัย
4: ไม่ยุ่งกับสิ่งไม่ดีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้คำถามครูถามว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
5: บทบาทคืออะไร
0: บทบาทคืออะไรไหนใครจะอาสาสมัครบอกครูบ้างว่าสรุปแล้วคำว่าบทบาทคืออะไรครับมีไหมเอ่ยอาสาสมัครนักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับว่าคำว่าบทบาทคืออะไรง่ายมากคำนี้ง่ายมากกลุ่มที่4ยอดเยี่ยมมากนะครับขอชื่นชมในความกล้าหาญนะครับบทบาทคืออะไรเอ่ย
6: บทบาทคือหน้าที่ค่ะ
0: หน้าที่ใช่ไหมบทบาทก็คือหน้าที่ลองพูดหน่อยว่ามันสอดคล้องอะไรกันระหว่างคำว่าบทบาทกับสถานภาพกับบทบาทลองบอกครูหน่อยสิครับหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สัมพันธ์กับคำว่าสถานภาพลองดูครับปรึกษากันได้ไม่เป็นไรนะครับ
6: เช่นพ่อมีหน้าที่อบรมลูกค่ะ
0: เช่นสถานภาพพ่อมีหน้าที่อบรมลูกใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ อย่างที่นักเรียนบอกไปเลยคำว่าสถานภาพก็คือหน้าที่นั่นเองนะครับหมายถึง

ฏิบัติและแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพอย่างที่นักเรียนยกตัวอย่างมาก็คือมีสถานภาพเป็นพ่อก็ต้องปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมก็คืออบรมสั่งสอนลูกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนักเรียนสถานภาพและบทบาทเป็นสิ่งที่ควบคู่กันสถานภาพเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นใครมีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรส่วนบทบาทหน้าที่เป็นตัวกำหนดว่าผู้อยู่ในสถานภาพนั้นควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานภาพนะครับบทบาทหน้าที่และสถานภาพจะทำให้การกระทำระหว่างกันของสมาชิกในสังคมดำเนินไปอย่างสอดคล้องและช่วยให้ดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับทีนี้กิจกรรมของพวกเรานะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันทำใบงานที่3นะครับเรื่องการเรียนรู้จากข่าวสารนะครับโดยขอกำหนดอย่างนี้นะครับข่าวที่1จะเป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ข่าวที่2จะเป็นกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ข่าวที่3จะเป็นกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโดยมีคำถามดังนี้ข้อที่1ถามว่าบุคคลในข่าวมีสถานภาพคืออะไรและเป็นสถานภาพแบบไหนก็คือมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับข้อที่2บุคคลในข่าวแสดงบทบาทเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเหมาะสมให้อธิบายว่าบุคคลในข่าวเนี่ยบทบาทที่เหมาะสมเนี่ยแสดงอย่างไรนะครับถ้าไม่เหมาะสมให้อธิบายว่าต้องแสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมและข้อสุดท้ายนะครับก็คืออธิบายว่าการมีบุคคลในข่าวแสดงบทบาทเหมาะสมกับสถานภาพจะส่งผลดีอย่างไรต่อสังคมนะครับขอให้ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำใบงานและเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยใบงานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอ๊ะครูยังเห็นมีคนเขียนอยู่นะครับไม่เขียนแล้วเพราะว่าตอนนี้จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับเฉลยใบงานแล้วนะครับซึ่งกติกาของพวกเรานะครับเมื่อเพื่อนพูดหรือนำเสนอเราจะต้องทำอย่างไรเอ่ยนักเรียน
1: ต
0: ั้งใจฟังนะครับครูได้ยินมีนักเรียนพูดแค่2คนเองว่าตั้งใจฟังส่วนคนอื่นยังไม่พูดเลยนะครับว่าเวลาเพื่อนนำเสนอหรือเพื่อนพูดเราต้องทำอย่างไรครับ
2: ต
0: ั้
2: งใจฟ
0: ัง ตั้งใจฟังนะครับเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเพื่อนสิ่งที่เพื่อนตอบมานั้นมีความคิดเห็นตรงกับเราหรือไม่สามารถแย้งขึ้นมาได้นะครับสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับสำหรับข่าวที่1ครูจะให้นักเรียนทั้งห้องเรียนนะครับได้ร่วมกันอ่านพร้อมๆกันอ่านแบบไม่ตะโกนและไม่เสียงยานนะครับเอาแบบธรรมดานะครับนักเรียนข่าวที่1เริ่มได้เลยครับ

0: ยอดเยี่ยมมากขอ1คนสรุปให้ครูฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5อยู่ไหนเอ่ยอ่ะยืนขึ้นเลขที่5บอกครูหน่อยจากที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
1: มีพระหลอกยืมเงินชาวบ้านครับ
0: พระหลอกยืมเงินชาวบ้านใช่ไหมครับนอกจากชาวบ้านแล้วมีใครอีกที่พระไปหลอกมา
1: พระสงฆ์และคนภายนอกครับ
0: พระทั้งพระสงฆ์แล้วก็คนภายนอกใช่ไหมครับ

0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ทีนี้กลุ่มที่2นะครับลองบอกครูหน่อยครับว่าบุคคลในข่าวมีสถานภาพอะไรเป็นสถานภาพแบบใดครับกลุ่มที่2
1: มีสถานภาพเป็นพระครับและเป็นสถานภาพแบบใดเป็นสถานภาพแบบที่ต้องการใช้การเรียนรู้ครับ
0: ก็คือต้องได้มาด้วยความรู้ความสามารถนั่นเองนะครับเฉลยก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือสถานภาพเป็นพระนะครับเป็นสถานภาพที่ได้จากการใช้ความรู้ความสามารถเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราไม่ได้เป็นพระเลยถูกต้องไหมนักเรียนต้องเราก็ต้องเติบโตก่อนแล้วก็อาจจะบวชหรือว่าอุปสมบทนะครับเป็นพระแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยต่างๆนะครับต่อไปข้อที่2ฟังคำถามนะครับบุคคลในข่าวแสดงบทบาทเหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมให้อธิบายว่าบุคคลในข่าวเนี่ยแสดงบทบาทที่เหมาะสมอย่างไรถ้าไม่เหมาะสมนะครับให้อธิบายว่าต้องแสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสมคำถามแรกเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่เหมาะสมคร
0: ับ ไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะอาจารย์บุญทวีเป็นพระครับจะมีบทบาทในการยืมเงินและลักเงินคนอื่นครับ
0: ไม่ถูกต้องใช่ไหมแล้วทำอย่างไรให้ถูกต้องล่ะกับการเป็นพระกับการมีสถานภาพเป็นพระ
1: พระที่ดีไม่ใช่แค่มีหน้าที่ทำพิธีต่างๆตามศาสนาครับแต่พระที่ดีสามารถให้ความรู้และอบรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาได้ครับเพราะฉะนั้นพระที่ดีควรปฏิบัติอย่างนี้ครับ
0: ก็คือต้องมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนใช่ไหมครับให้เป็นคนดีนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของครูนะครับก็จะสอดคล้องกับนักเรียนก็คือบุคคลในข่าวเนี่ยซึ่งเป็นพระแสดงบทบาทไม่เหมาะสมครับนักเรียนเนื่องจากพระหลอกยืมเงินชาวบ้านและพระด้วยกันเองนะครับโดยพระต้องมีบทบาทในการปลูกฝังหลักธรรมและปฏิบัติตนนะครับเป็นแบบอย่างเพื่อให้เป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมต่อไปข้อที่3ลองอธิบายหน่อยสิครับว่าการที่พระหรือบุคคลในข่าวเนี่ยแสดงบทบาทเหมาะสมกับสถานภาพจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรครับ
1: พระอาจจะมีส่วนช่วยในการทำให้ประชากรในสังคมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสังคมและสามารถสั่งสอนให้ผู้คนสามารถปฏิบัติเป็นคนดีได้ครับ
0: ก็คือสรุปง่ายๆสังคมจะมีแต
1: ่ความสงบสุข
0: ความสงบสุขมีคนดีนะครับได้ร่วมกันทำความดีนะครับสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับแนวคำตอบนะครับคนในสังคมนะครับมีที่พึ่งพาทางจิตใจนะครับได้รับการสอนหลักธรรมทางศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลธรรมซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและปัญหาในสังคมต่อไปข่าวที่2ขอให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านในใจนะครับพร้อมนะครับอ่านในใจเริ่มได้ครับ

0: เอาละครับหมดเวลาเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนจากข่าวที่สองมีเหตุการณ์อุทกภัยแล้วใครมาช่วยเหลือประชาชนกองทัพเรือซึ่งเป็นทหารนั่นเองใช่ไหมครับขอเป็นกลุ่มที่4ละกันนะครับกลุ่มที่4สถานภาพของคนในข่าวเขาคือใครเอ่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับกลุ่มที่4
1: กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยครับ
0: ถามคำถามแรกก่อนบุคคลในข่าวมีสถานภาพอะไรครับเขาเป็นใครเอ่ย
1: กองทัพ

0: เรือครับ
1: เป็นกองทัพเรือก็คือเป็นอะไรกองทัพเรือเนี่ย
0: ทหารครับ
1: ทหารเป็นสถานภาพแบบใดครับได้มาตั้งแต่กำเนิดหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ
0: ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
1: ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับเป็นทหารต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับต่อไปบุคคลในข่าวแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองเหมาะสมหรือไม่ครับ
0: เหมาะสมครับ
1: เหมาะสมอย่างไรเอ่ย
0: เพราะกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ครับ
1: ช่วยเหลืออย่างไรบ้างในข่าว
0: ให้ถุงยางชีพครับ
1: ให้ถุงยางชีพนะครับนอกจากนั้นมีอีกไหมกลุ่มที่4ช่วยเพื่อนได้นะครับ
0: กระสอบทรายครับ
1: ให้กระสอบทรายเพื่ออะไรเอ่ย
0: เพื่อกันน้ำครับ
1: เพื่อกันน้ำป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับบุคคลในข่าวนะครับแสดงบทบาทเหมาะสมครับนักเรียนเนื่องจากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสอดคล้องกับหน้าที่ของทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศนะครับพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ทหารสามารถร่วมในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยได้นะครับโดยเฉพาะในการที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปการที่ทหารได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนบรรเทาอุทกภัยนะครับส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรครับ
0: ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยครับและสบายใจในเรื่องความเดือดร้อนครับไม่มากก็น้อยครับเพราะได้ถูกช่วยเหลือจากกองทัพเรือครับ
1: ก็คือได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าปลอดภัยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มที่4ลองอ่านแนวคำตอบของครูนะครับพร้อมๆกันกลุ่มที่4 3 4
2: ประชาชนที่ประสบ
1: ก็จะช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งไม่ให้สูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองนะครับขอบคุณมากต่อไปข่าวที่3ข่าวนี้นะครับให้กลุ่มที่4ขออภัยครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6ขอตัวแทน1คนตัวแทน1คนออกมาอ่านข่าวก่อนลองดูนะครับออกมาได้เลยพร้อมใบงานได้เลยนะครับออกมาเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับเพื่อนจะอ่านข่าวที่3ให้เราฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านข่าวได้เลยครับ
3: นางสาวณัฐนิชาเอี่ยมคล้ายหรือน้องซินอายุ15ปีนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาใช้เวลาช่วงปิดเทอมในการเรียนทำขนมและสร้างรายได้จากการขายแซนด์วิชน้ำสลัดสูตรโบราณที่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมห่อด้วยใบตองและแซนด์วิชใส่แฮมที่ทำเป็นรูปดอกกุหลาบโดยขายชิ้นละ10บาทน้องศิลเริ่มต้นจากการวาดรูปขายผ่านเฟซบุ๊กจนมีเงินเก็บก่อนตัดสินใจนำเงินเก็บไปเรียนทำขนมและลงทุนในการทำแซนด์วิชขายโดยได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าพ่อแม่ของน้องซินสนับสนุนการทำขนมและภูมิใจในความพยายามของลูกแม่หลังจากนี้น้องซินจะต้องทำขนมเฉพาะหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเท่านั้นแต่ก็ยังมีการรับออเดอร์ผ่าน Facebook ชื่อ1จ้าหรือโทร0925793925ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่ดีในช่วงปิดเทอมและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ครับผมนี่ก็คือข่าวนะครับ น้องซินนะครับก็ได้ขายแซนด์วิชใช่ไหมครับคำถามคือน้องซินหรือว่าคนที่อยู่ในข่าวเนี่ยมีสถานภาพเป็นอะไรนะครับและแบบใดครับ
3: สถานภาพเป็นนักเรียนลูกประชาชนคนไทยแม่ค้าสถานภาพที่ได้ตั้งแต่เกิดคือลูกและคนไทยสถานภาพที่ได้จากความสามารถคือแม่ค้าและนักเรียนครับ
1: มีหลายสถานภาพเลยใช่ไหมครับซึ่งบุคคลนะครับสามารถมีหลายสถานภาพได้นะครับตัวอย่างเช่นน้องซินใช่ไหมน้องซินมีสถานภาพเป็นอะไรบ้างเอ่ย
3: นักเรียนลูก
1: เป็นนักเรียน
3: แม่ค้า
1: เป็นแม่ค้า
3: ประชาชนคนไทย
1: เป็นประชาชนคนไทยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับมีสถานภาพในเฉลยของครูนะครับก็จะเอาแค่ลูกนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับลูกนะครับมีสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั่นเองนะครับข้อที่2ลูกนะครับแสดงบทบาทหน้าที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับไหนลองบอกเล่านะครับ
3: เหมาะสมครับคือมีการหารายได้เสริมตอนช่วงปิดเทอมโดยการขายแซนด์วิชและการวาดรูปขายเพื่อเป็นการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวครับ
1: จากคำตอบของนักเรียนนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าแสดงได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยลองอ่านให้ครูฟังหน่อยครับ
3: น้องซินนะครับได้ขายแซนด์วิชสูตรโบราณเพื่อได้ช่วงปิดเทอมโดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ซึ่งน้องซินดูแลพ่อแม่โดยช่วยเหลือในเรื่องการมีความรับผิดชอบในการศึกษาและการเติบโตเป็นบุคคลที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว
1: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายอธิบายว่าบุคคลที่อยู่ในข่าวเนี่ยแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพส่งผลดีอย่างไรต่อสังคมครับ
3: ส่งผลให้มีรายได้เข้าครอบครัวมีวินัยในการขายของมีความซื่อสัตย์สุจริตครับ
1: ครับผมลองอ่านแนวคำตอบของครูหน่อยว่าสอดคล้องกับของนักเรียนหรือไม
3: ่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการเสริมสร้างทักษะการทำงานและความรับผิดชอบซึ่งส่งเสริมให้สังคมเห็นความสำคัญของการพึ่งพาตนเองและการทำงานทำให้สังคมเกิดการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากรและเศรษฐกิจครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้เรามาดูนะครับในขั้นสรุปของพวกเรานะครับสถานภาพหมายถึงอะไรครับนักเรียน
2: ส
1: ิ่งที่เราเป็นนั่นเองใช่ไหมครับคือตำแหน่งทางสังคมนะครับสถานภาพก็คือตำแหน่งทางสังคมที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมสถานภาพมีกี่แบบเอ่ย
2: 2แบบ
1: นะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับสถานภาพมีกี่แบบมี2แบบมีอะไรบ้างแบบต้องใช้ความรู้ความสามารถและอะไรครับลองจับไมค์แล้วก็พูดได้เลยนะครับ
0: ได้มาแต่กำเนิดครับ
1: กับ
0: ใช้ความรู้ความสามารถคร
1: ับยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับเอาละครับนักเรียนสถานภาพก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือสถานภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเช่นเป็นลูกเป็นคนไทยนะครับสถานภาพที่ได้มาด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคลเช่นเป็นครูนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นแพทย์นะครับต่อไปบทบาทคืออะไรเอ่ยหน้าที่ใช่ไหมต้องทำให้สอดคล้องกับสถานภาพที่ได้รับมานะครับการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับสถานภาพของตนเองเช่นนักเรียนเป็นครูเป็นพ่อแม่นะครับโดยสถานภาพนะครับกำหนดตำแหน่งส่วนบทบาทนะครับกำหนดหน้าที่ที่ควรปฏิบัติให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสอดคล้องตามหลักประชาธิปไตยนะครับสุดท้ายครับนักเรียนหากทุกคนแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรเอ่ยจะส่งผลดีอย่างไรครับนักเรียนสมมติว่าขอยกตัวอย่างก่อนถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเช่นนักเรียนไม่เรียนครูไม่สอนจะเกิดผลเสียไหม อ่ะเกิดผลเสียเกิดผลเสียอย่างไรเอ่ยนักเรียนไม่มีความรู้อะไรอีกไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมครับนักเรียนไม่มีความรู้ไม่มีระเบียบวินัยแล้วถ้าเราทุกคนปฏิบัติตามบทบาทสถานภาพหน้าที่ของเราเราทำตามถูกต้องเหมาะสมเลยส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรเอ่ยสังคมสังคมเป็นยังไงเอ่ยสังคมดีดียังไงบ้างมีความสงบเรียบร้อยสังคมมีความเมตตาใช่ไหมครับขอดูอย่างของครูนะครับการแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนนะครับช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมลดความขัดแย้งและปัญหาในสังคมนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตนนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานที่4เรื่องสถานภาพและบทบาทของฉันนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนะคะนักเรียนไปทางทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะทุกครั้งเลยนะคะคุณครูก็จะมี

0: อะไรคะคะแนนนะคะ1แต้มเท่ากับ1ลูกเท่ากับ1แต้ม3แต้มเท่ากับ1คะแนนนะคะดังนั้นนักเรียนต้องสะสมนะคะช่วยพูดนะคะช่วยตอบสื่อสารกับครูนะคะก็จะได้คะแนนไปง่ายๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเยอะครูมีของเล่นเยอะนะคะสังเกตเห็นไหมคะเป็นรูปอะไรเอ่ยอะไรอีกอะไรอีกเห็นไหมคะกี่ภาค
1: สี
0: ่ภาคอันนี้ภาคอะไรอันนี้ภาคอะไรอันนี้ภาคอะไรนะคะเดี๋ยวเวลาคุณครูถามนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วสังเกตเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีคนแบบยกมือแย่งกันตอบทีนี้เวลาครูถามครูจะบอกว่าภาคอีสานให้แต่ละกลุ่มทำไมยกภาคอีสานขึ้นมานะคะใครยกได้ก่อนก็จะได้มีสิทธิ์ช่วยคุณครูในการตอบคำถามนะคะหรือช่วยคุณครูพูดเกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนรู้นะคะอันนี้ครูมอบให้กลุ่มนี้รับไปนะคะกลุ่มอื่นก็มีแล้วนะคะปลายทางให้คุณครูเตรียมให้ในวันหลังนะคะถ้ายังไม่มีนะคะพร้อมเรียนยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบูรณาการนะคะนาฏศิลป์ไทยและหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์หนูวันนี้เรียน2เรื่องเลยเราจะมาดูกันซิว่าวิชานาฏศิลป์ของเราเนี่ยมันบูรณาการกับวิชาอื่นหรือศิลปะแขนงอื่นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการวิจารณ์ด้วยว่าถ้าเราจะวิจารณ์การแสดงของคนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและควรวิจารณ์แบบไหนนะคะมีอะไรให้ดูก่อนค่ะ

0: นะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะล่ะค่ะคำถามในการแสดงโขนที่นักเรียนได้รับชมไปแล้วนะคะมีองค์ประกอบของนาฏศิลป์ครบทุกองค์ประกอบหรือไม่กลุ่มไหนภาคไหนจะตอบดีนะภาคใต้นี่มาแล้วกลุ่ม2เร็วมากเลยครบไหมคะองค์ประกอบองค์ประกอบที่นักเรียนได้เรียนไปมีครบไหมคะครบไหมลูกลูกขึ้นตอบดีลูกขึ้นตอบดีๆ
1: ครบครับ
0: มีครบนะคะมีอะไรบ้างพอทราบไหม
1: มีเครื่องดนตรีครับ
0: มีอะไรอีก
1: มีการแสดงท่าทางครับ
0: อะไรอีก
1: ชุดประกอบแต่งกายครับ
0: อะไรอีก
1: เพราะประกอบงานครับ
0: อุปกรณ์ใช่ไหมคะว้าเก่งมากเอาปรบมือนะคะแสดงว่าเพื่อนยังจำได้อยู่ว่าองค์ประกอบนาฏศิลป์มีอะไรบ้างนะคะรับไปเลยค่ะ2แต้มเว้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะวันนี้นะคะวิเคราะห์อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆนะคะและเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะต่อไปนะคะสามารถเขียนอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์กับสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะข้อต่อไปนะคะวิเคราะห์อธิบายหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะแล้วก็สามารถเขียนวิจารณ์การแสดงโดยใช้หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ได้นะคะวันนี้เราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมาทบทวนนี่มาสักครู่นี้เพื่อนบอกแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าองค์ประกอบนาฏศิลป์ที่เราได้รับชมรับฟังหรือดูมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็ได้ฟ้อนรำอะไรอีกคะ
2: จังหวะที่ใช้อ
0: ะไรอีกคะ
2: ดนตรี
0: อะไรอีกคะ
2: คำร
0: ้
2: อง
0: อะไรอีกคะการแต่งกายการแต่งหน้าอะไรอีกคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงโอ้ครูได้ยินตอบอยู่ชัดๆอยู่3กลุ่มรับไปกลุ่มละ1แต้มกลุ่มอะไรกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5นะคะกลุ่มอื่นเบาไปนิดครูไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องให้ดังกว่านี้แล้วจะได้ไปเลยนะคะคะแนนฟรีๆนะคะนักเรียนปลายทางก็ช่วยคุณครูตอบด้วยนะคำถามอีกแล้วเต็มตัวนักเรียนคิดว่าในการแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือการแสดงโขนนั้นมีการบูรณาการรวมศาสตร์ทางด้านศิลปะแขนงใดบ้างในการแสดงนาฏศิลป์มันบูรณาการกับศาสตร์ของศิลปะในแขนงใดบ้างภาคไหนอยากตอบเนาะภาคกลางหนูเร็วมากต้องให้เร็วให้ไวนะคะต้องมีสติตลอดเวลานะคะบูรณาการกับศิลปะแขนงใดบ้างนักเรียนไปทางช่วยตอบด้วยนะคะ
3: สาระนาฏศิลป์ศิลปะดนตรีไทย
0: ค่ะปรบมือค่ะรับไปเลย2แต้มนะคะใช่ค่ะเราจะต้องมีการบูรณาการเอากลุ่มสาระทั้งศิลปะทั้งดนตรีนะคะนาฏศิลป์เนี่ยมารวมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเนื้อหากันนะคะเขาบอกว่าการบูรณาขอโทษค่ะคำว่าบูรณาการนะคะตามพจนานุกรมไทยกล่าวว่าคือการนำหน่วยที่แยกกันนะคะมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหมายของการบูรณาการด้านนาฏศิลป์นะคะจึงเป็นศิลปะแบบบูรณาการที่มีส่วนประกอบของศิลปะหลายแขนงเช่นอะไรบ้างนะคะดนตรีอะไรอีกการแต่งกายการแต่งหน้าฉากแสงสีเสียงลีลาท่ารำจังหวะในการไร่รำคำร้องหรือเนื้อร้องที่สื่อความหมายของการแสดงนะคะเป็นการนำเอาศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันนะคะกับการแสดงนาฏศิลป์เพื่อให้การแสดงเนี่ยมีความเป็นยังไง น่าสนใจสวยงามมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะนะคะและเรามาดูกันนะคะว่าศิลปะแขนงต่างๆที่มาบูรณาการกับนาฏศิลป์ได้แก่อะไรบ้างนะคะบูรณาการกับทัศนศิลป์แสงสีแสงสีนะคะเขาบอกว่าที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยควรมีความสัมพันธ์กับอะไรคะเครื่องแต่งกายและสอดคล้องกับเนื้อหาของการแสดงนะคะทำให้การแต่งกายมีความทำไมโดดเด่นสวยงามผู้ชมได้รับสุนทรีรสนะคะอย่างเต็มที่นะคะส่วนเสียงที่ใช้จะต้องเพียงพอและเหมาะสมไม่ดังหรือเบาจนเกินไปสามารถให้ผู้ชมได้ยินชัดเจนเพื่อให้ผู้ชมซาบซึ้งและคล้อยตามไปกับการแสดงนะคะแสงสีนะคะนี่เห็นไหมคะกับศิลปะเสื้อผ้าต่างๆสีต่างๆนะคะต่อไปฉากฉากฉากบูรณาการกับนาฏศิลป์ยังไงกลุ่มไหนจะช่วยครูบอกหน่อยนะภาคเหนือกลุ่มสามกลุ่มสามภาคเหนือภาคเหนือเพื่อนยกแล้วนะคะมันมีความสำคัญงานนาฏศิลป์อย่างไรคะ
2: ฉากเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การแสดงสวยงามผู้สร้างฉากจะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการออกแบบและมีความรู้ทางด้านทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรมเพื่อให้ฉากมีความสัมพันธ์กับชุดการแสดง
0: ค่ะเอาปรบมือค่ะโอ้เพื่อนตอบได้ครบถ้วนเลยนะคะเขาบอกว่าฉากมีความสำคัญนะคะเพื่อช่วยให้ทำไมการแสดงเนี่ยสวยงามด้วยนะคะผู้สร้างฉากก็ต้องทำไมคะคิดสร้างสรรค์งานให้เข้ากับการแสดงชุดนั้นๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องมีความรู้ทางด้านทัศนศิลป์สถาปัตย์ด้วยใช่ไหมคะเราจะสร้างฉากขึ้นมานะคะเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับการแสดงชุดนั้นๆนั่นเองนะคะเอารับไป2แต้มค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ฉากเห็นไหมคะเวลาฉากอันนี้ศึกมายาลาเห็นไหมคะเหมือนกับฉากสักครู่ที่เราดูไปตอนแรกใช่ไหมคะนี่หนุมานเห็นไหมคะสร้างฉากหนุมานแปลงร่างเป็นพับพานะคะให้พระลักษมณ์พระรามประทับนะคะสวยงามอลังการมากเลยนะคะเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายด้วยนะคะทัศนศิลป์นะคะเขาบอกว่าเครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงมีความสวยงามบ่งบอกถึงอะไรคะภาคอีสานเอาใหม่ภาคอีสานช้าไปนิดนึงเดี๋ยวให้ไวกว่านี้นะคะทำไมคะการแต่งกายบ่งบอกถึงอะไรเอ่ย
1: การแต่งกายบ่งบอกถึงลักษณะเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นๆครับ
0: ค่ะปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะนะคะเขาบอกว่านอกจากที่จะสวยงามแล้วนะคะยังบ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครของแต่ละตัวที่ออกแบบมาด้วยนะคะซึ่งการแต่งกายเนี่ยนะคะก็จะผสมผสานกับศิลปะด้านวิจิตรศิลป์นะคะการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับชุดการแสดงนั่นเองนะคะเห็นไหมคะออกแบบการออกแบบต่างๆนะคะให้เสื้อผ้าดูสวยงามวิจิตรนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นเสื้อผ้าได้เขาก็ต้องทำไมก่อนคะมีการดีไซน์ใช่ไหมคะมีการวาดร่างโครงแบบออกมานะคะแล้วก็มานำมาตัดเย็บประดิษฐ์ให้สวยงามนะคะอุปกรณ์การแสดงนะคะอุปกรณ์การแสดงเป็นยังไงสำคัญไหมนะคะเขาบอกว่าการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยบางชุดจะต้องมีอุปกรณ์การแสดงเพื่อให้การแสดงเนี่ยน่าสนใจนะคะโดยอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับการแสดงนะคะเช่นการนำเอาศิลปะด้านจิตรกรรมมาตกแต่งพัดหรือนะคะที่ใช้ในการแสดงลำพัดนะคะหรือมาตกแต่งกระติบนะคะในการแสดงเซิงกระติบนั่นเองนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมคะเซิงกระติบนะคะทีนี้เรามาดูการบูรณาการกับสาระอะไร ดนตรีบ้างนะคะการบูรณาการนาฏศิลป์กับดนตรีช่วยในเรื่องอะไรดนตรีมันช่วยในเรื่องอะไรกับนาฏศิลป์นะภาคกลางกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะภาคกลางนะคะเสียงดนตรีมันบูรณาการทำให้นาฏศิลป์เราเป็นยังไงนะคะ
4: สำคัญเพราะว่าดนตรีช่วยสร้างบรรยากาศค่ะทำให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับไป2แต้มนะคะนักเรียนไปถ้าจะตอบได้นะคะการบูรณาการกับสาระดนตรีเนี่ยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกนะคะช่วยให้การแสดงเนี่ยสร้างบรรยากาศในการแสดงนะคะแล้วทำให้การแสดงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึกนะคะเมื่อดนตรีเมื่อเข้ากับการแสดงเนี่ยก็ทำให้อารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดงด้วยนะคะซึ่งการใช้เสียงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยนะคะเสียงดนตรีต้องมีความเหมาะสมกับการแสดงนะคะไม่ดังหรือเบาจนเกินไปเพื่อให้ผู้ชมได้ยินชัดเจนนะคะไปกับการแสดงด้วยเห็นไหมคะนี่นะคะดนตรีกับการแสดงนะคะทีนี้ก็ยังมีอีกนะคะการใช้ดนตรีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะคะทำให้ประกอบการแสดงการเต้นรำทำให้มีความสมบูรณ์นะคะน่าสนใจนะคะแล้วก็ดนตรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงด้วยนะคะโดยเสียงดนตรีเนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศอารมณ์ให้เหมาะสมกับฉากนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็การใช้ดนตรีเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะเครื่องดนตรีก็จะบ่งบอกให้เห็นว่าเป็นดนตรีพื้นบ้านนะคะการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นไหนนั่นเองนะคะก็จะบอกถึงเอกลักษณ์ด้วยนะคะทีนี้การบูรณาการนาฏศิลป์นะคะยังเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกหัดและรับประโยชน์จากการแสดงนาฏศิลป์นะคะเชื่อมโยงกับรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระอื่นๆอีกด้วยนี่นะคะเรามาดูซิกลุ่มสาระอะไรบ้างอันนี้ครูจะยกแค่ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมาก่อนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนคิดว่าในวิชาคณิตศาสตร์เราบูรณาการเอาอะไรของคณิตศาสตร์มาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์นะคะอยากให้ภาคใต้ตอบจังเลยเอานู่นๆๆกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6นะคะกลุ่ม6เรานำอะไรของคณิตศาสตร์มาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์คะ
5: การกำหนดจังหวะแล้วก็การคำนวณความกว้างของเวทีในการจัดแถวครับ
0: ปรบมือค่ะเห็นไหมคะนะคะเราก็ใช้อะไรคะการกำหนดจังหวะใช่ไหมคะนับ1 2 3 4นับจังหวะในการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะให้เข้ากับจังหวะดนตรีนะคะคำนวณความกว้างของเวทีเห็นไหมคะเวทีเท่านี้ควรจะยืนลักษณะไหนเว้นช่องว่างแบบไหนนะคะและยังรวมไปถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแสดงด้วยนะคะเอามาอยู่บูรณาการนะคะของนาฏศิลป์นะคะอีกสักวิชาสิวิชาสังคมศึกษาเราเอาอะไรของสังคมมานะคะบูรณาการของนาฏศิลป์ของเราอยากให้ภาคเหนือกลุ่มนู้นกลุ่มนู้นกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม4นิดเดียวนิดเดียวจริงหมายถึงว่าอีกนิดเดียวกับทันแล้วนะคะ
6: เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะรับไป2แต้มนะคะในวิชาสังคมนะคะเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมนะคะซึ่งการแสดงทำไมถึงมันเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าอย่างการแสดงนี้ใครรู้จักชื่อการแสดงอะไรระบำอะไรทราบไหมคะ ระบำสุโขทัยโอเก่งมากเอาไป1แต้มเลยกลุ่ม5นะคะระบำสุโขทัยนะคะเป็นระบำที่เขานะคะประดิษฐ์คิดค้นนะคะมาจากภาพจำหลักในสมัยสุโขทัยนะคะตามผนังวัดตามผนังปราสาทที่เป็นของเก่าโบราณนะคะแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เป็นท่ารำนะคะนำตัวอย่างนะคะตามภาพจำหลักนั้นมาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ท่ารำนะคะซึ่งเวลาเราจะนำมาสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยนะคะแล้วก็นำแนวคิดนั้นอะเอามาประดิษฐ์เป็นท่ารำนะคะต้องศึกษาทั้งชุดนะคะแนวดนตรีทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามาบูรณาการในการแสดงนาฏศิลป์ด้วยนะคะนอกจากสังคมแล้วมีอะไรอีกนี่ครูยกมาตัวอย่าง2วิชาใครสามารถว่าบูรณาการกับวิชาอะไรประวัติศาสตร์ก็อยู่ในสังคมศึกษาได้อยู่แล้ววิชาพละศึกษาล่ะเอาอะไรตรงอะไรมาใช้ของพละศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกายการต่อสู้ใช่ไหมคะในโขนก็มีการต่อสู้กระบี่กระบองเอารับไปกลุ่มละ1แต้มไปเลยนะคะนะคะเรามาดูต่อนะคะนะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะคะดูเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำใบงานนะคะชมกันเลยค่ะ

0: ครูสังเกตเห็นนะคะว่านักเรียนทำงานที่คุณครูให้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวอย่างสักหนึ่งกลุ่มในลองพูดให้ครูฟังว่านักเรียนได้วิชาอะไรในการบูรณาการในศาสตร์นาฏศิลป์บ้างนะคะอยากได้ภาคเหนือ
1: โอ้คุณนี่เร็วมากเลยค่ะ
0: ภาคเหนือต้องมีสมาธิตลอดเวลานะคะ
2: พูดเลย
0: ได้ค่ะยกพูดได้เลยค่ะเพื่อดูนะคะว่าเพื่อมีความคิดเห็นเหมือนกับเราหรือเปล่านักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
3: วิชาคณิตศาสตร์ครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการคำนวณค่าใช้จ่ายระยะเวทีครับแล้วก็วิชาสังคมครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องศาสนาวัฒนธรรมประเพณีครับแล้วก็วิชาณัฏฐศิลป์ครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการแสดงท่วงท่ารำครับแล้วก็วิชาพละศึกษาครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการขยับของการขยับออกกําลังกายครับ
0: ค่ะเอาประมือให้เพื่อนด้วยค่ะจบยังคะเอาอีก1เอาอีก1
3: ยังไม่จบ
0: โอเคค่ะอีก1ค่ะ
3: วิชาศิลปะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงครับ
0: ประมือค่ะนะคะมีเพื่อนกลุ่มไหนที่แตกต่างกับเพื่อนอันนี้อีกมั้ยคะใครมีวิชาอะไรที่แตกต่างกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวรับไป2แต้มลูกค่ะกลุ่ม3ค่ะวิชาอะไรที่แตกต่างจากเพื่อน
4: ภาษาไทยกับการงานอาชีพ
0: ค่ะภาษาไทยค่ะ
4: ภาษาไทยนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือวรรณคดีเรื่องโขนค่ะส่วนวิชาการงานนะคะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์สิ่งของในการใช้ค่ะ
0: ได้ค่ะปรบมือค่ะรับไป2แต้มค่ะนะคะต่อไปเข้าเรื่องต่อไปนะคะก็คือ

0: และวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะผมมีอะไรให้ชมนะคะ
1: มาก
2: ไปฟังความรู้สึกของคุณครูบ้างดีกว่านะฮะทั้ง3ท่าน
3: ขอเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนเลยนะคะ
4: โอ้ยนั่งไม่ติดเลยอ่ะนั่งไม่ติดอันดับแรกเลยนะขอปรบมือให้กับความคิดสร้างสรรค์หนูมากสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเทคนิคละครเวทีมิวสิคัลระดับสากลเลย
1: กีดสิจ๊ะกีดสิจ๊ะ
4: ผู้ชมเห็นไปแล้วตื่นตาตื่นใจครูก็ตื่นตาตื่นใจเนาะทุกอย่างเลยแล้วก็โอ้โหใช้เวทีทุกระดับเลยมั้ยผู้พันก็ไปอยู่บนนู้นได้นะแล้วมันจะเห็นเลยว่ามิติมันเต็มที่มากเพราะว่าเวทีเรายกระดับเอื้อให้ทำการแสดงแบบนี้ที่อยากเห็นแบบนี้โอ้โหนางพยาบาลเปิดตัวมาดีแล้วแคสสวยมากลูกรวมไปถึงคุณแม่หนูอายุเท่าไหร่ลูก
5: อายุ16ปีค่ะตอนนี
4: ้16แต่ความสามารถทำให้เป็น56ได้การแสดงเรียนจบแล้วไม่มีที่เรียนมาในครูนะที่ครูรับเลยโอ้สุดยอด
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
4: ก็ขอเสริมแล้วกันคือแดนเซอร์เนี่ยอาจจะยังฐานไม่เท่าไหร่เพื่อพัฒนาในแข่งครั้งต่อๆไปเพิ่มเติมท่าเทคนิคมาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องใช้มากนะครับและบางทีตอนแรกพร็อพมันเยอะมันก็เลยรนไปนิดนึงหยิบหมอนหยิบนั่นหยิบนี่มันก็รีบไปแต่พอยิ่งเยอะเขายิ่งทำดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนมันลงตัวอย่างนี้นะครับครูขอยกให้ปากน้ำปราณวิทยาเป็นทีมมิวสิคัลลูกทุ่งในตำนานชิงช้าสวรรค์2024
1: นี่ไม่ได้ยินมาจากที่ไหนเลยนะ
0: มือมาแล้วนะคะ
1: เห็นไหม
3: ประทับใจในส่วนของโชว์ไปแล้วหนึ่งส่วนค่ะส่วนของการร้องค่ะครูขาน้องฟอร์ดผู้นำทัพของเราค่ะ
6: มาเจาะจงที่นักร้องก็เหมือนว่าไปหาเจอได้ยังไงมาครบมากลูกเสียงแบบนี้คีย์แบบนี้ยี่ห้อนี้หายากแต่มีแล้วที่ปากน้ำปราณ
0: ว้าว
7: มาครับผม
6: เพราะสิ่งที่น้องฟอร์ดแสดงให้ผมเห็นก็คือนี่คือคนที่เสียงดีแล้วก็คีย์ได้เสียงฟอร์ดเป็นเสียงแหบเสน่ห์ลิปมียี่ห้อไม่ว่าจะดูทางทีวีก็รู้จักปิดภาพไว้ฟังจากวิทยุเสียงนี้ก็จำได้นี่คือเสียงมียี่ห้อและคีย์ที่ร้องนี่คือคีย์สูงมาก
2: ค
6: ีย์สูงมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันทำให้ได้ยินชัดและมันได้เปรียบในการเล่ารายละเอียดของเทคนิคการร้องซึ่งฟอร์ดก็มีตรงนั้นทั้งสองเพลงเนี่ยเพลงแรกมีปัญหาด้านการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยคือทุกอย่างมันถูกต้องหมดนะแต่การเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนเนี่ยยังอยากได้อีกการคอนโทรลเสียงก็ยังอยากได้อีกกับเพลงแรกแต่เพลงที่สองไม่มีคอมเมนต์ถูกต้องหมดเลย
7: ขอบคุณมากครับผม
6: มาครบมากอยากให้หนูไปฟังเพลงแรกอีกทีแล้วก็ไปดูต้นฉบับว่าท่านเก็บรายละเอียดยังไงบ้างไปแกะเพลงใหม่กับเพลงแรกลูกส่วนสงสัยว่าแกะยังไงถึงจะดีไปถามเพลงที่สองเพราะหนูร้องดีมากครับเก่งมากครับ
7: ขอบคุณครูสลามากเลยครับผม
0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะทีนี้ถึงของเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์เห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูนะคะเขาวิจารณ์เป็นยังไงคะการแสดงครบเพราะว่าคุณครูเขามีความรู้นะคะในด้านต่างๆเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะวิจารณ์ใครได้เนี่ยเราต้องมีความรู้นะคะรู้ให้ถ่องแท้ก่อนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหลักในการวิจารณ์นะคะหรือวิธีการเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คืออะไรคะการอะไรการบรรยายในการบรรยายเป็นยังไงไหนช่วยครูพูดหน่อยสิอยากให้ผีตะโขนกลุ่ม5กลุ่ม5นะคะกลุ่ม5กลุ่มอื่นเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะการบรรยายผู้บรรยายต้องเป็นยังไงคะ
8: สามารถพูดหรือบรรยายคุณสมบัติของการแสดงนั้นๆได้ค่ะ
0: ปรบมือค่ะรับไป1แต้มนะคะนะคะเขาบอกว่าการบรรยายนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องสามารถพูดหรือเขียนในสิ่งที่รับรู้นะคะด้วยการฟังดูรู้สึกนะคะรวมทั้งการรับรู้คุณสมบัติต่างๆด้วยนะคะของการแสดงนะคะ โดยบรรยายแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของการแสดงได้นะคะเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ศิลปะสาขาต่างๆเข้ากันได้ด้วยนะคะหรืออาจจะแยกเป็นส่วนๆก็ได้นะคะเห็นไหมคะเรามาดูกันนะคะตัวอย่างการแจกแจงนะคะต้องดูว่าท่ารำเป็นยังไงใช้ภาษาท่าทางด้านรัตศีลสื่อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจง่ายนะคะปฏิบัติน่าจะศัพท์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะสองนะคะดนตรีประกอบเสียงดนตรีเป็นยังไงต้องบรรเลงไพเราะจังหวะเหมาะสมกับการแสดงแล้วก็อะไรคะแนวคิดด้วยนะคะข้อที่สามคำร้องนะคะต้องใช้คำร้องที่มีความเข้าใจง่ายสำหรับผู้ชมนะคะแต่ละระดับนะคะการแต่งกายแต่งหน้าทำไมคะก็ต้องแต่งให้สวยงามเรียบร้อยเหมาะสมกับแนวคิดของการแสดงนะคะแล้วก็ช่วงวัยของผู้แสดงด้วยนะคะต่อไปองค์ประกอบการแสดงนะคะขอโทษค่ะอุปกรณ์การแสดงนะคะก็ถ้าเรามีดอกบัวเราก็ต้องทำไมคะการแสดงมีดอกบัวก็ต้องประดิษฐ์ดอกบัวขึ้นมานะคะซึ่งเวลาประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆนะคะเวลาอุปกรณ์ที่ใช้ถือก็ต้องทำไมคะน้ำหนักเป็นไงเบานะคะเพื่อที่จะได้ประกอบการแสดงได้สวยงามแล้วก็ไม่ติดขัดเกี่ยวกับร่างกายของเราด้วยนะคะข้อ2นะคะการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในผลงานนะคะวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะวิเคราะห์เรื่องรูปแบบของนาฏศิลป์เช่นเป็นรูปแบบระบำเป็นลำเป็นฟ้อนนะคะหรือเปล่านะคะเป็นโขนหรือเปล่าเป็นละครหรือเปล่านะคะอะไรอีกความเป็นเอกภาพของนาฏศิลป์ไทยนะคะเช่นการจัดแถวเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดงนะคะแล้วก็อะไรคะไหนช่วยครูตอบข้อที่3ที่อะไรคะความ

0: คะการตีความและการประเมินผลนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องกล่าวถึงผลงานและตัดสินโดยรวมว่าผู้จัดทำผลงานเนี่ยพยายามจะสื่อความหมายหรือเสนอแนะเรื่องใดนะคะเช่นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือนิทานพื้นบ้านหรือความเชื่อในยุคสมัยนะคะเป็นต้นนะคะส่วนการประเมินนั้นนะคะเป็นการตีค่าของการแสดงโดยต้องครอบคลุมประเด็นนะคะดังนี้นะคะคือแสดงได้ถูกต้องตามแบบแผนไหมนะคะผู้แสดงมีทักษะมีสุนทรียะมีความสามารถแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะนอกจากนี้ต้องประเมินรูปแบบลักษณะของงานนาฏศิลป์ด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์บ้างต้องมีอะไรมีความรอบรู้นะคะเข้าใจในเรื่องที่จะวิจารณ์เป็นอย่างดีนะคะผู้วิจารณ์ต้องศึกษานะคะให้เข้าใจท่องแท้ในศาสตร์ที่เราจะวิจารณ์นะคะและศึกษาหลักการวิจารณ์งานประเภทต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้บทวิจารณ์น่าเชื่อถือนะคะดังนั้นผู้วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์เนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรคะหลักของหลักการแสดงนาฏศิลป์อีกองค์ประกอบของนาฏศิลป์เกี่ยวกับดนตรีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์การแสดงได้อย่างถูกต้องนะคะมีความรอบรู้แล้วมีอะไรอีกมีความทันสมัยต่องานวิจารณ์นะคะดังนั้นผู้ที่จะต้องวิจารณ์เนี่ยจะต้องสนใจติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะมีความรู้นะคะมีความรอบรู้ในมุมมองที่กว้างขวางนะคะนำไปสู่ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจต่อศิลปินที่สร้างงานนะคะที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากงานทั่วไปนะคะไม่ควรแสดงทัศนะที่ต่างประเด็นนะคะเช่นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแบบนามธรรมเป็นการแสดงที่ซ่อนอารมณ์อย่างลึกซึ้งนะคะผสมศาสตร์ต่างๆและขับเคี่ยวจนเป็นผลงานขึ้นมานะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องมีความทันสมัยและเข้าใจศิลปะแนวสมัยใหม่แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็วิจารณ์อย่างความเข้าใจนะคะตามวัตถุประสงค์ของการแสดงตรงประเด็นนะคะและสร้างกำลังใจให้กับทำไมคะศิลปินที่ผลิตผลงานนั้นนะคะนะคะต้องมีความทันสมัยรอบรู้ด้วยนะคะต่อไปต้องมีอะไรมีญาณทัศน์นะคะก็คือความคิดที่เฉียบแหลมนั่นเองนะคะอย่างรู้ถึงแก่นที่เราจะต้องวิจารณ์นะคะไม่วิจารณ์แต่เพียงผิวเผินนะคะแล้วก็สรุปนะคะซึ่งการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีญาณทัศน์เนี่ยก็ทำว่าก็ทำได้โดยการสังเกตนะคะตั้งคำถามตั้งสมมติฐานแล้วก็ติดตามหาคำตอบด้วยความตั้งใจนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์จะต้องมีความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงนะคะและสังเกตวิเคราะห์ว่าผู้แสดงถ่ายทอดอารมณ์ได้ถูกต้องตามเนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะของการแสดงหรือไม่นะคะโดยไม่ด่วนตัดสินใจนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคุณสมบัติข้อหนึ่งอะไรอีกคะมีความเที่ยงธรรมนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องมีความเที่ยงธรรมไม่ใช่ว่าฉันชอบกลุ่ม1ฉันไม่ชอบกลุ่ม2แสดงคู่กันครูให้คะแนนกลุ่ม2เยอะกว่าทั้งที่กลุ่ม1แสดงดีกว่าแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะดังนั้นผู้วิจารณ์ต้องมีความเที่ยงธรรมนะคะตั้งอยู่เป็นกลางไม่กล่าวชมหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีส่วนตัวนะคะกับคนอื่นนะคะขณะเดียวกันก็จะไม่ติหรือไม่ว่านะคะรสนิยมของตัวเองไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นนะคะในทางจริยธรรมผู้วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์เนี่ยควรวิจารณ์อย่างเป็นกลางใช้ถ้อยคำสุภาพหาเหตุผลและหลักการมาเป็นที่ตั้งนะคะเพื่อให้ผู้แสดงและผู้สร้างสรรค์งานแสดงเนี่ยทราบข้อบกพร่องและนำไปปรับแก้นะคะให้การแสดงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะคะมีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วนะคะแต่ทีนี้ครูจะต้องให้นักเรียนจับฉลากนะคะจับฉลากแต่ละกลุ่มจับฉลากก่อนนะคะมาเร็วนะคะจะมีการแสดงให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะได้การแสดงอันไหนนะคะอ่า ่ะเร็วนะคะนักเรียนไปทางลับที่คุณครูนะคะ
1: เอานี้แล้วกัน
0: เปิดใครได้การแสดงอะไรใครได้การแสดงอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีการแสดงให้นักเรียนชมนะคะอ้าวพร้อมยังนักเรียนไปทางพร้อมยังชมการแสดงแรกก่อนดูซิว่านี่การแสดงของใครนะคะนักเรียนดูเฉพาะการแสดงของตัวเองนะ

ก็ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อให้กับนักเรียนในวันนี้อันนี้ระบำอะไรกิจดาพินิหารกลุ่มไหนได้กิจดาพินิหารนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปดูการแสดงต่อไปนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสิริทัศน์ด้วยนะคะอันนี้ระบำอะไรระบำชนไก่นะคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มไหนกลุ่มไหนได้ระบำชนไก่ไหนใครนะคะเดี๋ยวมันจะมีใบงานที่คุณครูให้นักเรียนทำเดี๋ยวให้นักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะไปวิจารณ์การแสดงมาโดยให้นักเรียนแยกวิจารณ์ตามองค์ประกอบของนาฏศิลป์เลยนะคะการรำเป็นยังไงการแต่งกายเป็นยังไงนะคะดนตรีเป็นยังไงมีอุปกรณ์ไหมมีเนื้อร้องไหมนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะอ่ะเรามาช่วยสรุปการเรียนการสอนของเราในวันนี้ก่อนนะคะมานักเรียนมาช่วยกันนะคะการบูรณาการนะคะบูรณาการกับอะไรบ้างทัศนศิลป์นะคะก็ไม่เกี่ยวกับอะไร
1: แสง
0: สี
1: เครื่องแต่งกายอุปกรณ์การแสดง
0: อะไรอีกคะดนตรีดนตรีมีอะไรบ้างบูรณาการ
1: น่าสนใจสร้างบรรยากาศอารมณ์และความรู้สึกสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
0: วิชาเช่นยกตัวอย่างที่ชื่อยกอย่างปลาวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการเกี่ยวกับเรื่อง
1: จำนวนจำนวนความหมายของเพลงนี้การจัดแ
0: ถวอะไรอีกคะ
1: ส
0: ัง
1: คม
0: เกี่ยวข้องกับ
1: ประวัติศาสตร์ศาสนาเพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดง
0: นะคะอันนี้เกี่ยวกับการบูรณาการนะคะมาดูช่วยกันสรุปในเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์นะคะวิธีการวิจารณ์นะคะอันแรก
1: การบรรยาย
0: การบรรยายวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในผลงานอะไรคะ
1: การ
0: นะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์บ้างต้องเป็นยังไงคะ
1: ม
0: ีความรอบรู้
1: ม
0: ีความทันสมัย
1: ต้องมี
0: ญาณทัศน์นะคะแล้วก
1: ็มีความเที่ยง
0: มีความเที่ยงธรรมนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบโครงร่างการแสดงซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฝึกฝนการแสดงและนำเสนอการแสดงในตอนจบภาคเรียนนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้เรื่องการออกแบบโครงร่างการแสดงนะคะแล้วก็ใบงานการออกแบบโครงร่างการแสดงด้วยนะคะนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมใบงานอีกหนึ่งใบนะคะก็ให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนำมาส่งคุณครูพรุ่งนี้นะคะให้ไปช่วยกันนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะว่าการแสดงของเราใครได้รับการแสดงอะไรไปบ้างกลุ่มไหนได้รับการแสดงอะไรไปบ้างจำได้นะค่ะให้นักเรียนไปช่วยกันทำนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโกรธ
3: อืม

0: ん。ワンさん。
1: ワンさん。

Mm-hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เปเป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมอะไรเอ่ยสถานภาพและบทบาทเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับลองขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันกลุ่มที่4ให้เปิดแผ่นป้าย1แผ่นป้ายและบอกว่าข้างหลังคือภาพอะไรภาพ7นะครับภาพ7ภาพนี้คือภาพนี้ง่ายมากเลยเห็นปุ๊บเนี่ยตอบได้ปั๊บเลยกลุ่มที่4ลองจับไมค์พูดหน่อยว่าเปิดแผ่นป้ายเดียวสามารถตอบได้เลยไหมว่าคืออะไรคืออะไรครับ
3: ครอบครัวครับ
2: ครอบครัวรู้ได้ไงว่าเป็นครอบครัว
3: เพราะว่ามีเด็กขี่คอคุณพ่ออยู่ครับ
2: มีเด็กขี่คอคุณพ่ออยู่คนนี้เป็นเด็กใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วก็อนุมานได้ว่าเป็น
3: พ่อ

0: ใช่ไหมครับกับลูกทุกคนคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็คือมีคุณพ่อนะครับแล้วก็ลูกถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเป็นการทบทวนนะครับสถานภาพที่นักเรียนเห็นคือเราเรียกว่าอะไรคนนี้นะคนนี้เขาเป็นใครเขาคือพ่อนั่นเองนะครับเป็นพ่อต่อไปคำถามคือสถานภาพประเภทใดเป็นประเภทใดระหว่างมีมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้มาโดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมคำว่าพ่อเนี่ยเกิดมาปุ๊บเราเป็นพ่อเลยไหมไม่ใช่ไหมครับได้มาภายหลังนั่นเองใช่ไหมครับแล้วบทบาทหน้าที่อ่ะขอกลุ่มที่5แล้วกันนะครับกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมครับถ้าตั้งใจฟังก็ต้องสามารถตอบได้ว่าบทบาทของพ่อคืออะไรบทบาทหน้าที่ที่ให้เหมาะสมกับสถานภาพความเป็นพ่ออ่ะลองบอกเล่าเพื่อนๆหน่อยครับ
1: ดูแลลูกค่ะ
0: ดูแลลูกดูแลอย่างไร
1: อย่างเช่นอบรมสั่งสอนค่ะ
0: อบรมสั่งสอนให้เป็นคนแบบไหนครับ
1: ให้เป็นคนดีค่ะ
0: เช่นอบรมเรื่องอะไรบ้าง
1: ความมีวินัย
0: ความมีวินัย
1: เมตตาค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับพ่อก็จะมีบทบาทหน้าที่ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็อย่างที่นักเรียนบอกว่าจะต้องอบรมสั่งสอนบุตรใช่ไหมครับตัวอย่างของครูนะครับก็มีการดูแลเลี้ยงดูลูกนะครับทำงานหาเลี้ยงครอบครัวให้คำปรึกษาและอบรมสั่งสอนลูกนั่นเองต่อไปภาพที่สองขอเป็นกลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สามเอาหมายเลขอะไรดีเปิดปุ๊บตอบได้เลยนะภาพที่สามภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางมองปุ๊บตอบได้เลยไหมครับให้สังเกตภาพนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆใช้ทักษะการสังเกตดีๆคืออะไร
2: ทหาร
0: ทุกคนบอกว่าทหารทำไมจึงคิดว่าเป็นทหารกลุ่ม 3ทำไมจึงคิดว่าเป็นทหารแค่ภาพเดียวลองดูจับไมค์ลองพูดเลยลองดูครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าเห็นเสื้อสีเขียวค่ะ
0: เพราะว่าเห็นเสื้อสีเขียวบริเวณนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เห็นอะไรอีก
3: เห็นปืนค่ะ
0: เห็นปืนเราก็คิดว่าคือ
3: ทหาร
0: ขอบคุณมากครับใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นทหารโอ้โหเกือบ 100% นะครับมีเดียนะครับไม่ได้ยกมือเดียคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นทหารเช่นเดียวกันใช่ไหมครับภาพนี้คือถ้าเราเปิดภาพที่2คืออะไรเอ่ยทหารนั่นเองนะครับสถานภาพของเขาเหมือนที่นักเรียนตอบเลยก็คือเป็นทหารถามว่าสถานภาพเป็นสถานภาพประเภทใดได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมได้มาโดยภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถขอกลุ่มที่3นะครับลองบอกหน่อยว่าบทบาทหน้าที่ของทหารให้สมกับคำว่าเป็นทหารให้สมกับสถานภาพของเขาต้องปฏิบัติหน้าที่หรือมีหน้าที่อย่างไรลองดูครับ
4: ปกป้องดูแลประชาชนครับ
0: ปกป้องดูแลประชาชนทำอย่างไรปกป้องอย่างไร
4: ไม่ให้เกิดการรบครับ
0: ไม่ให้เกิดการรบใช่ไหมแต่ถ้ามีเหตุสงครามเกิดขึ้นนะครับทหารมีหน้าที่อย่างไรเอ่ย
4: รักษาความสงบสุขครับ
0: รักษาความสงบสุข
4: ไปปกป้องบ้านเมืองครับ
0: ปกป้องบ้านเมืองใช่ไหมครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของทหารนะครับขอบคุณมากครับอย่างที่กลุ่มที่3ได้บอกนะครับบทบาทหน้าที่ของทหารนะครับก็จะมีปกป้องนะครับประเทศชาติจากภัยอันตรายต่างๆนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติในชั่วโมงที่แล้วถ้านักเรียนจำได้เดี๋ยวก็จะมีข่าวเกี่ยวกับทหารช่วยเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ำท่วมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากภาพสุดท้ายขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ครับเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลข6หมายเลข6อยู่ไหนเอ่ยหมายเลข6ครับอะไรเอ่ย
5: สถานภาพนักเรียน
0: นักเรียนนะครับ เห็นปุ๊บเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมไม่ได้มาภายหลังโดยใช้ความรู้ความสามารถนะครับกลุ่มที่หนึ่งขอหนึ่งคนลองบอกคุณหน่อยว่าบทบาทหน้าที่ของนักเรียนต้องทำอย่างไร
2: ต้องตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็หมั่นขยันทำงานส่งครูค
0: ่ะตั้งใจเรียนหมั่นขยันทำงานส่งครู
2: แล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในการ
0: ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองด้วยขอบคุณมากครับก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนในห้องเรียนนะครับเชื่อฟังคุณครูและเคารพกฎระเบียบมีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายอันนี้นะครับ3บรรทัดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ครูพูดไปลอยๆนะครับนักเรียนลองนึกดูลองตระหนักดูว่าเราเป็นนักเรียนเราได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเราแล้วหรือยังนะครับทีนี้ต่อไปคำถามนะครับเป็นการทบทวนสถานภาพคืออะไรครับนักเรียน
5: ส
0: ิ่งที่เราเป็นคือตำแหน่งทางสังคมนั่นเองใช่ไหมครับแล้วมีกี่ประเภทสถานภาพ2ประเภทประเภทที่1คือ
5: ได
0: ้มาตั้งแต่กำเนิด2
5: ได้มาภายหล
0: ังโดยใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมครับและสุดท้ายบทบาทคืออะไรเอ่ย
5: หน
0: ้าที่สถานภาพและบทบาทไหนขอ1คนละกันนะครับขอสุ่มลองตอบครูหน่อยว่าคำว่าสถานภาพและบทบาทต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11ยืนขึ้นลองบอกครูหน่อยสถานภาพและบทบาทต้องสอดคล้องกันอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสามารถปรึกษาเพื่อนได้นะเพื่อนๆสามารถบอกหรือว่าให้คำแนะนำได้นะครับลองบอกเล่าครูหน่อยครับ
4: สิ่งที่เป็นอยู
0: ่บทบาทคือสถานภาพคือสิ่งที่เป็นอยู่บทบาทล่ะครับ
4: หน้าที่ที่ต้องทำครับ
0: หน้าที่ที่ต้องทำใช่ไหมสถานภาพนั้นก็คือบทบาทและสถานภาพเนี่ยคือสิ่งที่เป็นยังไงเอ่ย
4: ต้องสอดคล้องกันครับ
0: ต้องสอดคล้องกันสอดคล้องกันยังไง
4: เช่นเป็นทหารเราก็ต้องไปปกป้องประเทศชาติครับ
0: เป็นทหารก็ต้องปกป้องประเทศชาติเป็นนักเรียนต้อง
4: ไปเรียนหนังสือครับ
0: ไปเรียนหนังสือแสดงว่าสถานภาพและบทบาทเนี่ยต้องสอดคล้องกันใช่ไหมครับดำรงสถานภาพใดก็ต้องปฏิบัติต้องทำหน้าที่ของสถานภาพนั้นให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมครับขอบคุณมากครับต่อไปวันนี้ครับนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของตนเองนะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะได้ลองนะครับลองเขียนแนวทางว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีนะครับในสถานภาพการเป็นลูกสถานภาพการเป็นนักเรียนนะครับจะมีบทบาทอย่างไรบ้างจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นให้คิดนะครับในข้อแรกคำถามถามว่านักเรียนเคยมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวหรือที่โรงเรียนบ้างหรือไม่มีไหมมีนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่13ครับเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นครับลองดูซิลองนึกภาพนะครับยืนขึ้นได้เลยเรามีบทบาทหน้าที่ที่ครอบครัวอย่างไรบ้างคำถามแรก
6: เป็นลูกของพ่อแม่
0: เราเป็นลูกของพ่อแม่คือสถานภาพแล้วบทบาทของเราล่ะการเป็นลูกเนี่ยต้องทำอย่างไร
6: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นอะไรบ้างครับ
6: กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทำงานในไร่ในสวนที่พ่อแม่ทำอยู่คร
0: ับ ก็คือแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
6: คร
0: ับ แล้วที่โรงเรียนล่ะเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
6: เป็นนักเรียนเรียนหนังสือครับ
0: เป็นนักเรียนเรียนหนังสือต้องตั้งใจเรียนด้วย
6: คร
0: ับ ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคำถามง่ายๆนะครับนักเรียนขออีกหนึ่งคนลองนึกดูนะครับเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งยืนขึ้นนะครับลองดูว่า เรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่บ้านที่ครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับ
7: ในการเป็นลูกครับ
0: เป็นลูก
7: ที่ดีของพ่อแม่ครับ
0: ทำอย่างไรให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
7: เช่นพ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยครับนวดบ้างเสิร์ฟน้ำให้มั่งครับ
0: เป็นการกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ
7: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีอีกไหมนอกจากนวดคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเสิร์ฟน้ำแล้วยังมีอีกไหม
7: แบ่งเบาภาระงานบ้านในบ้านครับ
0: แบ่งเบาภาระนะครับแล้วที่โรงเรียนล่ะที่โรงเรียนเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไร
7: เป็นนักเรียนครับ
0: เป็นนักเรียนเรามีสถานภาพเป็นนักเรียนมีบทบาทยังไงครับ
7: ในการตั้งใจเรียนหนังสือครับ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้ถามตอบตัวเองในใจเราตั้งใจเรียนหรือยังขอบคุณมากครับนั่งลงได้ทีนี้ต่อไปนะครับคำถามต่อมาเนาะเมื่อเราบอกว่าเรานั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทหน้าที่นะครับทั้งที่ครอบครัวนะครับที่บ้านของเราและที่โรงเรียนคำถามต่อมาคือถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดเลยจะเกิดผลดีต่อเราและคนรอบข้างอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองนึกภาพนะว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีใช่ไหมครับเป็นนักเรียนที่ดีที่โรงเรียนเอาแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรต่อตัวนักเรียนก่อนตัวเราจะเกิดผลยังไงบ้างครับ
8: ทำให้เรามีความรับผิดชอบครับ
0: ทำให้เราฝึกความรับผิดชอบใช่ไหมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วที่โรงเรียนล่ะ
8: ทำให้เราเก่งขึ้นครับ
0: เก่งขึ้นเพราะ
8: ตั้งใจเรียนครับ
0: เพราะเราตั้งใจเรียนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่8เลขที่8ครับลองดูขอคำถามย้อนไปถึงครอบครัวนักเรียนทำอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของเรา
9: ทำหน้าที่เลี้ยงแมวครับแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ล้างจานถูบ้านกวาดบ้านปรับผ้า
0: เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับ
9: ครับ
0: ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วมันส่งผลดีอย่างไรเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่เลยส่งผลดีต่อตัวเองอย่างไร
9: ส่งผลให้เรามีระเบียบมากขึ้นครับแล้วก็มีวินัยมากขึ้น
0: มีระเบียบมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในใจของเราบ้างหลังจากที่ความรู้สึกหลังจากที่เราได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่พ่อแม่ไปทำงานเหนื่อยมาแล้วเราช่วยท่านไม่ให้ท่านเหนื่อยไปมากกว่านี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
9: รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับ
0: เราภูมิใจในตนเองใช่ไหมแล้วคนรอบข้างจะเป็นยังไงบ้าง
9: คนรอบข้างก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ขยันครับ
0: เป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่ขยันใช่ไหมครับได้รับคำชื่นชมใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับประเด็นสุดท้ายหากทุกคนแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะส่งผลดีต่อสังคมอย่างไรตอนนี้เราพูดถึงภาพรวมแล้วนะเพราะทุกคนบอกว่าเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นนักเรียนที่ดีนะครับแล้วถ้าทุกคนปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อสังคมนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26บอกคุณหน่อยครับมันจะเกิดผลอย่างไรกับสังคมบ้าง
10: สังคมน่าอยู่ค่ะแล้วก็สงบสุขค
0: ่
10: ะ
0: สังคมน่าอยู่สังคมสงบสุขใช่ไหมครับเพราะอะไรเอ่ย
10: เพราะว่าประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: เพราะว่าประชาชนทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์และเหมาะสมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับส่งผลให้สังคมนะครับเกิดความสงบเรียบร้อยผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและยังช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆได้เนื่องจากแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะมีนิทานมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่เราเคยฟังมาเกิน20รอบแล้วแต่รอบนี้จะเป็นรอบที่21ของเรานะครับดังนั้นขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วรับชมรับฟังได้เลยครับ
11: เด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยชอบกุเรื่องโกหกวันหนึ่งในขณะที่ปล่อยฝูงแกะกินหญ้าอยู่ที่เนินเขาก็เกิดนึกสนุกขึ้นมา จึงแกล้งตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินลูกแกะช่วยด้วยชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจและรีบวิ่งมาพร้อมกับอาวุธเพื่อจะไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวมีแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะที่ยืนหัวเราะชอบใจอยู่เด็กเลี้ยงแกะเห็นว่าการโกหกเป็นเรื่องสนุกจึงหลอกชาวบ้านอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชาวบ้านโกรธและเอือมระอาต่อการกระทำของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่นั้นก็มีหมาป่าเข้ามาจับแกะกินไปทีละตัวทีละตัวเด็กเลี้ยงแกะจึงตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอีกครั้งแต่ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีใครออกมาช่วยจนกระทั่งหมาป่าไล่กินลูกแกะจนหมดฝูงในที่สุดผ่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครเชื่อคนโกหกแม้ว่าต่อมาคนผู้นั้นจะพูดความจริงก็ตาม
0: เอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเด็กเลี้ยงแกะนิทานอีสป50เรื่องนะครับต้องเผยแพร่โดยนะครับ MIS Book นะครับ Channel ทีนี้คำถามนะครับเมื่อเรารับชมนะครับเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะนะครับคำถามแรกเลยสถานภาพของเด็กในเรื่องคืออะไรเขาเป็นใครเอ่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมหรือว่าเป็นคนดูแลแกะนั่นเองนะครับข้อที่2เด็กในเรื่องนะครับเด็กในเรื่องนี้นะต้องแสดงบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมกับการเป็นเด็กเลี้ยงแกะฟังคำถามดีๆนะครับต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมนะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12บอกครูหน่อยเด็กเลี้ยงแกะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไรครับให้เหมาะสมกับคำว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
8: เด็กเลี้ยงแกะควรที่จะคอยดูแลแกะไม่ให้มีหมาป่ามาหรือว่าไม่ควรไปโกหกคนอื่นครับ
0: ต้องดูแลมีหน้าที่ดูแลนะครับแกะนั่นเองไม่ให้หมาป่ามากินลูกแกะนะครับแนวคำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับดูแลแกะไม่ให้หมาป่ามากินแกะนะครับทีนี้ข้อที่3เด็กในเรื่องแสดงบทบาทไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเป็นการนึกนะครับขอเป็นเลขที่15ครับเลขที่15อยู่ไหนเอ่ยลองดูนะครับยืนขึ้นนะครับลองตอบหน่อยจากเรื่องนะครับเด็กเลี้ยงแกะแสดงบทบาทแสดงหน้าที่ของตนไม่เหมาะสมอย่างไรเอ่ย
12: โกหกชาวบ้าน
0: โกหกชาวบ้านว่าม
12: ีหมาป่าจะมากินแกะของเขาครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่อง
12: โกหกครับ
0: เป็นเรื่องโกหกขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับตะโกนร้องโกหกว่าหมาป่ามากินแกะใช่ไหมทีนี้ข้อที่4ผลของการแสดงบทบาทไม่เหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนบอกไปนะครับของเด็กคนนี้เนี่ยเกิดผลเสียอย่างไรนะครับขอให้เลขที่4นะครับยืนขึ้นและตอบครูหน่อยครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับ
13: ผลจากการที่แสดงบทบาทไม่เหมาะสมครับเด็กคนนี้เกิดผลเสียคือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่เชื่อฟังแล้วครับไม่ฟังว่าเด็กต้องการอะไรเพราะเขาได้โกหกมากเกินไปแล้วครับ
0: เกิดจากอะไรที่ชาวบ้านไม่เชื่อเกิดจากอะไรครับ
13: เพราะหลอกชาวบ้านเยอะเกินครับ
0: เพราะว่าหลอกชาวบ้านเยอะเกินไปใช่ไหมเวลาเราหลอกซ้ำๆเนี่ยคนก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับก็คือเมื่อเขาโกหกซ้ำๆว่าหมาป่ามาทั้งที่ไม่เป็นความจริงทำให้ชาวบ้านหมดความเชื่อถือและเมื่อหมาป่ามาโจมตีแกะจริงๆนะครับไม่มีใครเชื่อหรือมาช่วยเขาจึงทำให้แกะถูกหมาป่ากินและเขาต้องเผชิญกับผลร้ายจากการกระทำของตนเองในที่สุดนะครับนี่คือนิทานเด็กเลี้ยงแกะดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเมื่อตอบคำถามครูแล้วเมื่อดูเรื่องนิทานเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ลองนึกย้อนนะครับเกี่ยวกับบทบาทเกี่ยวกับสถานภาพของตนนะครับว่าที่ผ่านมาเราเคยกระทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับเรื่องอะไรเอ่ย
14: กบขโมยชาเม
0: กล่องข้าวน้อยข้าแม่คำว่ากล่องนะครับเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นภาชนะเอาไว้ใส่ข้าวนั่นเองทีนี้ขออาสาสมัครกลุ่มที่1ละกันลองออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังหน่อยว่านิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่มีว่าอย่างไรบ้างอ่ะออกมาเลยครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนออกมาเล่าให้ฟังแล้วดังนั้นต้องตั้งใจฟังนะครับเริ่มได้เลยครับ
2: กล่องข้าวน้อยข้าแม่นะคะมีวันหนึ่งค่ะมีเด็กชายคนหนึ่งนะคะได้ทำนาทำไร่อยู่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาหิวข้าวค่ะรอแม่อยู่ทำนาตั้งนานแล้วแม่ก็ยังไม่มาสักทีด้วยความที่ว่าแม่ไม่สบายค่ะแม่จึงทำข้าวช้าแล้วแม่ก็รีบเดินมาค่ะพอเดินมาเสร็จนะคะเหมือนด้วยความโมโหเขาก็ได้ทุบแม่ค่ะทำร้ายแม่จนแม่เสียชีวิตแล้วก็ไปกินข้าวค่ะ
14: จากนั้นนะคะพอกินข้าวเสร็จแล้วเด็กชายคนนั้นเห็นว่าข้าวที่แม่ทำใส่กล่องมาให้เนี่ยยังเหลือเยอะอยู่ค่ะแล้วจากนั้นเด็กชายก็อิ่มจนทานไม่ไหวค่ะแล้วได้รู้สึกผิดที่ฆ่าแม่ลงไปค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับครับเอาละครับนักเรียนจากเรื่องเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนอาจจะยังจำไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้มีตัวละครมีใครบ้างจากเพื่อนเล่า มีแม่มีใครอีกมีลูกมี2คนนะอ่ะเรามาดูนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอ่ะอ่านพร้อมๆกัน1 2 3

0: านี่ก็คือเรื่องเล่าของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับก็คือมีแม่มีใครอีกมีลูกลูกเนี่ยทำงานเที่ยงวันแล้วแม่ต้องเอาข้าวมาส่งใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่มาช้าเมื่อแม่มาช้าลูกเกิดอะไรขึ้นอีกโมโหใช่ไหมครับแล้วจึงตัดสินใจทำอะไรเอ่ยทุบตีแม่จนแม่เสียชีวิตนะครับแต่เมื่อตัวเองกินข้าวแล้วเนี่ยเป็นยังไงสำนึกผิดได้ใช่ไหมนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันสายไปแล้วใช่ไหมเมื่อนึกถึงหรือว่านึกได้นะครับทีนี้คำถามคติสอนใจที่ได้รับนะครับจากเรื่องนี้ลองดูนะขอเป็นเลขที่2ครับเลขที่2อ่ะลองบอกครูหน่อยครับว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่มีคติสอนใจเราอย่างไรบ้างมีหลายเรื่องนักเรียนจากเรื่องนี้นะครับสอนอะไรเราบ้าง
1: ความกตัญญูกตเวทีครับ
0: ยังไงเอ่ยลองอธิบายครูหน่อยสิครับ
1: ให้มีพระคุณต่อแม่ครับ
0: เรานั้นจะต้องมีพระคุณต่อแม่รู้กตัญญูกตเวทีต่อท่านใช่ไหมแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นไง
1: ได้โมโหหิว

0: โมครับแล้วก็เอาไม้ฟาดแม่ครับ
1: เกิดจากอะไรโมโหหิวเนี่ยเกิดจากอะไร
0: อากาศร้อนด้วยครับ
1: อากาศร้อนแล้วอะไรอีก
0: หิวข้าวจนตาลายคร
1: ับหิวข้าวจนตาลายแล้วมันทั้งอากาศร้อนทั้งหิวข้าวจนตาลายจนทำให้เขาเนี่ยพลั้งไปทำร้ายแม่จนเสียชีวิตมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากอะไร
0: เสียสติ
1: เสียสติขาดความ
0: อดทน

0: ั้งพลาดไปใช่ไหมครับสตินั่นเองนักเรียนสิ่งที่เขาขาดไปคือสติถ้าถึงแม้ว่าขอบคุณมากครับซันถึงแม้ว่าอากาศนั้นจะร้อนถึงแม้ว่าเราจะหิวแค่ไหนแต่ถ้าเรามีสติเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูคติสอนใจนะครับเราควรรู้จักใจเย็นให้มากยับยั้งชั่งใจและรู้จักบุญคุณคนให้มากโดยเฉพาะพ่อแม่ท่านที่เลี้ยงดูเรามานะครับลูกคนใดที่คิดฆ่าพ่อแม่คือคนที่บาปหนาที่สุดนะครับนี่คติสอนใจที่ได้รับนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปคำถามถามว่าสถานภาพของชายหนุ่มในเรื่องคืออะไรเขาเป็นใครเอ่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกก็คือเป็นสถานภาพที่ได้มาตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมครับข้อที่2ชายหนุ่มในเรื่องต้องแสดงบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมขอเป็นเลขที่18ครับเลขที่18อยู่ไหนเอ่ยลองยืนขึ้นนะครับเขาต้องทำอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลองยืนขึ้นครับเป็นอย่างไรลูกจะต้องทำยังไงลูกจะต้องทำยังไงกับแม่ต้องแสดงบทบาทยังไงครับให้มันเหมาะสม
1: ต้องมีความกตัญญูค่ะ
0: ต้องมีความกตัญญูกตัญญูแบบไหนล่ะ
1: แบบรู้พระคุณแม่
0: รู้พระคุณแม่ใช่ไหมครับรู้พระคุณแม่อย่างไรลองนึกถึงภาพในเรื่องนะลองนึกถึงในเรื่องถ้าเราเป็นชายหนุ่มคนนั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราจะทำยังไงจะปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสม
1: ควรมีสติแล้วก็ใจเย็นค่ะ
0: สติแล้วก็ใจเย็นให้มากใช่ไหมครับแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของแม่ใช่ไหมขอบคุณมากครับก็คำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับก็คือเข้าใจและเห็นคุณค่าของความรักจากแม่นะครับแม้แม่จะให้อาหารน้อยแต่ควรพิจารณาด้วยสาเหตุขออภัยครับด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ครับข้อที่3ชายหนุ่มในเรื่องนะครับแสดงบทบาทไม่เหมาะสมอย่างไรครับนักเรียนเขาแสดงบทบาทไม่เหมาะสมยังไงโกรธแม่ตีแม่เกิดจากการโมโหหิวใช่ไหมครับขาดสตินั่นเองนะครับใช้อารมณ์ตัดสินแม่โดยไม่ไตร่ตรองนะครับทำให้ลงมือทำลายแม่จนถึงความตายนะครับสุดท้ายผลของการแสดงบทบาทไม่เหมาะสมของชายหนุ่มคนนี้เกิดผลเสียอย่างไรขอเป็นเลขที่16ครับเลขที่16บอกคุณหน่อยครับว่าผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เกิดผลเสียอะไรบ้างลองดูนะครับ
2: รู้สึกผิดที่ไม่แต่ตองให้ดีก่อนทำร้ายร่างกายแม่ค่ะ
0: รู้สึกผิดใช่ไหมครับผลคือรู้สึกผิดแล้วแม่เป็นอย่างไร
2: แม่เสียชีวิตค
0: ่
2: ะ
0: แม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับบาปที่หนาที่สุดคือเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมนะครับคือการทำบาปเขาบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าทำบาปนะครับถ้าฆ่าหรือว่าประพฤติ5อย่างนี้นะครับจะตกนรกอเวจีนะครับคือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ทำให้พระพุทธเจ้าเลือดออกนะครับ 4. ยุยงให้พระสงฆ์แตกกันและก็ 5. ฆ่าอริยสงฆ์หรือว่าพระอรหันต์นะครับ 5 ข้อนี้ถ้าใครทำนะครับจะตกนรกอเวจีซึ่งนรกอเวจีคือนรกขุมที่ลึกที่สุดนะครับและต้องชดใช้กรรมนานที่สุดพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าถ้าแม้ว่าจะร้องไห้จนน้ำตาท่วม4มหาสมุทรกรรมที่อยู่ในนรกอเวจีก็ยังไม่หมดนะครับจะอยู่นานแสนนานดังนั้นเป็นบาปที่หนามากนะครับสำหรับการฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับคำตอบคือเกิดผลเสียร้ายแรงคือเขานะครับทำร้ายแม่ผู้มีพระคุณจนเสียชีวิตจากความเข้าใจผิดและการขาดสติส่งผลให้เขาต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและยังเป็นตัวอย่างของผลเสียจากการไม่ไตร่ตรองนะครับ กิจกรรมของพวกเราในวันนี้เราจะได้มาทำใบงานที่4เรื่องสถานภาพและบทบาทของฉันนะครับเป็นการทบทวนนักเรียนและลองเป็นการเขียนว่าเอ๊ะฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานภาพนั้นนะครับโดยมีคำถามอย่างนี้ครับนักเรียน1 นะครับสถาน

ภาพของฉันที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคืออะไรนะครับแล้ว 1.1 นะครับที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรข้อที่2ต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้นะครับเป็นการเขียนเป็นการปฏิญาณไว้ว่าฉันจะทำอย่างนี้นะครับเป็นการเขียนสัญญาไว้นะครับข้อที่3นะครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับและข้อที่2นะครับสถานภาพของฉันที่ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถคืออะไรนะครับ 2.1 ที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 2.2 นะครับต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้ลองเขียนดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับหน้าที่ของเราบทบาทของเรานะครับและ 2.3 การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรนะครับลงมือทำใบงานและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กัน

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งไม่มีใครถือดินสอถือปากกาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเราทุกคนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยพูดเบามากเลยเพราะมีบางคนไม่พูดนะครับพอไม่พูดเพราะไม่ได้ฟังในสิ่งที่ครูพูดต้องทำอย่างไรเอ่ยเมื่อเพื่อนนำเสนอ
1: ตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังนะครับดังนั้นขอเป็นเลขที่8ครับนำเสนอครับเลขที่8อ่ะยืนขึ้นได้เลยอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับ
2: สถานภาพของผมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือลูกครับที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะว่าผมได้ช่วยทำงานบ้านอย่างหนักมากมีการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ครับต่อไปจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมยังสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้โดยการที่ให้ความรักกับพ่อแม่มากๆแล้วต้องมีความกตัญญูกับท่านให้มากๆครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผมส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อตัวเองโดยที่ผมมีการกตัญญูต่อท่านและมีการแบ่งเบาภาระของท่านคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่กตัญญูและเป็นเด็กดีมีความขยันครับข้อ2สถานภาพที่ได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถคือนักเรียนที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังตั้งใจเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
0: ครับผม
2: ต่อไปนี้จะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยประการดังนี้ตั้งใจเรียนและมีความขยันและมีวินัยในการอ่านหนังสือครับการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันส่งผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อตัวเองโดยที่ว่าการที่ผมโดยการที่ผมจะได้เกรดที่ดีและคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับผมให้เพื่อนหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคนอื่นจะได้มองเราว่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเรียนดีหรือเรียนเก่งหรือได้เกรดดีนะครับแต่ให้เราภาคภูมิใจในตนเองเพราะเราปฏิบัติได้ตามที่เราคิดได้ตามที่เราได้เขียนไว้นะครับทีนี้กลุ่มที่5ครับเมื่อสักครู่นี้ได้บอกเล่าเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นนักเรียนเนี่ยได้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมอย่างไรเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเหมาะสมใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะแสดงว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าเราตั้งใจฟังเพื่อนดีหรือยังดีหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าครูถามปุ๊บเนี่ยนักเรียนต้องตอบได้เลยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่นะครับกลุ่มที่5ก็กำลังเขียนอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะครับทีนี้ต่อไปขอ

0: N ตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนแล้วกันนำเสนอนะครับขอ1คนใครเอ่ยลองดูนะครับสัก1คนคนที่ยังไม่ได้พูดก็ได้นะครับ
1: สถานภาพที่ได้จากการใช้ความรู้ความสามารถนะคะคือนักเรียนค่ะที่ผ่านมาแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดค่ะต่อไปจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเคารพคุณครูเชื่อฟังท่านตั้งใจขยันอ่านหนังสือค่ะ
0: ครับผม
1: การแสดงบทบาทที่เหมาะสมนะคะจะส่งผลดีต่อเราแล้วก็ต่อพ่อแม่ได้ค่ะพ่อแม่จะภูมิใจแล้วเราก็จะภูมิใจในตัวเองค่ะ
0: อีกข้อหนึ่งนะครับสถานภาพอีกข้อหนึ่งข้อที่สองลองดูสลับคนกันก็ได้นะครับลองดูเดียก็ได้นะครับ
2: สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด นะคะคือประชาชนคนไทยหรือลูกค่ะที่ผ่านมาฉันแสดงบทบาทตามสถานภาพได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเหมาะสมค่ะเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่สร้างความเดือดร้อนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อไปฉันจะแสดงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่ค่ะ 2. ช่วยทำงานบ้านทุกๆวันเช่นตื่นมากวาดบ้านค่ะ 3. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวหรือสังคมค่ะการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของฉันนะคะจะส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรส่งผลดีต่อผู้อื่นคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมค่ะส่งผลดีต่อตนเองคือสามารถใช้ชีวิตได้ถูกต้องไม่ประมาทและกตัญญูต่อพ่อแม่ค่ะ
0: ครับผมปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขอฝากอีกหนึ่งเรื่องในสิ่งที่นักเรียนเขียนนะครับสิ่งที่เราจะปฏิบัติได้ตามที่เราได้เขียนเอาไว้ตามสถานภาพของเรานำไปปฏิบัติใช้จริงๆนะครับนักเรียนก็จะเกิดผลดีขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างนะครับอย่างที่นักเรียนได้บอกครูมานะครับกิจกรรมสุดท้ายของเราเป็นกิจกรรมต่อประโยคส่งใจให้สังคมดีฟังดีๆนะคำอธิบายคือครูขึ้นประโยคตั้งต้นบนกระดานดังนี้ครูบอกว่าถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้จุดๆๆนะครับตรงนี้นักเรียนจะต้องตอบขึ้นมานะครับพูดปุ๊บนักเรียนก็ต้องนึกเลยว่าถ้าฉันแสดงบทบาทนะครับตามสถานภาพที่เราเป็นนักเรียนจะเกิดผลดีกับตัวเองอย่างไรเกิดผลดีกับครอบครัวเกิดผลดีกับสังคมอย่างไรให้เลือกตอบมา1ข้อสั้นๆนะครับข้อที่2ให้นักเรียนพูดต่อท้ายประโยคคนละ1ประโยคนะครับโดยส่งไมโครโฟนต่อๆกันไปนะครับครูขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3และ6 5และก็4นะครับพูดนักเรียนพูดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอจะเริ่มจากครูนะครับครูก็จะส่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับให้กับนักเรียนนะครับโดยครูจะพูดว่าถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้สถานภาพครูคืออะไรเอ่ยครูจะทำให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นคนดีในสังคมต่อไปครูก็จะส่งไมค์ให้กับกลุ่มที่1เริ่มได้เลยครับ
3: ถ้าเราแสดงบทบาทสถานภาพของตนเองจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ครับ
0: ส่งต่อให้เพื่อนเลย
4: ถ้าเราแสดงตามบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้มีวินัยค่ะ
5: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้ เป็นเด็กที่ดีค่ะ
6: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเกิดความภูมิใจในตนเองค่ะ
7: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเป็นคนดีคร
0: ับขอไม่ซ้ำกับเพื่อนนะครับ ขอไม่ซ้ำกับเพื่อนจะเป็นตนเองเป็นครอบครัวเป็นโรงเรียนเป็นสังคมได้หมดนะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับ
8: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
9: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความรับผิดชอบรู้หน้าที่ของตนเองครับ
10: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะ
7: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้มีระเบียบมากขึ้นครับ
8: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรียนดีขึ้นค่ะ
11: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เป็นคนที่ตั้งใจเรียน
12: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีผลการเรียนดีขึ้นครับ
13: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีคนรอบข้างที่ดีครับ
14: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้ไม่เป็นเด็กที่เกเรค่ะ
15: ถ้าเราแสดงตามบทบาทสถานภาพของตนจะทำให้สังคมสงบสุขครับ
16: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราขยันขึ้นค่ะ
17: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
18: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้พ่อแม่ชื่นชมและรักเราครับ
19: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราครับ
20: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมค่ะ
21: ถ้าเราทำตามสถานภาพของตนจะทำให้เราเป็นภูมิตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะ
22: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ประมาทค่ะ
23: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่รู้สึกผิดครับ
24: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนเองจะทำให้สังคมปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีเพราะมีต้นแบบครับ
25: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการเรียนครับ
26: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความเมตตาค่ะ
27: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เรามีความเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
28: ถ้าเราทำตามสถานภาพของตนจะทำให้ครูผู้สอนที่เคยสอนเราภูมิใจในตัวเราครับ
29: ถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราสามารถแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ในครอบครัวได้ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกคนเลยครับนี่แหละครับนักเรียนถ้าเราแสดงบทบาทตามสถานภาพของตนจะทำให้เราจุดๆๆอย่างที่นักเรียนบอกมาทุกคนไม่มีผิดเลยครับนักเรียนและขอให้พวกเราเนี่ยแสดงบทบาทหน้าที่ของตนตามสถานภาพของเราที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นลูกเราก็ต้องแสดงบทบาทให้สมกับคำว่าเป็นลูกเราเป็นนักเรียนก็ต้องแสดงนะครับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับคำว่าเป็นนักเรียนนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องสิทธิและเสรีภาพของเราสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
30: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ไอ้นั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sick. Please forgive me.
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามีการพูดคุยสื่อสารกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราสื่อสารกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยพูดแป๊บเดียวเราเข้าใจเรื่องราวนั้นได้อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยพูดมากพูดยาวมากแต่ว่าจับใจความของเรื่องราวนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมคะฉะนั้นเองสังเกตได้ว่าแสดงให้เห็นว่าการพูดในแต่ละครั้งเนี่ยไม่เพียงแค่เราเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นนะคะแต่มันคือศิลปะในการพูดที่จะพูดอย่างไรให้คนฟังฟังแล้วเกิดความเข้าใจจะพูดอย่างไรที่คนฟังฟังแล้วอยากเกิดความน่าฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ทักษะของการพูดกันนะคะกับชั่วโมงพูดสรุปประเด็นเน้นสาระนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการพูดนะคะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างถูกต้องนะคะพูดสื่อสารด้วยภาษาที่สละสลวยสร้างสรรค์นะคะในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเน้นในเรื่องของทักษะการพูดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยการที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดีทัศน์นะคะชื่อเรื่องว่าลองดูนะคะ we can try นั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมวิดีทัศน์นี้แล้วไหมคะพร้อมแล้วนะคะ
3: ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก
4: มืออะไรจู
5: ่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่
4: คนน่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี
5: ่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม
4: ก็ลองดู
6: ไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดู
7: การปลูกถั่ว
3: แม่จบแค่ป.4 มีความรู้เข้มออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา
8: จะได้ผลลัพธ
6: ์ก็ลองดู

0: ก็ลองดูนะ
1: คำว่าลองดูของแม่นี่แหละเป็นปุ๋ยอย่างดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด
0: เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม
2: ก็ลองดู
3: ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ
4: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าลองดูนะคะ We Can Try นะคะที่เผยแพร่โดย AS นะคะแล้วก็วันที่

0: เผยแพร่นะคะวันที่12เมษายนคริสตศักราช2022นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้ด้วยนะคะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดิทัศน์เรื่องลองดูนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากวิดิทัศน์ในเรื่องมีใครบ้างวัชรพลคะจากวิดิทัศน์ในเรื่องมีใครบ้างคะวัชรพล
1: แม่กับลูกครับ
0: มีแม่กับลูกค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากในเรื่องนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงกับแม่ใช่ไหมคะค่ะแล้วจากวิดิทัศน์อะค่ะนักเรียนทำอะไรทำให้เด็กผู้หญิงในเรื่องประสบความสำเร็จจากวิดิทัศน์อะไรทำให้เด็กผู้หญิงในเรื่องประสบความสำเร็จดาวิกาคะอะไรที่ทำให้เด็กผู้หญิงในเรื่องอะค่ะประสบความสำเร็จ
2: การลองผิดลองถูกและความพยายามอดทนค่ะ
0: ค่ะก็คือในเรื่องอะค่ะเด็กผู้หญิงได้ลองผิดลองถูกในการทำอะไรคะ
2: การปลูกถั่วงอกค่ะ
0: แล้วประสบผลสำเร็จไหมคะ
2: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากเรื่องจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะกับแม่ที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกในการทำปลูกถั่วงอกนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าลองดูนั่นเองค่ะค่ะจากวิดิทัศน์ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมเมื่อสักครู่นะคะคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการสรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังอีกครั้งหน้าชั้นเรียนมีตัวแทนไหมคะค่ะวริศค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
3: ในวิดิทัศน์เรื่องนี้นะครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อจู้นะครับ
0: ค่ะ
3: เขาได้สังเกตเห็นว่าในตลาดมีถั่วงอกขายได้ดีมากเขาก็เลยถามแม่ว่าเราจะลองมาปลูกถั่วงอกกันไหม
0: ค่ะ
3: แม่ก็เลยตอบกลับว่าก็ลองดูจู้และแม่ได้ลองผิดลองถูกมามากมายครับบางต้นก็ตายบ้างไม่ขึ้นบ้างไม่สวยบ้าง
0: ค่ะ
3: แต่ก็ยังลองผิดลองถูกขึ้นมาเรื่อยๆครับจนประสบความสำเร็จสามารถมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะจากเรื่องราววิธีการพูดของวริศจะสังเกตเห็นว่าจากวิดิทัศน์มีจำนวนเวลาที่จำนวนหนึ่งใช่ไหมคะแต่วริศออกมาพูดด้วยลักษณะที่กระชับชัดเจนลักษณะการพูดของวริศนี่แหละเรียกว่าการพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องราวที่ได้ชมและได้ดูนั่นเองค่ะได้ดูได้ฟังนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชมแล้วคิดวิเคราะห์ติดจอนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชมวิดิทัศน์นะคะเรื่องทศวรรษศตวรรษนะคะสหัสวรรษนับยังไงนะคะเมื่อนักเรียนชมวิดิทัศน์นี้แล้วนะคะก็จะให้นักเรียนวิเคราะห์การพูดพินิจว่าผู้พูดนี้มีจุดเด่นอย่างไรและมีจุดพัฒนาอย่างไรวิดิทัศน์นี้เป็นวิดิทัศน์การพูดสรุปความนะคะเรื่องทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนั่นเองค่ะว่านับอย่างไรนั่นเองเมื่อนักเรียนดูเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกจุดเด่นจุดพัฒนาของวิดีโอคลิปนี้จากการสังเกตลักษณะการพูดของผู้พูดนะคะพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: ค่ะค่ะชมวิดิทัศน์ทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนะคะนับยังไงค่ะ
5: ที่2นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี101ไปจนกระทั่งถึง200นั่นเองค่ะจุดนี้นั่นเองนะคะที่ทำให้หลายๆคนงงค่ะลองสังเกตกันไหมว่าถ้าไม่นับศตวรรษที่1นะคะตั้งแต่ศตวรรษที่2เป็นต้นไปเนี่ยตัวเลขแรกของปีในศตวรรษเนี่ยมันจะไม่ตรงกับตัวเลขศตวรรษค่ะเพราะว่าปีที่101 102 103ไปจนกระทั่งถึง199มันอยู่ในศตวรรษที่2ใช่มั้ยคะมีแค่ตัวเลขสุดท้ายคือตัวเลข200ที่ตรงกับศตวรรษ2ค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้สงครามดอกกุหลาบที่เกิดขึ้นในปี1455อยู่ในศตวรรษที่15นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะวิวมีทริควิธีนับศตวรรษง่ายๆมาบอกทุกคนค่ะถ้าเป็นแค่1ถึง100ตัวเลขน้อยๆมากๆเนี่ยนะคะนับไปเลยค่ะว่าเป็นศตวรรษที่1นะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามันเลย100ไปแล้วนะคะให้ไปดูที่2ตัวท้ายค่ะถ้า2ตัวท้ายลงท้ายด้วย00นะคะให้เอาตัวเลขที่เหลือเป็นชื่อศตวรรษได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นปี2000นะคะตัด00ทิ้งมันคือศตวรรษที่20ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าตัวท้ายเนี่ยมันไม่ใช่00มันเป็นตัวเลขอื่นให้เอาตัวเลขที่เหลือบวก1เข้าไปค่ะยกตัวอย่าง

0: เช่นปี1455ตัวเลขท้าย2ตัวไม่ใช่00ดังนั้นตัดทิ้งค่ะเหลือ14บวก1นะคะดังนั้นอยู่ในศตวรรษที่15ค่ะและมาดูที่ปีปัจจุบันของเรานะคะปี2021ไม่ได้ลงท้ายด้วย00ใช่ไหมคะดังนั้นมันคือ20บวก1ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่21ค่ะจริงๆแล้วการนับศตวรรษก็ต้องเป็นแบบนี้นี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครผ่านช่วงปี2000มาจะเห็นว่ามันมีการเฉลิมฉลองการขึ้นศตวรรษที่21ในช่วงปี2000ใช่มั้ยคะทั้งที่จริงๆแล้วศตวรรษที่21จะต้องเริ่มต้นขึ้นที่วันที่มกราคมปี2001ต่างหากแต่ว่าคนเราเนี่ยนะคะหลังจากที่ใช้ปี1กว่าๆมาตลอดเนี่ยพอมันขึ้นเลข2เขาก็ตื่นเต้นกันค่ะดังนั้นเขาก็เลยเฉลิมฉลองกันตั้งแต่ปี2000เลยนะคะซึ่งมันส่งผลทำให้มันเกิด strict usage แล้วก็ popular usage ของศตวรรษขึ้นค่ะนั่นก็คือถ้าเป็น strict usage ใช้ตามกฎเป๊ะๆนะคะก็จะเป็นแบบที่วิวเล่าไปค่ะในขณะที่แบบ popular นะคะถ้าสมมติว่ามัน00ไปแล้วขึ้นเลขใหม่ไปแล้วก็นับเป็นศตวรรษใหม่ไปเลยแล้วกันค่ะส่วนทศวรรษนี่นะคะมีการนับและการเรียกชื่อที่แตกต่างกันจากศตวรรษและสหศตวรรษนะคะถึงทศวรรษจะแปลว่า10ปีนะคะแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าช่วง10ปีค่ะเช่นคำว่าทศวรรษที่ผ่านมาชีวิตของฉันขึ้นขึ้นลงๆแปลว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของฉันขึ้นขึ้นลงๆค่ะส่วนการใช้นับปีเนี่ยจะเป็นการนับที่งงมากๆนะคะเพราะว่ามีวิธีพูดถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือพูดไปตรงๆเลยนะคะว่าทศวรรษหรือว่าเดเคดค่ะแบบนี้จะใช้ควบคู่กับศตวรรษนะคะเป็นการบอกว่าเราอยู่ในทศวรรษที่เท่าไหร่ในแต่ละศตวรรษค่ะโดยเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย0นะคะไปจบที่ปีที่ลงท้ายด้วย9ค่ะเช่นในศตวรรษแรกปีที่0เนี่ยไม่มีนะคะเริ่มนับที่1ถึง9ถือว่าเป็นทศวรรษแรกของศตวรรษที่1ค่ะส่วนปีที่10ถึง19เนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นทศวรรษที่2ของศตวรรษที่1ค่ะอย่างในปี1455อยู่ระหว่างปี1450ถึง1459ใช่มั้ยคะซึ่งอยู่ในศตวรรษที่15ก็จะเรียกว่าทศวรรษที่5ของศตวรรษที่15หรือว่า Fifth Decade of the 15th Century นั่นเองค่ะส่วนอีก1วิธีพูดเนี่ยนะคะจะไม่นับร่วมกับศตวรรษค่ะแต่จะใช้วิธีเรียกตามปีแรกที่ลงท้ายด้วย0ไปเลยนะคะและใช้สัญลักษณ์ S เติมท้ายค่ะยกตัวอย่างเช่นปี1455เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในช่วงปี 1450s นะคะหรือว่า 1450 นั่นเองค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะในช่วงศตวรรษที่20ตั้งแต่ช่วงปี1900ถึง2000เนี่ยนะคะเขาก็จะย่อเรียกแต่ครึ่งท้ายค่ะอย่างปี1963เนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วง1960ใช่ไหมคะเรียกย่อๆว่ายุค60หรือว่ายุค60นั่นเองค่ะโอ้ทุกคนหมดเวลาพอดีเลยนะคะเฉียดฉิวจริงๆค่ะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจการนับปีในประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะเวลาที่ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนับยังไงนะคะเผยแพร่โดย Point of View นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่22ตุลาคมคริสต์ศักราช2021นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการสรุปความนะคะค่ะเมื่อนักเรียนชมวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนพินิจจุดเด่นจุดพัฒนาของการพูดสรุปในเรื่องนะคะที่ผู้พูดออกมานะคะที่ให้ความรู้ว่าทศวรรษศตวรรษสหศตวรรษนับยังไงนั้นด้วยเพียงไม่ถึงเวลา5นาทีเนี่ยไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะก็เลยอยากจะให้นักเรียนพิจารณาว่าจุดเด่นของผู้พูดเป็นอย่างไรจุดที่ผู้พูดควรพัฒนาเป็นอย่างไรค่ะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำได้เลยค่ะในใบกิจกรรมพินิจจุดเด่นจุดพัฒนาสื่อค่ะที่มีตาราง2ช่องอะค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการพินิจนะคะจุดเด่นจุดพัฒนาของสื่อในที่นี้คือเราพินิจจากการพูดสรุปความของวิดีโอคลิปใช่ไหมคะชื่อวิดีโอคลิปว่าทศวรรษศตวรรษสหศตวรรษนับยังไงนะคะก็ดูวิธีการกลวิธีการพูดของผู้พูดว่ามีจุดเด่นจุดพัฒนาอย่างไรซึ่งเป็นวิดีโอคลิปที่มีการพูดสรุปความออกมาในเรื่องนี้ให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวว่าทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหศตวรรษนับยังไงใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมพินิจจุดเด่นจุดพัฒนาสื่อนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ว่าอย่างไรนำเสนอให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมค่ะก็คือปริยพัฒน์นั่นเองค่ะค่ะปริยพัฒน์คะจากการที่ปริยพัฒน์ได้ชมวิดิทัศน์แล้วก็ได้พินิจแล้วว่าจากวิดิทัศน์ที่มีการสรุปเรื่องราวออกมาผู้พูดมีจุดเด่นอย่างไรคะปริยพัฒน
1: ์ผู้พูดมีน้ำเสียงที่น่าฟังค่ะแล้วเขาก็จับใจความให้กระชับชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะแล้วเขาก็อธิบายได้ดี
0: ค่ะแล้วจุดที่ผู้พูดควรพัฒนาล่ะคะจุดที่พัฒนา
1: ควรพูดให้ช้ากว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าผู้ฟังบางคนอาจจะฟังไม่ทันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับปริยพัฒน์ด้วยค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในวิดีโอคลิปเนี่ยก็จะมีการพูดสรุปความด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายนะคะโดยที่ไม่มีเนื้อหาเวิ้นเว้อใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการนับเนี่ยนับอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็จุดที่เพื่อนบอกและที่คุณครูสังเกตเห็นนะคะจากการที่เราดูวิดีโอคลิปอาจจะด้วยเวลาที่จำกัดผู้พูดจึงต้องใหพูดโดยที่เนื้อหาครบตามเวลาที่กำหนดใช่ไหมอาจจะพูดเร็วจนเกินไปบางครั้งเนี่ยผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะฟังก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นได้ก็ควรที่จะปรับใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เวลาเราจะพูดสรุปความออกมานั้นก็คือจะต้องมีการคำนึงถึงผู้ฟังด้วยนั่นเองนะคะนอกจากคำนึงถึงเนื้อหาแล้วค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์จากการที่นักเรียนได้พิจารณาพินิจสื่อนะคะเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นเองค่ะคำถามชวนคิดนะคะองค์ประกอบของการพูดประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูหรือการพูดใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของเราตามสถานการณ์ต่างๆอยากจะถามนักเรียนว่าองค์ประกอบของการพูดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีใครบอกได้บ้างคะฟานัชชาคะฟานัชชาบอกได้ไหมคะว่าการพูดแต่ละสถานการณ์แต่ละครั้งมีองค์ประกอบอะไรบ้างตามความเข้าใจ

0: ออกฟ้านัชชาได้เลยค่ะ
1: ต้องเข้าใจเรื่องที่จะสื่อสารค่ะแล้วก็ต้องพูดให้กระชับค่ะ
0: ค่ะนอกจากเข้าใจเรื่องที่สื่อสารและองค์ประกอบของการพูดแต่ละครั้งจะต้องมีอะไรอีกบ้าง
1: ต้องมีหัวข้อหรือว่าสิ่งที่พูดที่ชัดเจนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนอกเหนือจาก

ข้อมูลนะคะที่เราจะทำการเผยแพร่ไปยังผู้ฟังนั่นเองค่ะนอกเหนือจากสารแล้วก็ต้องมีผู้ฟังด้วยนะคะมีผู้ฟังแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นอีกก็คือสื่อในที่นี้คือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลจากการที่เราพูดถึงอะไรคะนักเรียนคิดว่าการพูดสรุปความมีลักษณะคล้ายกับการสรุปความไหมคะคล้ายกันแต่นำเสนอออกมาด้วยรูปแบบของการพูดนั่นเองค่ะฉะนั้นเราสามารถนำทักษะของการสรุปความและการจับใจความมาใช้ในการเรียนในวันนี้ได้นะคะการพูดสรุปความก็คือการจับประเด็นที่สำคัญจากเรื่องที่เราฟังและดูว่าเรื่องที่เราฟังและดูน่ะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่งผลเป็นอย่างไรเหมือนเช่นที่นักเรียนดูเรื่องลองดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วนำมาพูดนั่นเองค่ะพูดด้วยเนื้อความที่กระชับชัดเจนแต่การพูดในครั้งนั้นจะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหานั้นโดยเวลาที่พูดจะใช้สำนวนของตัวเองเช่นเดียวกันกับเพื่อนที่ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนก็จะใช้สำนวนของเพื่อนเองในการเล่าสู่กันฟังให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะการพูดสรุปความมีหลักการอย่างไรบ้างคะนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าหลักการพูดในการสรุปความมีหลักการอย่างไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างคะค่ะหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะเวลาที่เราจะทำการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะเราก็จะต้องตั้งใจฟังและดูนะคะศึกษาเรื่องที่จะต้องสรุปให้เข้าใจก่อนว่าเรื่องที่เราฟังและดูเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเมื่อเราตั้งใจฟังและดูแล้วเราก็จะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เราฟังและดูนะคะด้วยสำนวนภาษาของเราเองโดยการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ให้เป็นสำนวนภาษาของเราเองนะคะเมื่อเราเรียบเรียงได้แล้วเราก็นำเสนอด้วยวิธีการพูดสรุปความนั่นเองจึงเป็นหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะถ้าพูดด้วยภาษาเข้าใจง่ายๆเหมือนเวลาที่นักเรียนไปชมสื่อต่างๆมาแล้วนักเรียนมาเล่าให้เพื่อนฟังสิ่งที่นักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังนั่นแหละคือสิ่งที่นักเรียนสรุปออกมาแล้วใช่หรือไม่เป็นทักษะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจากการที่นักเรียนได้ชมวิดีทัศน์จากการที่นักเรียนได้พินิจสื่อแล้วก็ที่คุณครูได้อภิปรายเรื่องของการพูดสรุปความว่ามีหลักการอย่างไรบ้างว่ามีองค์ประกอบใดบ้างแล้วก็การพูดสรุปความเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนสรุปสาระหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะโดยให้นักเรียนนะคะสรุปสาระสำคัญลงในใบกิจกรรมสรุปสาระหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะใบกิจกรรมคุณครูแจกไว้ให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกใบกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วก็รับฟังการอธิบายของการอภิปรายของคุณครูแล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปหลักการนะคะการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูถ้านักเรียนสังเกตนะคะก็จะเป็นทักษะที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการนำเสนอใบกิจกรรมนะคะสรุปสาระหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูในการนำเสนอการสรุปหลักการนะขอเชิญด้านหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ
1: การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะ 1. การพูดที่จับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูค่ะ 2. คล้ายกับการสรุปความแต่เป็นการพูดแทนค่ะ 3. การเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ในภาษาของตนค่ะ
2: หลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะ 1. ตั้งใจฟังและดูศึกษาเรื่องที่ต้องสรุป 2. สรุปใจความสำคัญ 3. เรียบเรียงเนื้อหาใหม่เป็นภาษาของตนเอง 4. พูดสรุปความค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเป็นการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเนี่ยก็คือการที่เราได้ไปดูและได้ไปฟังอะไรมาแล้วสรุปออกมาใช่ไหมคะค่ะด้วยหลักการต่างๆค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมฟังดูสื่อสรุปอย่างเข้าใจก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะฟังสื่อ1สื่อแล้วก็ดูสื่อ1สื่อนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาลงไปในใบกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นแล้วให้คุณครูจะให้เวลานักเรียนเตรียมตัวในการพูดสรุปความจากเรื่องที่นักเรียนดูและฟังนะคะแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะค่ะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนดูหนังสั้นเรื่องGarbage Manนะคะลูกชายคนกวาดขยะนะคะสองเราให้นักเรียนสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูในประเด็นต่างๆนะคะในใบกิจกรรมเรื่องสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอการพูดสรุปความหน้าชั้นเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก็จะมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าวีดิทัศน์เป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนกล่าวถึงใครบ้างวีดิทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างไรมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีคำถามถามว่าให้นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลนะคะก็คือการสรุปความในข้อสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอเวลาตัวแทนนะคะให้เตรียมการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเรื่องGarbage Manลูกชายคนกวาดขยะนั่นเองค่ะพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วไหมคะพร้อมแล้วนะคะ

0: นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ
1: มันทำเวรได้หรือแล้วครับครู
0: หมายความว่าไง
2: มึงเคยบอกครูเขาทำไม

0: ันน่ะไปช่วยแม่มันทำงาน
1: กลับไปทำงานบ้าน
0: กวาดด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอ่ะถูกรถชน

ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ที่มีชื่อว่ากาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะด้วยนะคะที่เผยแพร่โดยไทยประกันชีวิตนะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่6มกราคมคริสตศักราช2015นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนในเรื่องของการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้ด้วยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนชมวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกนะคะข้อมูลต่างๆที่ได้จากการฟังและดูแล้วก็เตรียมการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูด้วยนะคะเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะค่ะบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการรับชมวิดีทัศน์ลูกชายคนกวาดขยะแล้วสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามานำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะว่ามีคำตอบว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูจากตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคำถามในใบกิจกรรมกันก่อนนะคะค่ะนำเสนอใบกิจกรรมข้อที่หนึ่งนะคะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดีทัศน์นะคะวิดีทัศน์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะนักเรียนเกี่ยวข้องกับตอบช่วยตอบก็ได้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะซูเปอร์ฮีโร่เกี่ยวข้องกับลูกชายของคนกวาดขยะนั่นเองใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้างคะ
1: โรงเรียน
0: เกิดขึ้นที่โรงเรียนเกิดขึ้นที่ไหนอีกคะท้องถนนใช่ไหมคะวิดีทัศน์กล่าวถึงใครบ้าง
1: แม่
0: พรชัยเพื่อนเพื่อนของพรชัยแล้วก็คุณครูใช่ไหมคะแล้วก็บุคคลในวิดีทัศน์มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างไรคะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อย่างไรบุคคลในเรื่องที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือใครคะพรชัยพรชัยเกี่ยวข้องอะไรกับสถานการณ์เนื่องจากว่าพรชัยเป็นลูกของใครของแม่แม่ของพรชัยอะไรคะกวาดขยะก็คือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใช่ไหมคะก็คือเป็นแม่ลูกกันนั่นเองค่ะแล้วในวิดีทัศน์เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างมีใครบอกได้บ้างเดี๋ยวครูขอตัวแทนแล้วกันนะคะประกรณ์คะวิดีทัศน์เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างคะตามความเข้าใจของประกรณ์ได้เลยค่ะเหตุการณ์แรกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะจากวีดีทัศน
2: ์ครูให้เด็กนักเรียนวาดรูปซูเปอร์ฮีโร่ที่อยากเป็นครับ
0: ค่ะแล้วก็เหตุการณ์อะไรต่อคะ
2: เด็กนักเรียนวาดรูปซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่ละคนอยากเป็นครับ
0: ค่ะแล้วก
2: ็ครูตรวจงานของเด็กทุกคนครับแล้วก็เจองานของพรชัยครับ
0: ค่ะแล้วยังอย่างไรอีกคะ
2: ครูตามหาพรชัยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพรชัยต้องกลับบ้านก่อนไปช่วยแม่กวาดขยะครับ
0: ค่ะค่ะมีไหมคะ
2: แล้วก็พรชัยกลับบ้านไปช่วยแม่กวาดขยะครับ
0: ค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องลูกชายคนกวาดขยะใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการที่นักเรียนชมวิดีทัศน์ก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องราวว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเรื่องกาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะหน้าชั้นเรียนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมกันค่ะค่ะขอเสียงตัวแทนที่จะออกมานำเสนอคือสราวุธนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
3: ครับเรื่องมันตั้งแต่เริ่มแรกครับมีวันหนึ่งคุณครูให้เด็กนักเรียนทุกคนวาดรูปซูเปอร์ฮีโร่ที่ตัวเองอยากเป็นทุกคนก็เริ่มวาดยอดมนุษย์เหล็กยอดมนุษย์แม่เหล็กแต่พรชัยเนี่ยครับเขาวาดรูปเป็นรูปยอดมนุษย์ขยะซึ่งมีไอดอลเป็นแม่ของเขาครับเมื่อส่งงานคุณครูก็ได้มีการตรวจงานครับพอตรวจงานไปเรื่อยๆเจองานของพรชัยเขาจึงเกิดความคิดสงสัยว่าทำไมพรชัยถึงวาดรูปเป็นยอดมนุษย์ขยะคุณครูเลยเดินไปหาเพื่อนที่อยู่ในห้องครับพอเดินไปหาเพื่อนที่ห้องเพื่อนบอกว่าพรชัยเขากลับไปทำเวรที่อื่นแล้วแต่ที่จริงแล้วคือพรชัยต้องรีบกลับบ้านไปหาแม่ที่กำลังกวาดขยะอยู่ที่ถนนเพราะความเป็นห่วงของพรชัยเนื่องจากปีที่แล้วคุณแม่ได้ถูกรถชนจากการเก็บขยะข้างทางพรชัยจึงรีบวิ่งไปหาแม่ด้วยความเป็นห่วงและบอกให้แม่นั่งพักแล้วเดี๋ยวเขาจะทำแทนเองและนี่คือเนื้อหาสำคัญที่พรชัยรีบกลับบ้านไปหาแม่เพราะอะไรคุณครูเขาเลยรู้สึกซาบซึ้งที่พรชัยมีเป็นเด็กที่กตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะเดี๋ยวสราวุธยืนก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนนะคะที่สรุปเนื้อความจากเรื่องกาเบตแมนลูกชายคนกวาดขยะนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเ
4: การสรุปนะคะคือตอนแรกคุณครูให้วาดซูเปอร์ฮีโร่ที่เด็กๆอยากเป็นเด็กคนอื่นวาดซูเปอร์ฮีโร่มนุษย์เหล็กแล้วก็มนุษย์สายฟ้าแต่พรชัยวาดมนุษย์ขยะคุณครูเลยไปหาพรชัยที่ห้องเรียนหวังจะถามว่าทำไมถึงวาดแบบนั้นแต่กลับไม่พบพรชัยเพื่อนของพรชัยก็เลยบอกว่าพรชัยกลับไปแล้วกลับไปช่วยแม่กวาดขยะเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ของพรชัยถูกรถชนจนทำให้ทำงานลำบากคุณครูได้กลับมาดูชัยวาดอีกครั้งจนทำให้ดูว่าที่พรชัยเอาแม่เป็นฮีโร่เพราะเมื่อก่อนแม่เลี้ยงดูพรชัยมาโดยตลอดพรชัยเลยเลือกที่จะเอาแม่มาเป็นฮีโร่ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองด้วยค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองสังเกตนะคะว่าจากที่สราวุธและตัวแทนอีกหนึ่งคนพูดสรุปใจความสำคัญเนี่ยจะมีเนื้อหาสำนวนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าการสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูเนี่ยเวลาสรุปเราก็จะต้องสรุปเป็นสำนวนภาษาของเราเองแต่เนื้อหาต้องครบถ้วนแล้วก็กระชับนั่นเองค่ะค่ะพูดสรุปประเด็นเน้นสาระก็คือการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างกระชับชัดเจนนะคะซึ่งจะเป็นผลในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราหากเราพูดสรุปประเด็นสาระสำคัญได้คนฟังก็ย่อมเข้าใจเรื่องราวที่เราจะสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะบทสรุปในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนก็คือการพูดสรุปความเป็นการจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วนำมาพูดสรุปความเนื้อหาให้ครบถ้วนและกระชับนะคะโดยใช้สำนวนภาษาของตัวเองผู้เรียนควรศึกษาขั้นตอนการพูดสรุปความสำคัญนะคะโดยการสรุปความต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงของเรื่องนะคะแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็โดยใช้ทักษะการจับใจความสำคัญการสรุปความนะคะอธิบายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องเพื่อนำไปสู่การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูและสามารถนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพูดโน้มน้าวปลุกความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมรู้หลักการพูดโน้มน้าวใบกิจกรรมเรื่องประชาสัมพันธ์หน้ารู้เตรียมปากกาเตรียมกระดาษสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการพูดสรุปความไหมคะจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะฉะนั้นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องมีการจับสาระสำคัญจากเรื่องที่เราฟังและดูให้ได้แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ถ้าหากนักเรียนไม่มีข้อสงสัยอื่นใดแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกค่ะในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้นะคะจากที่เราได้ทราบแล้วว่าปริมาตรของทรงกระบอกเราหายังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะฝึกการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงกันบ้างนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคืออะไรใครจำได้บ้างนะคะสังเกตกับว่าพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนั่นให้เรานึกถึงเลยคะถูกต้องค่ะให้เรานึกถึงรูปขี้ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานะคะนำทรงกระบอกเนี่ยมาขี้ออกมาสิ่งที่เราได้จะมีฐานทั้งหมดกี่ฐานคะมีฐาน2ฐานฐานเป็นรูปอะไรเอ่ยฐานเป็นรูปวงกลมจำนวน2รูปที่เท่ากันทุกประการใช่ไหมคะส่วนด้านข้างเป็นรูปอะไรคะ
3: ส
2: ี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าสูตรในการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็คือ2พาย r ยกกำลัง2บวกด้วย2พาย r h นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะและสูตรในการหาพื้นที่ผิวด้านข้างของทรงกระบอกล่ะคะคืออะไรจำได้ไหมคะ
3: 2 pi
2: h ถูกต้องค่ะก็คือ2 pi r h นั่นเองซึ่งคือในส่วนที่เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองต่อไปค่ะและสูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกล่ะคะคืออะไร
3: 2 pi r
2: ถูกต้องค่ะก็คือสิ่งที่เราเพิ่งเรียนไปเลยใช่ไหมก็คือ pi r ยกกำลัง2 h นั่นเองต้องมี2คูณอยู่ด้านหน้าไหมคะไม่ต้องมีนะคะเพราะว่าปริมาตรของทรงกระบอกเราจะนึกถึงแค่พื้นที่ฐานคูณด้วยคูณนั่นเองนะคะซึ่งเราจะใช้แค่เพียงด้านเดียวนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคะสมมติว่าหากว่าโจทย์เนี่ยกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ทันทีหรือไม่คะได้ได้ทันทีไหมคะไม่ได้นะคะเพราะแล้วเราต้องทำยังไงอะคะเราจะหาได้ยังไงคะถ้าโจทย์ให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาเก่งมากนะคะถูกต้องค่ะถ้าโจทย์เนี่ยกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้นะคะแน่นอนเลยค่ะเราจะยังไปใช้ในการหาปริมาตรของทรงกระบอกไม่ได้ใช่ไหมคะนักศึกษานักเรียนเนี่ยจะต้องนำนะคะความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไปหารด้วย2ก่อนนะคะเพื่อให้เราได้รัศมีของฐานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจึงจะไปแทนค่าในสูตรนั่นเองนะคะโอเคแปลว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงมาให้กับเรียนได้ร่วมกันดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในตัวอย่างแรกนะคะของคุณครูบอกว่าอะไรคะถังน้ำทรงกระบอกมีรัศมี7เมตรนะคะมีความสูง19เมตรใส่น้ำไว้เพียงครึ่งถังโจทย์อยากทราบว่าน้ำในถังมีประมาณเท่าใดถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยจะทำยังไงคะข้อนี้ข้อนี้เราสามารถใช้สูตรในการหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ไหมคะ
3: ใช
2: ้ได้แต่โจทย์ต้องการทราบอะไรน้ำในถังใช่ไหมคะว่ามีอยู่เท่าไหร่ซึ่งเขาบอกแล้วค่ะว่าเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่คะเพียงครึ่งถังแต่ว่าปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยมันคือการหาทั้งหมดดังนั้นเราทำไงคะข้อนี้ถูกต้องคือการหาครึ่งหนึ่งก็คือหารด้วย2เก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำในข้อนี้พร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกค่ะในการช่วยหา โจทย์ในข้อนี้เนาะอ่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าถังน้ำใบนี้ค่ะสามารถใส่น้ำได้เต็มถังก็คือสามารถแทนในสูตรนี้ได้เลยก็คือพาย r ยกกำลัง 2h นั่นเองนะคะโดยที่คุณครูกำหนดค่าพายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7นะคะและคูณด้วย7คูณด้วย7ซึ่งก็คือ r หรือว่ารัศมีนั่นเองนะคะและคูณด้วย19ก็คือความสูงนั่นเองนะคะเรียนก็แก้สมการไปเรื่อยๆจนได้คำตอบอ่ะข้อที่เรียนช่วยครูหน่อยว่าคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่อ่ะช่วยครูคิดหน่อยค่ะว่าถ้าถังน้ำใบนี้ค่ะใส่น้ำเต็มถังเนี่ยจะได้เท่าไหร่อ่ะเรียนช่วยครูคำนวณหน่อยค่ะข้อนี้ขอลองดูค่ะอันนี้เราหากรณีที่น้ำเต็มถังก่อนใช่ไหมคะหาปริมาณน้ำทั้งหมดก่อนนะคะเราหาน้ำทั้งหมดก่อนซึ่งได้ไหมคะข้อไหนที่สามารถตัดทอนได้หนูทำได้เลยนะคะถูกต้องค่ะนะคะเพื่อนได้คำนวณแล้วนะคะว่าถังน้ำใบนี้ค่ะถ้าเราใส่น้ำได้เต็มถังเนี่ยจะสามารถบรรจุน้ำได้อยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ2,926 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถตอบคำตอบนี้ได้เลยไหมคะยังไม่ได้ครับเพราะโจทย์ถามหากว่าน้ำในถังมีปริมาณเท่าใดใช่ไหมคะแปลว่าเราต้องหาแค่ครึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าเต็มถังได้ 2,926 ลูกบาศก์เมตรดังนั้นครึ่งถังจะเหลือเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าปริมาตรของน้ำครึ่งถังนะคะก็คือจะนำ 2,926 หารด้วย2ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ 1,463 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะดังนั้นค่ะปริมาตรของน้ำในถังนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 1,463 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกมาแก้สถานการณ์ในชีวิตจริงได้ใช่ไหมคะก็คือเราสามารถทราบได้ว่าน้ำในถังเนี่ยจะมีอยู่ปริมาณเท่าใดใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมมาทำกันนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ร่วมกันหาคำตอบนั่นก็คืออะไรคะกิจกรรมค้นหารหัสลับนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะมีสถานการณ์มาให้กับนักเรียนได้ช่วยกันแก้ปัญหานะคะนะคะจากสถานการณ์ค่ะนักเรียนลองดูนะคะเขาบอกว่าในการที่เราจะเล่นดนตรีได้ดีค่ะนอกจากที่เราจะต้องฝึกฝนและขยันซ้อมแล้วนะคะเรายังต้องเรียนทฤษฎีดนตรีให้รู้เรื่องด้วยนะคะและก็เข้าใจนะคะเพื่อให้เรานั้นมีความรู้ด้านดนตรีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ความรู้ด้านดนตรีดังกล่าวถูกนำไปซ่อนไว้ในภาพนะคะนักเรียนจะต้องช่วยกันค้นหาความรู้ด้านดนตรีที่ครูได้กำหนดให้โดยใช้รหัสลับที่ได้จากการแก้ปัญหาที่อยู่ในใบกิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งเรียนแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะค้นพบว่านะคะความรู้ด้านดนตรีที่ครูกำหนดไว้เนี่ยคืออะไรนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งโจทย์ของคุณครูเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะคะให้เรียนได้ร่วมกันหาคำตอบก็คือทั้งหมด4ข้อนะคะนะคะสำหรับในตอนแรกค่ะนักเรียนเนี่ยจะต้องแสดงวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยที่ครูได้กำหนดมาให้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในข้อที่1นะคะก็จะมีโจทย์ปัญหาเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะข้อที่2นะคะข้อที่3ข้อที่4หลังจากนั้นค่ะในตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการนำคำตอบมาเติมนะคะให้สมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นในตอนที่3ค่ะก็จะเป็นการนะคะให้เรียนเนี่ยได้ระบายสีลงไปนะคะแล้วเราก็จะเกิดภาพขึ้นมา1ภาพนะคะทีนี้เรามาลองดูก่อนพร้อมๆกันทุกคนดูบนกระดานพร้อมคุณครูนะคะในข้อที่1เขาบอกว่าอะไรคะป๊อดได้เอ่ยถังน้ำดื่มทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไหร่คะ2,880 พายลูกบาศก์นิ้วและมีความสูงเท่าไหร่คะ
3: 20
2: นิ้วโจทย์ให้เราหาอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการหาเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นถังใบนี้ดังนั้นข้อนี้เราสามารถใช้ปริมาตรของทรงกระบอกหาคำตอบได้เลยไหมคะ ได้ใช่ไหมคะทีนี้ข้อแรกนักเรียนน่าจะทำได้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าข้อไหนที่เป็นโจทย์ปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามองภาพไม่ออกนักเรียนสามารถวาดภาพจำลองขึ้นมาได้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองนะคะมาดูในข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2ได้ลองอ่านโจทย์สิคะว่าคุณครูให้ทำอะไรข้อที่2อะไรคะ
3: ปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องซุ้มกระป๋องสองชนิดที่มีความจุเท่ากันและมีขนาดดังลูกจงหาความสูงของกระป๋องใบเตี้ย
2: ข้อนี้เป็นไงคะเขาบอกว่านะคะกระป๋องที่บรรจุปลากระป๋องอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่2ขนาดเนาะก็คือจะมีใบสูงกับใบเตี้ยใช่ไหมคะโดยที่นะคะกระป๋องทรงกระบอกทั้ง2ชนิดนี้มีความจุทำไมกันคะมีความเท่ากันเลยนะคะแล้วก็แต่ละทรงเนี่ยครูก็ได้กำหนดความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้อย่างเช่นใบสูงเนี่ยก็จะมีความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่เท่าไหร่คะ7เซนติเมตรและมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะ10เซนติเมตรแต่ว่าใบเตี้ยเนี่ยสังเกตดูคุณครูกำหนดความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้เท่าไหร่คะ10เซนติเมตรแล้วความสูงล่ะคะครูได้ให้มาไหมคะไม่ได้ให้ซึ่งโจทย์ต้องการอยากทราบว่าและความสูงนะคะของกระป๋องใบเตี้ยเนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราจะทำยังไงคะใช่ไหมคะเราสามารถนำอะไรคะที่เราทราบแล้วก็คือความจุของทั้งสองเท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็มาแก้สมการไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งเราจะได้ความสูงของใบเตี้ยนั่นเองนะคะในข้อที่2โอเคนะคะเรียนดูรูปภาพก็จะมองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ข้อ3เลยสำหรับในข้อที่3นักเรียนลองดูว่าโจทย์ต้องการอะไรข้อที่3ทุกคนลองช่วยครูอ่านโจทย์ข้อ3หน่อยค่ะโจทย์ข้อ3ว่าไงคะช่วยครูหน่อย

ข้อนี้เป็นยังไงคะนักเรียนมองออกไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรนักเรียนนึกถึงท่อระบายน้ำนึกถึงออกไหมคะถ้าใครมองไม่ออกคุณครูมีสิ่งที่จำลองมาให้นักเรียนลองดูนักเรียนนึกถึงว่าอันนี้เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องสร้างทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกว่าท่อระบายน้ำของเรายาวเท่าไหร่คะ45เซนติเมตรนะคะโดยที่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้เท่าไหร่คะภายใน8เซนติเมตรส่วนวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้เท่าไหร่คะ11เซนติเมตรใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกถึงว่าอันนี้คือนักเรียนมองเส้นรอบวงสังเกตดูนะคะมองดูภายนอกก่อนเนาะเส้นรอบวงภายนอกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะถ้าเราจะมองเป็นโจทย์ข้อนี้เลยสังเกตนะเส้นรอบวงภายนอกอันนี้นะคะสังเกตว่าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะเท่าไหร่11เซนติเมตรนะคะนักเรียนมองค่ะเส้นรอบวงภายในเห็นไหมคะด้านในนะคะซึ่งจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะ8สังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามหาอะไรคะของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อระบายน้ำท่อ นี้หมายความว่าโจทย์ต้องการทราบส่วนไหนโจทย์ต้องการทราบในส่วนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นหนานี้เห็นไหมพื้นที่ในส่วนนี้ในการสร้างท่อระบายน้ำเรานึกถึงท่อระบายน้ำด้านในจะต้องกวงไหมคะต้องกวงเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่านใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราหาเราต้องหาอะไรก่อนเราต้องหาอะไรก่อนคะเราต้องหาปริมาตรใช่ไหมคะของท่อระบายน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะ11เซนติเมตรก่อนเนาะหาให้แบบเต็มพื้นที่ก่อนเสร็จแล้วเราจะนำมาอะไรคะลบออกกับส่วนไหนคะลบออกกับปริมาตรของท่อระบายน้ำใช่ไหมคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนติเมตรแล้วเราจะได้ปริมาตรที่เราต้องใช้ในการเราจะได้ปริมาตรนะคะในส่วนที่เราต้องการเลยคะทำวัสดุในการทำท่อใช่ไหมคะนี่คือในข้อนี้เนาะเดี๋ยวครูจะวาดภาพเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะ

อันนี้คุณครูก็จะแรงเงาในส่วนที่เราจะต้องหาปริมาตรของวัสดุที่เราจะใช้ในการทำท่อระบายน้ำท่อนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็ให้เรียนได้มองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในข้อนี้นะคะ

นะคะโดยที่นะคะท่อระบายน้ำของเรานะคะจะมีความยาวนะคะ45เซนติเมตรค่ะนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้ข้อที่3พี่แลนพอมองออกภาพออกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ปัญหาในข้อที่4นะคะว่าโจทย์เนี่ยต้องการทราบอะไรนะคะหนึ่งข้อที่4เขาบอกว่าอะไรคะ

0: ากได้สังเกตดูว่านะคะเขาบอกว่าบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้4เมตรนะคะและวัดความลึกของก้นบ่อถึงขอบสระได้80ซมท่านได้สังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าหน่วยของข้อนี้เป็นไงคะได้สังเกตว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเราวัดความยาวได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: เมตรแต่ความลึกของก้นบ่อถึงขอบสระวัดได้เท่าไหร่คะหน่วยเป็นไงคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะหน่วยแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องทำหน่วยให้เหมือนกันก่อนจึงจะหาปริมาตรของทรงกระบอกได้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราได้แล้วค่ะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเนี่ยคือ4เมตรดังนั้นเรียนเปลี่ยนจากหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรให้ครูหน่อยเราจะเปลี่ยนได้ไงคะ1เมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ100เซนติเมตรดังนั้น80เซนติเมตรจะเป็นเท่าไหร่คะ 0.8 เมตรนั่นเองเก่งมากค่ะเมื่อหน่วยเหมือนกันแล้วเราค่อยหาคำตอบนะคะเป็นไงคะ4คอพอไหวไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูให้เรียนได้ลงมือทำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะท้ายชั่วโมงกันค่ะ

0: ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยใบกิจกรรมไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อที่1กันก่อนนะคะซึ่งข้อ1เนี่ยนักเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้แล้วนะคะข้อ1ได้คำตอบเท่าไหร่คะก็คือจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางของเรานะคะคือ24หน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นอะไรคะนะคะเป็นนิ้วนะคะนะคะเนื่องจากว่าในข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถังน้ำทรงกระบอกมีปริมาตร 2,880 พายลูกบาศก์นิ้วนะคะและทรงกระบอกของเราค่ะสูง20นิ้วนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะใช้สูตรปริมาตรของถังน้ำดื่มในการหาคำตอบได้เลยนะคะก็เหมือนกับที่เรียนได้เฉลยมาซึ่งคำตอบก็ถูกต้องนะคะเริ่มแรกนะคะเนื่องจากปริมาตรของถังน้ำดื่มเราทราบแล้วโจทย์ให้มาแล้วก็คือ 2,880 พายแล้วก็เขียนเลยนะคะก็จะเท่ากับพาย r ยกกำลัง2 h นั่นเองซึ่งโจทย์ได้กำหนดความสูงมาแล้วก็คือ20นะคะเมื่อเราได้แล้วก็ค่อยแก้สมการนะคะข้อนี้แก้สมการแล้วนะคะเราก็จะได้ว่านะคะ r ของเรารัศมีของเราจะเป็นเท่าไหร่คะข้อนี้เราได้ r เป็นเท่าไหร่คะเราจะได้รัศมีของเราหรือว่า r นะคะเป็น12นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสามารถตอบในสิ่งที่โจทย์ถามได้แล้วค่ะก็คือนะคะเราจะได้ว่าถังน้ำดื่มใบนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้นถังเท่ากับ24นิ้วนั่นเองก็คือ12บวกด้วย12นะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1นะคะโอเคข้อที่1ถูกต้องตัวถูกลงไปได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาต่อในข้อที่2กันค่ะในข้อที่2เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วนะคะโอเคเลยนะคะในข้อที่2เรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย4.9 นะคะได้ความสูงเป็น 4.9 นะคะเซนติเมตรนะคะโอเคถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนะคะในข้อที่2เขาบอกว่าปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องทรงกระบอก2ชนิดที่มีความจุเท่ากันนะคะแต่ว่ามีขนาดทำไมคะแตกต่างกันใช่ไหมคะทีนี้โจทย์เนี่ยต้องการอยากทราบความสูงของกระป๋องใบเตี้ยนั่นเองดังนั้นเราจะต้องหาทั้งใบสูงและใบเตี้ยใช่ไหมคะข้อนี้ค่ะก็เหมือนกับที่เรียนได้คำตอบมาเลยนะคะเริ่มแรกค่ะคุณครูเนี่ยก็จะกำหนดให้นะคะ R1 และ R2 ค่ะแทนรัศมีของกระป๋องใบเตี้ยและใบสูงตามลำดับนะคะและให้ H1 และ H2 ค่ะแทนความสูงของกระป๋องใบเตี้ยและใบสูงเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นค่ะในเมื่อโจทย์บอกว่านะคะกระป๋องทรงกระบอก2ชนิดนี้มีความจุเท่ากันนะคะคุณครูก็เขียนเลยค่ะความจุของกระป๋องใบเตี้ยก็จะเท่ากับความจุของกระป๋องใบสูงนั่นเองนะคะและจากสูตรค่ะเห็นไหมคะเราก็เขียนเลยนะคะเริ่มจากที่กระป๋องใบเตี้ยก่อนนะคะคุณครูก็เขียนเลยค่ะพายคูณด้วย5คูณด้วย5ซึ่ง5ก็คือรัศมีของกระป๋องใบเตี้ยใช่ไหมคะที่โจทย์ให้เส้นผ่าศูนย์กลางมา10แต่เราหาแค่รัศมีก็คือ5นั่นเองนะคะและคูณด้วยความสูงซึ่งโจทย์ก็คือบอกเลยให้เป็น H1 นั่นเองนะคะซึ่งยังไม่ทราบค่ะต่อไปค่ะความจุของกระป๋องใบสูงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพายคูณด้วย 3.5 คูณด้วย 3.5 คูณด้วย10ซึ่ง 3.5 ก็คือรัศมีของฐานใช่ไหมคะของทรงกระบอกใบสูงนั่นเองก็คือ 3.5 คูณด้วย 3.5 ค่ะแล้วก็คูณด้วย10ก็คือความสูงของกระป๋องใบสูงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาแก้สมการไปเรื่อยๆจนได้คำตอบเหมือนที่เรียนได้ตอบคุณครูนะคะนะคะนะคะแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะดังนั้นความสูงของกระป๋องใบเตี้ยก็จะเป็น 4.9 เซนติเมตรนะคะถูกต้องค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนการทำที่ละเอียดมากกว่าคุณครูนะคะคุณครูก็จะไล่มาระดับนี้นะคะทีนี้ในข้อที่3ต่อเลยนะคะในข้อที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะทำไหมคะมองภาพได้ยากใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้วาดภาพประกอบไปเมื่อสักครู่แล้วเนาะดังนั้นเหมือนเดิมค่ะถ้าข้อไหนที่เรารู้สึกว่าโจทย์เนี่ยซับซ้อนหรือว่านักเรียนสามารถมองภาพได้ยากเรียนสามารถวาดภาพจำลองขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อระบายน้ำท่อนนี้กันค่ะโจทย์เนี่ยกำหนดแล้วว่า ท่อระบายน้ำ1ยาว45เซนติเมตรนะคะและวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอกได้8เซนติเมตรและ11เซนติเมตรค่ะตามลำดับนะคะดังนั้นเราก็จะมากำหนดก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะกำหนดให้ R1 ค่ะแทนรัศมีภายนอกของท่อนะคะและ R2 ค่ะแทนรัศมีภายในของท่อนะคะและให้ H นะคะแทนความยาวของท่อนั่นเองค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำนั่นก็คืออะไรคะก็คือการที่เราจะหาปริมาตรของทรงกระบอกใช่ไหมคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่11เซนติเมตรเนี่ยนะคะลบออกด้วยปริมาตรนะคะของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะภายในอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะก็คือนำมาลบกันนั่นเองเราก็จะได้นะคะปริมาตรของวัสดุที่จะใช้ทำท่อระบายน้ำนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรียนสังเกตดูว่านะคะจากที่เราเขียนไปสังเกตดูค่ะคุณครูเนี่ยจะใช่ไหมคะคุณครูก็คือสังเกตว่าจะมีพายและ h เนี่ยที่เหมือนกันคุณครูก็เลยนะคะนำพายและ h มาไว้ด้านหน้าและก็คูณด้วยเลยคะ R1 ใช่ไหมคะซึ่ง R1 ก็คือรัศมีภายนอกของท่อนั่นเองนะคะก็คือ R1 นะคะยกกำลัง2ลบด้วย R2 ยกกำลัง2ค่ะเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยนำพายกับ h ที่เราเหมือนกันเนี่ยมาไว้ด้านนอกวงเล็บแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาแทนค่าเลยนะคะเราก็จะให้พายมีค่าประมาณ 3.14 นะคะคูณด้วย h ก็คือความสูงนะคะหรือว่าความยาวของท่อระบายน้ำก็คือ45เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะคูณด้วยอะไรคะรัศมีของท่อนั่นเองนะคะซึ่งก็คือเริ่มแรกนะคะเนื่องจากโจทย์เนี่ยให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในมานะคะก็คือ8เซนติเมตรคุณครูก็เลยให้เป็น8หารด้วย2เห็นไหมคะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกค่ะโจทย์ให้มา11เซนติเมตรคุณครูก็ให้11หารด้วย2เพราะเราต้องใช้รัศมีใช่ไหมคะแล้วก็ยกกำลัง2เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะแก้สมการตามปกติเลยค่ะเห็นไหม11นะคะเห็นไหมคะส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้เป็นเศษ121ส่วนด้วย4นะคะส่วน8ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ64ส่วน4นะคะเมื่อส่วนหน้าตาเหมือนกันแล้วเราก็นำเลยคะตัวเศษมาลบกันนะคะเห็นไหมค่อยๆแก้สมการไปเรื่อยๆนะคะ121นะคะลบด้วย64ก็จะได้57เห็นไหมคะก็ปกติเลยไล่แก้สมการไปเรื่อยๆนะคะส่วนกระทั่งเราทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะดังนั้นปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำท่อนนี้นะคะก็จะประมาณ 2013.525 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและในข้อที่4ของเรานะคะในข้อที่4นะคะโจทย์ก็บอกว่าบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านค่ะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในได้4เมตรนะคะวัดความลึกของก้นบ่อถึงขอบสระได้80เซนติเมตรค่ะต้องการที่จะทราบว่านะคะบ่อเลี้ยงปลานี้จะจุน้ำได้มากที่สุดกี่ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งจากที่ครูได้เกริ่นไปเมื่อข้างต้นเนาะว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วยความยาวเซนติเมตรเป็นเมตรก่อนใช่ไหมคะบ่อเลี้ยงปลาค่ะมีรัศมีนะคะก็คือ2เมตรนั่นเองนะคะและเราก็เปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรค่ะให้เป็นเมตรดังนั้นเราก็จะได้ว่าบ่อเลี้ยงปลานี้ค่ะมีความลึก 0.8 เมตรนะคะเมื่อหน่วยเหมือนกันแล้วเราก็มาหาคำตอบได้เลยค่ะเราก็จะได้ความจุของบ่อเลี้ยงปลาค่ะเท่ากับพาย r ยกกำลัง 2h ค่ะแล้วก็แทนค่าปกติเลยนะคะให้พายมีค่าประมาณ 3.14 ค่ะคูณด้วยนะคะรัศมีก็คือ2ยกกำลัง2ค่ะและคูณด้วย 0.8 นะคะก็แก้สมการได้เลยนะคะ2ยกกำลัง2ก็จะได้4นะคะแล้วก็คูณปกติค่ะจนนักเรียนได้คำตอบนะคะก็คืออะไรคะ 10.048 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะแต่สำหรับข้อนี้คะเลยคะถ้าคุณครูต้องการคำตอบที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราจะตอบว่าไงคะข้อนี
1: ้
0: ถูกต้องค่ะนะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่าบ่อเลี้ยงปลานี้จุน้ำได้เต็มที่ประมาณ 10.05 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะเมื่อทั้ง4ข้อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียนก็นำไปเติมนะคะในรหัสลับของเราให้เรียบร้อยเราก็จะเจอคำตอบซึ่งคำตอบของเราคืออะไรคะเกิดคะ ตัวโน้ตนะคะเก่งมากค่ะข้อที่1ค่ะเราก็นำคำตอบไปเติมเห็นไหมคะข้อที่1ข้อที่2เราก็นำคำตอบไปเติมนะคะเราเติมจนครบทั้ง4รหัสลับแล้วเราก็จะไปถอดรหัสที่รูปภาพนั่นเองนะคะเสร็จก็ได้คำตอบมาถูกต้องเองใช่ไหมคะแล้วก็แรงเงาเฉพาะในส่วนที่เป็นคำตอบที่เราหาได้ทั้ง4ข้อใช่ไหมคะซึ่งคำตอบก็จะได้แล้วนะคะนั่นคือโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะที่เป็นรหัสลับของเราค่ะเป็นไงคะข้อวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะคะแรงๆก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้เป็นพร้อมกันเลยค่ะนั่นแหละค่ะในการแก้โจทย์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกค่ะสิ่งแรกเลยเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เนี่ยวิเคราะห์อะไรนะคะโดยที่โจทย์ว่ากำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะวิเคราะห์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่าถ้าโจทย์เนี่ยมีความซับซ้อนหรือว่ายากนะคะให้เราเนี่ยวาดภาพจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของทรงกระบอกในชีวิตจริงนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำความรู้ในชั่วโมงที่เราเรียนในเรื่องของปริซึมมาใช้ด้วยนะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่11ทรงกระบอกในชีวิตจริงค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิมัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาสำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระ

ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลาและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

พันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณาธิการครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา17:00 น.โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการ4 เสาหลัก
ังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธรมิกเลขาธิการมูลนิธิพอสวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอสวในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอสวประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้มีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอด
อดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอโดรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้

เอ็มฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่งบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าดูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: วัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องการออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในใบกิจกรรมที่2นะในชั่วโมงที่แล้วในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการถูกต้องไหมทำอะไรไปคะเขียนโปรแกรมในโปรแกรมสแคชใช่ไหมนะคะตอนนั้นเรามีอะไรคะมีสถานการณ์ให้นักเรียนถูกต้องไหมคะให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมคะจากนั้นก็ทำการอะไรแก้ปัญหาตามกระบวนการการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็ทำไมคะให้นักเรียนทำไมคะทดสอบใบงานจำได้ปะทดสอบมันจะมีใบขอโทษทีนะคะใบความรู้ถูกต้องไหมคะให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติก่อนนะคะจากนั้นทำไมคะนักเรียนก็ได้ทำใบกิจกรรมที่2เรื่องอะไรคะเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะคะตอนนั้นเราจากสถานการณ์เราแบ่งเป็นกี่ฟังก์ชันกี่ฟังก์ชันคะ
1: 4
0: ฟังก์ชันมีรูปอะไรบ้างเครื่องตัดสติ๊กเกอร์มีอะไรบ้างคะตอบดังๆเลยค่ะวงกลมอะไรอีกสี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปดาวและอะไรคะห้าเหลี่ยมใช่เราก็ได้ทำการอะไรคะตั้งชื่อฟังก์ชันกำหนดหน้าที่แล้วก็คิดหลักการทำงานจำได้ไหมคะจากนั้นก็ทำไมคะได้ทดลองปฏิบัติเนาะการแก้ปัญหาในอะไรคะโปรแกรมสแครชนะคะในชั่วโมงนั้นนะคะก็อาจจะมีอะไรคะนักเรียนที่สามารถปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมของเราเนี่ยได้ครบถ้วนหรือว่าบางเครื่องก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครูให้กลับไปปรับปรุงใช่ไหมคะแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่ทำไมคะนักเรียนคิดว่านักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะนักเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตัวอย่างผลตัวอย่างที่เราได้เขียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อแรกคือกำหนดและวิเคราะห์และกำหนดฟังก์ชันจากปัญหาที่กำหนดนะคะข้อที่2เขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าและส่งค่าพารามิเตอร์นะคะข้อที่3นะคะเห็นประโยชน์และคุณค่าในการนำฟังก์ชันมาใช้เพื่อแก้ปัญหานะคะวันนี้จุดประสงค์เรามีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนดีไหมตอนนี้นักเรียนได้บัตรคำถามของครูหรือยัง
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะต้นทางเนี่ย

นักเรียนจะมีบัตรคำถามนะคะปลายทางก็ประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะปลายทางคุณครูจะทำเป็นบัตรคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้หรือจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนตอบลงไปในสมุดก็ได้หรือหน้าชั้นเรียนก็ได้แล้วแต่นะคะบริบทของห้องเรียนของคุณครูปลายทางเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะสถานการณ์หากเขียนโปรแกรมวาดรูปบ้านนึกภาพออกไหมบ้านของเราอะฮะนึกภาพออกไหมคะหลักๆบ้านต้องมีอะไรบ้างอ่ะคิดไว้ก่อนนะจะต้องแบ่งโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันใดบ้างนักเรียนเขียนลงไปในบัตรคำถามครูเลยนะคะเขียนตามความเข้าใจได้เลยนะคะมีอะไรบ้างบันทึกคำตอบลงไปเลยค่ะปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยนะปลายทางนักเรียนจะบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกของนักเรียนนะคะหรือนักเรียนจะเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบความรู้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะไปบันทึกคำตอบบนกระดานหน้าห้องก็ได้นะคะเขียนคำตอบลงไปนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะเก็บบัตรคำถามให้คืนด้วยนะคะ

เอาข้อแรกก่อนนะนักเรียนบันทึกข้อแรกก่อนนะคะทีนี้นักเรียนหันหน้ากลับมาหาครูนะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างครั้งที่แล้วทวนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเราทำเครื่องตัดสติกเกอร์ถูกต้องไหมคะเราแบ่งเป็นอะไรคะ4ฟังก์ชันเพื่ออะไรคะทำการตัดสติกเกอร์ทั้งหมดกี่รูป4รูปนะครั้งนี้เราจะต้องเอาความรู้จากที่เราฝึกปฏิบัติในใบกิจกรรมเครื่องตัดสติกเกอร์มาใช้กับโจทย์อะไรคะวาดรูปบ้านใช่ไหมเราได้ฟังก์ชันอะไรบ้างฮะอะไรนะคะตอบเลยตอบเลยตอบเลยค่ะเพื่อนบอกว่าสี่เหลี่ยมฟังก์ชันสามเหลี่ยมมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมไหนบ้านใครมีหน้าต่างมีประตูมีอะไรบ้างมีไหมมีไหมคะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วนะคะไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมนะคะนะอันนี้เป็นแนวคำตอบของครูนะนักเรียนจะแตกต่างจากครูก็ได้นะคะทีนี้ครูบอกว่าอะไรคะหากเขียนโปรแกรมวาดรูปบ้านจะต้องแบ่งโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันใดบ้างนะคะของครูเป็นอะไรคะกำแพงบ้านกำแพงบ้านนะคะมีอะไรอีกฟังก์ชันหลังคาฟังก์ชันประกอบบ้านนะคะของครูมี3ฟังก์ชันแต่นักเรียนจะเพิ่มอะไรคะประตูหน้าต่างได้ไหมได้นะคะอาจจะมีมากกว่าครูก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเห็นไหมคะถ้านักเรียนสังเกตดูนะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนพูดว่าทำไมคะเพื่อนบอกว่ามีฟังก์ชันสามเหลี่ยมและฟังก์ชันอะไรคะสี่เหลี่ยมก็สามารถประกอบเป็นบ้านได้ไหมได้แต่จะมีรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมคะฟังก์ชันย่อยที่มีมากกว่านี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะดูคำถามให้ดีนะในบัตรคำถามนักเรียนมีนะคะถ้าต้องการวาดบ้านหลังนี้สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันที่กล่าวมาแต่ถ้าหากต้องการเปลี่ยนบ้านนะเปลี่ยนขนาดบ้านนะคะหลังคาขนาดหลังคาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครั้งที่แล้วเนี้ยรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปดาวเราใส่ขนาดไหมเราใส่ขนาดของมันไหมคะอย่างรูปดาวอย่างเงี้ยเราใส่ขนาดของมันไหมครั้งที่แล้วจำได้ปะเดินหน้าเท่าไหร่คะครั้งที่แล้วเดินหน้าเท่าไหร่คะ120ใช่ไหมเดินเดี๋ยวนะเดินหน้าเท่าไหร่นะคะเดินหน้า100ใช่ไหมหมุนเท่าไหร่คะครั้งที่แล้ว120ใช่ไหมแล้วก็เดินหน้าอีกเท่าไหร่คะ100จากนั้นทำไมคะหมุน48องศาใช่ไหมลองนึกภาพตามสิถ้าเรานะจะต้องการอะไรคะเปลี่ยนขนาดบ้านขนาดหลังคาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรปรึกษาเพื่อนได้เพื่อนที่อยู่ข้างๆนะปลายทางก็เหมือนกันนะคะปรึกษาเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้ลองคุยกันสิว่าคำตอบข้อนี้จะออกมาประมาณไหนถ้าได้คำตอบแล้วเขียนลงไปเลยนักเรียนคุยกันเกี่ยวกับโจทย์นี้ได้เลยนะคะปรึกษากันได้นะบางทีเราอาจจะทำไมคะได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมถูกต้องไหมคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะคุยกับเพื่อนได้เลยปรึกษากันได้ปรึกษากันได้ครูไม่ว่า

ักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนบันทึกลงไปนะอันไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิถูกผิดไม่เป็นไรนะคะข้อนี้ตอบว่าอะไรคะอันนี้เพื่อนบอกว่าเพิ่มการเดินหน้าใช่ไหมแล้วกลุ่มทางนี้ตอบว่าอะไรคะเพิ่มขนาดนะเพิ่มขนาดเขาเรียกว่าอะไรต้องใส่ลงไปในไหนอะไรนะคะค่าที่ส่งไปไหนคะค่าที่ส่งไปในฟังก์ชันเนาะทีนี้เรามาดูคำตอบนะว่ามีส่วนถูกบ้างไหมนะคะเดี๋ยวถ้าครูนะเพิ่มแนวคำตอบแล้วนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะนะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้คำตอบคืออะไรคะต้องมีการอะไรกำหนดฟังก์ชันให้มีการรับพารามิเตอร์เป็นขนาดบ้านนะคะเราอาจจะยังไม่คุ้นใช่ไหมคำว่าอะไรคะพารามิเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการฝึกนะคะแล้วก็ศึกษาจากใบความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจดแนวคำตอบลงไปค่ะด้านหลังอาจจะยังไม่เห็นเนาะแนวคำตอบคือกำหนดให้ฟังก์ชันมีการรับพารามิเตอร์เป็นขนาดบ้านนะหรือที่เพื่อนบอกนั่นแหละนั่นก็คืออะไรคะการรับอะไรนะเมื่อกี้นี้ค่าที่ส่งไปในฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ปฏิบัติอีกทีนึงเนาะนะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูใช่ไหมเดี๋ยวท่านเรียนลองได้ปฏิบัติตามใบความรู้แล้วเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เป็นไรได้ไหมบันทึกคำตอบลงไปหรือยังคะคำถามอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยหรือยังด้านหลังเป็นไงบันทึกหรือยังโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูนะเมื่อกี้นี้เราได้ยินคำว่าอะไรพารามิเตอร์แล้วถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูนะคะการสร้างฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะนักเรียนดูตามใบความรู้ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะตรงไหนที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่เรียนคิดว่าทำไมคะสำคัญนักเรียนใช้ปากกาดินสอปากกาไฮไลท์อะไรขีดลงไปได้เลยนะคะ

0: การสร้างฟังก์ชันสามารถกำหนดให้มีการรับค่าพารามิเตอร์นะคะจะทำให้ฟังก์ชันสามารถทำงานได้หลากหลายตามค่าพารามิเตอร์ที่รับมานะคะและการเรียกใช้งานฟังก์ชันจะต้องส่งค่า argument นะคะที่ต้องการไปให้ฟังก์ชันด้วยนี่มีคำเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรคะargument ใช่ไหมนะเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าพารามิเตอร์คืออะไรใช่ไหมคะทีนี้มีคำเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงคืออะไร argument ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะโดยจำนวน argument และ parameter ที่กำหนดจะต้องเท่ากันนะคะและเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้คือข้อสำคัญนะสำคัญคืออะไรคะ argument และ parameter ที่กำหนดจะต้องทำไมคะเท่ากันและเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะคะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนเจอในใบความรู้ที่เท่าไหร่บอกครูหน่อยซิใบความรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: ใบความรู้ที่2นักเรียนจดบันทึกเพิ่มเติมแล้วก็ขีดเขียนลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังคะครูไปสไลด์ต่อไปเลยนะทีนี้ให้นักเรียนเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมาเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมาเปิดเรียบร้อยหรือยังต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าเราเคยทำไมคะเราเคยใช้งานแล้วและอีกอย่างนึงคือทุกครั้งที่เราใช้ห้องปฏิบัติการครูบอกแล้วใช่ไหมว่านักเรียนจะต้องมาทำไมคะเตรียมความพร้อมก่อนใช่ไหมคะโดยการเปิดโปรแกรมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมรอนะคะทีนี้สามารถเข้าได้ทั้งหมด2ช่องทางนะคะนักเรียนก็เลือกได้เลยตามบริบทของห้องเรียนนะคะทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวจะมีการสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติการสร้างฟังก์ชันที่มีพารามิเตอร์นะคะนักเรียนเอาใบความรู้ที่สองขึ้นมาเอามาขึ้นมาก่อนเลยเอาขึ้นมาก่อนเลยตอนนี้เอาบัตรคำถามเก็บลงไปก่อนนะคะเอาบัตรคำถามเก็บลงไปก่อนแล้วเอาใบอะไรขึ้นมาใบความรู้ขึ้นมานะคะเอาใบความรู้ขึ้นมาใบความรู้ที่เท่าไหร่คะใบความรู้ที่สองด้านหลังเอาใบความรู้ขึ้นมาหรือยังขึ้นมาแล้วนะด้านนี้ล่ะเอาขึ้นมาแล้วนะเรียบร้อยนะคะนะคะใบความรู้ที่2นะคะการสร้างฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะคะในใบความรู้นะคะจะมีตัวอย่างอะไรคะตัวอย่างโปรแกรมอะไรตัวอย่างโปรแกรมการวาดไม้ใช่ไหมคะในนั้นจะมีสถานการณ์ปัญหานักเรียนจะต้องทำไมคะลองวิเคราะห์ดูนะคะก่อนอื่นนะคะในอะไรคะในหน้าที่1กับหน้าที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพารามิเตอร์ใช่ไหมนักเรียนลองสร้างตามขั้นตอนที่เขากำหนดไว้ให้เลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองฝึกปฏิบัตินะนะคะฝึกปฏิบัติเลยลูกตามขั้นตอนนะคะในใบความรู้ที่2นักเรียนเห็นไหมมันจะมีอะไรคะสิ่งที่บอกอยู่ใช่ไหมในหน้าที่3นะคะการส่งค่าให้ฟังก์ชันเดี๋ยวครูจะสาธิตในโปรแกรมให้ดูอีกรอบหนึ่งนักเรียนทำตามก่อนนะคะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้ทำไมคะลองสร้างฟังก์ชันใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะนักเรียนไปปฏิบัติถึงหน้าที่3แล้วถูกต้องไหมคะรู้แล้วใช่ไหมว่าอาร์กิวเมนต์คืออะไรรู้หรือยังคะพารามิเตอร์คืออะไรรู้ยังรู้แล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างทำกิจกรรมต่อไปนักเรียนดูก่อนนะคะในใบความรู้เนี่ยนักเรียนจะมีอะไรคะตัวอย่างนะคะโปรแกรมวาดดอกไม้นะซึ่งจะมีสถานการณ์แนวคิดให้นักเรียนได้ศึกษานะคะนักเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนได้นะคะพอนักเรียนศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้นะคะจากนั้นทำไมคะให้นักเรียนนะดูขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะในนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรคะรหัสลำลองถูกต้องไหมเนาะนะเป็นอัลกอริทึมแบบนี้นะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะจะมีอะไรคะมีกี่ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันอะไรคะลำต้นและฟังก์ชันอะไรกีบดอกนะคะแล้วก็ทำไมคะให้นักเรียนลองศึกษาบล็อกคำสั่งนะคะลำต้นกีบดอกแล้วก็อะไรคะโปรแกรมนะจากนั้นทำไมให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่3นะแล้วก็บันทึกผลลงไปโอเคไหมคะเนาะลองอะไรคะในใบกิจกรรมที่3เขาให้ทำอะไรนักเรียนให้นักเรียนเขียนโปรแกรมวาดดอกไม้โดยมีการรับค่าขนาดและจำนวนของดอกไม้จากนั้นผู้ใช้งานได้จากนั้นทำไมคะผู้ใช้งานได้โดยส่วนที่นักเรียนจะต้องปรับปรุงจากใบความรู้มีส่วนใดบ้างและปรับอย่างไรปรึกษากับเพื่อนได้โอเคไหมคะเนาะช่วยกันบันทึกกิจกรรมนะคะแต่ทีนี้ครูขอถามนิดนึงจากการที่นักเรียนนะปฏิบัติตามใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถามอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน้าที่3เห็นไหมในกิจกรรมหน้าที่3เห็นไหมคะพารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์คืออะไรคะตอบดังๆเลยมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนแถว2แถวนี้ตอบได้นะนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่3พารามิเตอร์คืออะไรคะ
1: พารามิเตอร์คือตัวแปรที่รับค่า Q Qmenในนี้คือไซส
0: ์ไซส์ใช่ไหมทีนี้ถามเมื่อกี้พารามิเตอร์ไปแล้วใช่ไหมอาร์กิวเมนต์คืออะไร
1: อาร์กิวเมนต์คือค่าที่ส่งให้ในฟังก์ชันในนี้คือ100
0: ในใบความรู้หน้าที่3ใช่ไหมเมื่อกี้นี่คืออะไรนะพารามิเตอร์ใช่ไหมคะแล้วอาร์กิวเมนต์คืออะไรอาร์กิวเมนต์คืออะไรคะสองแถวนี้ตอบได้ไหมอาร์กิวเมนต์คืออะไรคะตอบพร้อมๆกันเลยตอบพร้อมๆกันเลยดีไหมargument คืออะไรคะตอบดังๆเลยลูกอะไรนะคะเอาใหม่อีกครั้งนึงเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมดีไหมเนาะแล้วเดี๋ยวนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมเดี๋ยวครูเดินไปให้คำปรึกษาดีไหมคะนะโอเคเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้เราปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนใครบันทึกผลกิจกรรมเรียบร้อยแล้วยกมือมีบางส่วน

0: ส่วนมีบางส่วนใช่ไหมนะคะอ่ะแล้วที่เหลือล่ะยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเมื่อกี้เนี้ยจากการที่ครูเข้าไปให้คำแนะนำนักเรียนฟังให้ดีนะคะบางเครื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอุปกรณ์ใช่ไหมแป้นพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือทำไมคะบางเครื่องโปรแกรมดีดออกเองหรืออินเทอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้นะไม่เป็นไรนักเรียนนะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียนนะคะนักเรียนสามารถเข้ามาใช้ที่ห้องปฏิบัติการนี้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็หาเวลานอกนะคะกลับไปทบทวนได้นะคะบายกิจกรรมนี้นักเรียนเดี๋ยวครูจะมาเฉลยต้นชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยต้นชั่วโมงหน้านะนะคะให้นักเรียนกลับไปนะคะเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของบายกิจกรรมให้เรียบร้อยโอเคไหมคะมาปรึกษาครูได้นอกเวลารับทราบไหมเนี่ยได้ยินไหมคะนักเรียนหยุดก่อนนะอย่าพึ่งนะคะตอนนี้อย่าพึ่งปรับปรุงโปรแกรมตามใบกิจกรรมหยุดก่อนฟังก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปนะคะปฏิบัติกิจกรรมนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็บันทึกผลให้เรียบร้อยนะคะในระหว่างก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงหน้าให้นักเรียนกลับมาทำไมคะใช้ห้องปฏิบัติการนี้ได้แล้วก็ปรึกษาครูได้โอเคไหมคะโอเคนะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะสรุปกิจกรรมนะนักเรียนรู้หลักการแล้วล่ะนะคะได้แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมนะคะหลักการทำงานที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันเป็นอย่างไรเอาเขียนลงไปในบัตรคำถามนะคะเขียนลงไปในบัตรคำถามนะคะข้อนี้ครูเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนอะไรคะต้นชั่วโมงนะนักเรียนตอบได้เลยตอบได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนตัวแทน1คนเชิญก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็วๆไปให้กำลังใจตอบตามความเข้าใจของหนูเลยนะ
1: ให้พารามิเตอร์ในการตั้งค่าเรียกใช้ตัวฟังก์ชันค่ะและส่งค่าArgument ที่ต้องการต้องเป็นข้อมูลเดียวกับกันเท่านั้นค่ะ
0: ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันประเภทเดียวกันเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มีส่วนถูกนะมีส่วนถูกนะคะปรบมือเพื่อนก่อนปรบมือเพื่อนก่อนนะเก่งมากเก่งมากนะคะแค่ทำไมคะแค่กล้าตอบก็ทำไมก็ถือว่านักเรียนได้ฝึกทักษะการตอบคำถามฝึกทักษะการวิเคราะห์แล้วนะคะกล้าแสดงออกด้วยทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นคำตอบเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกลงไปด้วยนะฝั่งนี้จดบันทึกลงไปด้วยนะนะคะเขาบอกว่าหลักการทำงานที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะคะกำหนดให้มีพารามิเตอร์ในการรับค่าและในการเรียกใช้งานฟังก์ชันจะต้องมีค่า argument นะคะที่ต้องการไปให้ฟังก์ชันในจำนวนที่เท่ากับพารามิเตอร์และเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะคะเพื่อให้ฟังก์ชันทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะในใบความรู้มีไหมเนี่ยมีไหมคะมีนักเรียนก็ขีดนะคะขีดให้ทำสัญลักษณ์ไว้เลยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปัญหาลักษณะใดจำเป็นต้องใช้การกำหนดพารามิเตอร์เพราะเหตุใดเขียนลงไป ปรึกษากันได้เพื่อนข้างปลายทางบันทึกคำตอบด้วยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดูด้วยนะคะได้ไหมคะได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยังมีคนสบตาครูแล้วอยากตอบปัญหาลักษณะใดจำเป็นต้องใช้การกำหนดพารามิเตอร์เพราะเหตุใดขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนโอเคปรบมือให้เพื่อนก่อนเร็วๆถือว่าเป็นผู้กล้า
2: เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนโดยมีการกำหนดฟังก์ชันแต่ละหน้าที่การที่เรากำหนดพารามิเตอร์จะช่วยให้โปรแกรมยืดหยุ่นตรวจหาข้อผิดพลาดได้ง่ายค่ะ
0: นักเรียนมีส่วนถูกมีส่วนถูกปรบมือเพื่อนหน่อยนะคะเสียงอาจจะเบานิดนึงไม่เป็นไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเพื่อนไปทางได้ยินแหละเมื่อกี้เนี้ยนะน่าจะเสียงชัดอยู่นะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะคำถามสรุปกิจกรรมในข้อที่2นะคะปัญหาลักษณะใดจำเป็นต้องใช้การกำหนดพารามิเตอร์เพราะเหตุใดนะคะต้องเป็นปัญหาที่ทำไมคะปัญหาในการเขียนโปรแกรมที่มีความซ้ำซ้อนนะคะหรือว่าทำไมมีขนาดยาวมากๆเลยใช่ไหมเราถึงจะต้องใช้อะไรคะใช้ฟังก์ชันแล้วก็มีการกำหนดพารามิเตอร์เนาะจำเป็นต้องทำไมคะกำหนดฟังก์ชันในการทำงานแต่ละหน้าที่นะคะโดยการกำหนดพารามิเตอร์จะช่วยให้ฟังก์ชันมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายนะคะแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของโค้ดนะคะซึ่งช่วยให้โค้ดมีประสิทธิภาพและตรวจหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นหรือว่าโปรแกรมนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์ใช่ไหมบางทีอาจจะหาข้อผิดพลาดยากไหมคะยากนะหรือว่าถ้านักเรียนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าประยุกต์การใช้งานท่านนักเรียนทำไมคะมีการกำหนดพารามิเตอร์ก็จะทำไมสะดวกขึ้นไหมก็จะสะดวกขึ้นนะคะโอเคอย่าลืมนะครูมอบหมายงานให้เราไปแล้วถูกต้องไหมคะให้นักเรียนกลับไปทำกิจกรรมให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอคำตอบกันนะคะวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะอย่าลืมเซฟผลงานของนักเรียนนะคะอย่าลืมเซฟผลงานของนักเรียนอันนี้สำคัญเลยนะถ้าไม่มีแล้วนักเรียนมาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการออกแบบโปรแกรมที่มีการรับค่าและส่งค่าฟังก์ชันในชั่วโมงที่2นะคะอย่าลืมนะนะคะนักเรียนต้องทำใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะใบกิจกรรมที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะใบกิจกรรมที่3ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะนะคะเดี๋ยวเราถึงจะมาต่อในชั่วโมงที่2ของเรื่องนี้ได้นะคะเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างล่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่2นะคะเรื่องการสร้างฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์นะคะต่อมาใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องคำนวณหรรษานะคะเราเรียนกันในห้องปฏิบัติการในชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนโอเคมั้ยคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yok Dog from Thailand Long Pui is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty wow.
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
0: เจิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบียที่ลาวดอง2ปีฉะนั้นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอันอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจขนาด
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ กำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
0: ค่ะต้องนะคะค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลากย่าทุกระดับ
0: นะมีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่น

0: อาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีน
0: ะครับ
1: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโอโดริแล้วก็เราได้จัดบงโอโดริก็ขนาดใหญ
0: ่
1: ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะถามคุณนิซาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณนิซาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1,500,000 คน
0: 1,500,000 คน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ ถ้ากงสุลใหญ่ทัพกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
0: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
0: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่า100แห่งหลังนั้นอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ตั้งก็กล่าวเจตโรก
0: ็
1: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
0: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
1: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดแด่งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
0: ค
1: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
0: ับมีความสมดุลนะคะ
1: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีๆแล้วก็แรงงานมีฝีมือจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ นักลงทุนต่างประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลาย

0: สิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: แล้วก็
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เ
1: พรา
0: ะฉะ
1: นั้
0: นผมครับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์แล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียว

0: นั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหาร
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนาง
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีนะคะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วน ถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะ ก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่กองเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากไปดำน้ำที่สุริน
1: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณทิสาโอเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
1: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั่นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียง

0: ไม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะคนแก
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะ
0: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเรียนดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้กับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วยน้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ปปิ๊บเปปิ๊บเปปิ๊บเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
3: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: แต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะเอ้าเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยเอ้าแล้วต่อเลยแล้วต่อ
2: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวาน บางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับ ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่สองฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
1: เป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะ
2: งั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะ
1: ดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละ
2: ข้าวมาแล้วครับ
1: นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหร
2: ออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
2: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
2: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
2: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
2: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันห้องโลก10+1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถออประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
4: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
2: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะ เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
2: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะ
2: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
5: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
4: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะ
2: โอเคงั้นมาดู
1: เอ้ย
5: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
2: ดีใจด้วยนะครับ
1: แหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
1: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะ
2: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
4: ตันตัน ันโอ้โหสวยงามจริงๆเหล่าอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
6: ใครอ่ะ
4: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
2: ฮะจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
4: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
1: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
4: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
2: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
4: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยย้าย

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรม

ในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: คะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนามและอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: หญิงจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเงินเงินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเงยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเงยกุยเงยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเงยเงินเงยเงินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบิวเฟิร์มบิวเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์พันธุ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จวนฟาดยังเจียนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบูเกียนจอโตยกุยบูเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าทวีหรือบังทวีโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยบูเกียนไหนบังไหมใบจีเอ้ยจ จอแอมเกยบิวเกียนไหนบังไหมใบพี่จ๋า

น้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีแองเอยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าสาเกือกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะสาเกือกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์พันธุ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่โตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วๆไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเนียวเตียนทือเบาดามเบาเนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วกึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยอีกรอบกึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดบาวเลวถี่เดนเนยยาวนิดนึงนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตม2ดวงแตมคือสแตมต่อมาจอโตยมัวหมดฟองบีก๋อสันแตมจอโตยมัวหมดฟองบีก๋อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดแตมราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหลาหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าเช่นหน้อยหล่าหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหล่าหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหล่าเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแงหน้อยหล่าแงหน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาแอมเอ๋ยบิโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกวาแอมเอ๋ยบิโอมน้องเขาน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปฮาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบน้อยไงมายโบแสเวเกโบน้อยไงมายโบแสเวเกสังเกต

0: คำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวกอนเหวินเจือตานหอกไม่มีคำว่าลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูคีโตยดอกแซกทีแอมไก่โตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเหวือเดนเหยียดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเหวือเดนเหยียดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีหนาวจุดๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีหนาวแองก่อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีหนาวแองก่อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างคีหนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคีหนาวโตยเจาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเจาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่คีหนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูริกเออเจอเอคีหนาวโตยแจ่งทีโตยแสดีซูริกเออเจอเอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เหวื่อจุดๆเหวื่อจุดๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆทั้งจุดๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเหวื่อเหนวเกิมเหวื่อแง่ยากแม่โตยเหวื่อเหนวเกิมเหวื่อแง่ยากแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่ยากคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเหวื่อหน้อยเจียนเหวื่อแซมทีวีเหาะเหวื่อหน้อยเจียนเหวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเหวื่อต๋ำเหวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเหวื่อต๋ำเหวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเหวื่อต๋ำทั้งอาบน้ำเหวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ก่าจุดๆเหลินจุดๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าหว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆและจุดๆใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกก่าเตียงถ่ายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋ยาก่าโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋ยาทั้งพ่อและแม่ต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโจโตยทิกแซมก่าบ๋องดาว่าบ๋องโจสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอิญใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นลามเอิญจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนลามเอิญจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอก ว่าฟ้าเจียนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์แองหลามเอินเดยโตยหมดลาดแองหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยัดเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหนึ่งและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอ่ะเจ้ากากแองอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหนึ่งบ้างคำว่าหนึ่งมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหนึ่งซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานที่ที่เคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเออหยาอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหงื่อยด๋าโหนบโจยทีก็เถจวนบิบาเวเออหยาเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหงื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเออหัวหินสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเออหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเมยก่าหญ่าอันเกิมเมยกาหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าว ประโยคนี้เป็นประโยคที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าตัดก่าบ้างคำว่าตัดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นตัดก่าบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะตัดก่าบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะตัดก่ากากซิงเวียนกัวโตยจัดงวานตัดก่ากากซิงเวียนกัวโตยจัดงวานสังเกตตัดก่ากับกากใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเหนียวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเดว
2: ดีกึ่ยบูเดียนอะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานมดเบาเยียวไงคง
2: แอมหนีล่าความหมดตวนทีเด่นเนย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยียว
2: หอติ่งแทวเกินอะ
1: กามเอินแอมแย่เถทีจิดีบูเดียนเจือกแย
2: ่เวิงแห่งกับลายจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะมากจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮะเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้น
3: ค่ะ
4: นะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะยังเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
3: อ๋อ ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้

0: ครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวร
1: ค่ะ
0: แต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะ
1: อ๋อ
0: สงครามเวียดนาม
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: รับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับ
1: อื
0: ดังนั้น
1: ม
0: พออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน40-50ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทย
1: อื
0: แล้วก็ให้
1: ม
0: สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้
1: อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทยคะ
0: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลน
1: อื
0: ปัจจุ
1: ม
0: บันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทย
1: อืม
0: ครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
1: อ๋อค่ะ
0: คร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: จารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย์
0: ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสําหรับชาวเวียดนามเลย
1: อื
0: นะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเต๊ตอย่างเงี้ยก็
1: ค
0: คื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: วันปีใหม่ของเวียดนาม
1: อ่
0: นะฮะ
1: า
0: หรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนาม
1: ค่ะ
0: หรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี้
1: อื
0: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองอย่างเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็ค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: รุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลน
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้ว
1: อ๋อ
0: นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนาม
1: ค่ะ
0: รวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็
0: ใช่
1: น่าจะพูดภาษาตัวเองได้
0: ใช่
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพวกหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตี
1: ใช
0: กลับ
1: ่
0: ขึ้นมาใหม
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการ
0: ใช
1: อ
0: ่
1: พยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองอาเซโย
1: อันยองอาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요พายุเดียว10ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันนี้เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคร
1: ับมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอล4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 12월ถึง12월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่1คืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันที่อิล
0: ครับ
1: ใช่ด้วยกัน
0: ว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10월11เดือน2วันที่2คือ2월21
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512월15日이에요
0: เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
0: เ
1: นียน
0: เนียน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015년
0: 2015년
1: ค่ะถ้า2016คือ2010ยุงเหยินเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล
0: ้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015년1월1일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกัน

0: านนะคะก
1: ็
0: ปีคือว่าเ
1: ย
0: น
1: เ
0: ย
1: น
0: เ
1: ย
0: น
1: เ
0: ยนเดือนคือวอล
1: วอล
0: แล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะเยนวอลอิล
1: ครับแล้วชื่อเรียกวันเหรอครับมีไหมเดือนไม่ม
0: ีมีค่ะมีแล้ววันนี้วันอะไ
1: ร
0: โอ้นี่มุสินโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสินโยอิล
1: มุสินโยอิล
0: มุสินแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มุสินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะเราตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์คือวโรวิล
1: วโรวิล
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธซูโยอิล
1: ซูโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโรอิล
1: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอโย
1: ฮวาโยอิลเอโย
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอโย
1: อีโรอินเอโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุนซี생일이언제요
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
0: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไหร่คะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
0: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
1: ย้อน28
0: กับเดือน6 6 วันที่28 28
1: 28
0: วันเสาร์ Toyoil เลยอ่ะ
1: Toyoil เลยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคุณ
0: ก็เลยชื่อ생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다คือ congratulation นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
0: ับเอาไหมคะ
1: สักท่อนนึง
0: 생일축하합니다

0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
1: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요3월15일이에요

0: 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: 안녕하세요สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกูกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโยสองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ครับ
1: แรกเกาหลีแท้ๆแล้วก็แรกจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือแรกจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชิได้ครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5시30분에 만나요 ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6
0: 7เป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าการตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มเนี่ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็จันทร์มตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ몇 시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไป몇 시에 가요 ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหบ시에 가요 가요 รู้ไปอาหบ시อาหกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาหกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โอเจนอาหกสิเอ๋ค่ะก็คือว่า
0: ไป9โมงเช้า
1: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอค่ะ
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่าย
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจันหรือว่าโอฮูโอจันกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจันก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็มองคือว่าสี
0: สี
1: แล้วก็นาทีคือว่าปุ่นเราต้องบอกสีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวสีเบียวปุ่นเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสีสิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีดูสีสามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้โห1시30분แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10시10분
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอ้โหแล้วก็โมง1โมง1시แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอ้โห1시30분แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอ้ฮูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอ้ฮูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอ้ฮูเซซีปาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋อกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋อ
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
1: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่อทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่อแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงหนังดู2ชั่วโมงหนังดูออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30분운동해요옷감량가에20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다음에갑로송초암10나티갑로그운전해요송초암10나티2시간10분운전해요그다음에
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ครับปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมงปาน걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะ

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นพระศาสตร์เอโดะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาก่อนอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะ

0: ้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยันอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิจูนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือขนาดนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเหรียงกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียงบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
3: 人も磨く、は
2: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち。
2: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今あの皆さんこういう感じで
2: 歩い
3: てますよね。
2: はい、
3: あれはみんなで皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
2: これも一つのそのルールでその統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね。
3: ただ当てるだけではなくて、その打つ、弓を放つ前の、はいはい、
2: 所作、
3: 所作が大事だ。
2: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じてることですけどもね、やはり弓道もあのそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: ไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซาโตะโดะยาซุมิชิ
2: それに集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 一本休みしたら先生後ろから借りたんですよ
3: はいはい
2: いいな
3: はい
2: はいじゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行くよはい立って
3: 中島先生
2: 負けないはいすぐ行け

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะยังค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: 辛いことがあっても続けるって、うん、そういう気持ちも少しずつなんですけれども、うん、まあ、身についてきているかなというふうに思ってます、ね、
1: 将来楽しみですね。侍と忍者を混ぜた
0: そうですね、そうですね、はい、
1: 楽しみ、すいません、今日はありがとうございます、はい、
2: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほど見てましたらびっくりしたのがすごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、剣道を教えるときに、剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
3: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
3: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあその人によって違うでしょうけど、まあいろいろこれからも大人になるといろんなことがありますから、そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね。そのギリギリのところにこう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ。それをこう。だから指導者というのは子供を教えるとか分かんない、一般の私より年上の人が今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に、自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね。だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです。
1: それは師範もそう。
3: もちろんです。師範だと言われたって、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したら、その時点でもう師範足りえない。その辺だから、よく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うから、そうですか、ぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない。そこまでやらなければいけないから、大変。一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね。そこまで。
3: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ。全くものです。人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない。不完全で。そこはよく理解してやると、一歩一歩こう修行していけると思う。まだ若いですから。
1: はい。はい。ありがとうございました。
3: はい。
1: お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆตึกโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่า KIZUNA JAPAN ค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบัน

0: ี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะฮะยุคเอโดะก็จะเป็นพระศาสตร์เอโดะอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะมาก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคนเข้ามาได้

ต่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับฮงเรียนบูโดของซันเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
3: 人も磨く、は
2: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち。
2: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてますよね。はい。あれはで皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
2: これも一つのそのルールでその統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね。
3: ただ当てるだけではなくて、
2: はい、
3: その打つ、弓を放つ前の、はい、
2: 所作、
3: 所作が大事だ。
2: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じていることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: ะไปดูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิชิ
2: それに集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 一本休みしたら先生後ろから借りたんですよ
3: はい、は
2: い、いいな
3: はい、
2: はい、じゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行くよはい、立って
3: 中島先生
2: やめないはい、すぐ行け

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: なんですけれども、うん、まあ、あの身についてきているかなというふうに思ってます、ね、
1: 将来楽しみですね。侍忍者混ぜた
0: そうですね、そうですね、はい、
1: 楽しみです。すいません、今日はありがとうございました。
2: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほど見てましたらびっくりしたのがすごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、はい、剣道を教えるときに剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
3: 漠然なことですけど、やっぱりまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
3: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあそれぞれによって違うでしょうけど、はい、うん、まあ、これからも大人になるといろんなことがありますから、そこで、まあ、そのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね、そのギリギリのところにもう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ、それをこう鍛えて、だから指導者というのは子供を教えるとか分かんない、一般の私より年上の人に今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に、自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね、だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです。
1: それは師範もそう
3: ってことですか？もちろんです、師範だと言われたって、ま、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したらその時点でもう師範足りえない、その辺だからよく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うから、そうですかぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない、そこまでやらなければいけないから大変、一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね、そこまで、
3: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ、全くものです、人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない、不完全で、そこはよく理解してやると一歩一歩こう修行していけると思うんです。まだ若いですから、
1: はい、はい、ありがとうございました、
3: はい、
1: お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับซึ่งจะออกอากาศทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีนะครับและทาง Facebook Fanpage สรานรมเรดิโอนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: มารีน่ามัสยาศิริมาตยานันค่ะ
2: แทมเมสุพันธ์ทิศิรินวงค่ะ
0: เรา3คนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับช่วงแรกนะครับมีอะไรมาฝากแฟนๆครับวันนี
1: ้ก็เหมือนพี่ชอนเล่าให้มารีน่าฟังอยู่วันก่อนว่ามันมีวันอะไรพิเศษ
0: ใช่ก็คือเมื่อวันอังคารที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีใครทราบบ้างครับว่าเป็นวันอะไร
2: วันอะไรคะพี่ชอน
0: เป็นวันความสุขสากลครับ
2: อ๋อ
0: นะครับเริ่มต้นกันด้วยความสุขเลยนะเอาความสุขมาฝากแฟนๆรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20เนี่ยครับเป็นมีนาคมเนี่ยเป็นวันความสุขสากลของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับโดยการที่ว่าคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตดีตามไปด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราคิดจะหาสาระดีๆมาฝากแฟนๆรายการใช่ไหมครับโอเค
1: ก็แต่ก็เหมือนกับจะมีข่าวไม่ดีในแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมคะวันก่อนเหมือนแทมมี่เล่าให้มารีน่าฟังเหมือนกัน
2: ใช่เมื่อวันที
0: ่เป็นข่าวอะไรครับเนี่ย
2: เป็นข่าวที่น่าเศร้ามากเลยค่ะ ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนใจคน

0: โลกเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าว BBC อัลจาซีราหรือ News 24นะคะเขาก็ได้มีข่าวเนี้ยปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะเกี่ยวกับไรโนเพศสีขาวเพศผู้ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะ
1: เพศผู้

0: ที่แทมมี่บอกว่าเป็นเพศเป็นตัวไรโนเพศผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ว่าเหมือนกับยังมีเพศอื่นอีกไหมคะ
1: มีเพศเมียอีก2ตัวค่ะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่เพศเมียไม่มีเพศผู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องพึ่งนักเทคนิคทางสัตวแพทย์นะในการผสมหลอดแก้วเพื่อที่จะไม่ทำให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์นะคะ
2: ก็คืออาจจะมีการเก็บสารพันธุกรรมนะครับเพื่อจะหวังว่าถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้มีการผสมเทียมได้ในอนาคตก็จะนำเชื้อของเจ้าซูดานเนี่ยซึ่งเป็นแรดเพศผู
0: ้
2: แรดขาวเนี่ยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซึ่งจากพวกเราไปแล้วเนี่ยมาผสมเทียมในอนาคตพวกเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะฮะให้มีเจ้าซูดานน้อยเกิดขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะจะได้ไม่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นจะไม่มีอีกแล้ว
2: เราก็เศร้าเนาะเพราะมันเกิดในยุคของพวกเราพอดีไง
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ใช่ก็การแบบสัตว์เอ็นเดนเจอร์
2: สัตว์ที่เริ่มสูญพันธุ์ไปทีละพันสองพัน
0: เอามาพูดเรื่อง positive กันไหมรู้สึกว่าจากแบบวันมีความสุขกลายเป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเรามาพูดถึงซาฟารีกันดีกว่าตามที่พี่ชองพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเรื่องซาฟารีในแอฟริกานะครับว่าจะเอามาฝากแฟนๆรายการนะฮะ
0: อ่ะพี่ชอนเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเคนยา
2: ใช่ครับดูแลเคนยาและก็แอฟริกาตะวันออก
0: ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นฝั่งที่ดังมากในด้านของการท่องเที่ยวซาฟารี
2: ใช่
0: ชอนมาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าไอ้ซาฟารีนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรละ
2: คือจริงแล้วเนี่ยคำว่าซาฟารีจริงๆนะครับก็คือแปลว่าป่าขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูหรือไปส่องสัตว์เหล่านั้นได้ในระหว่างที่ขับรถเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าเกมไดรฟ์ซึ่งในการขับรถเข้าชมในแต่ละครั้งหรือเกมไดรฟ์เนี่ยเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์ประเภทไหนบ้างแล้วเจอกี่ชนิดจะต้องไปล่าเอาเอง
1: เพราะอย่างนี้ก็ต้องแรนดอมเอาเอง
2: ต้องแรนดอมต้องส่องต้องแบบไปคอยจ้องติดตามมันนะฮะนี่คือความสนุกตื่นเต้นของการท่องเที่ยวซาฟาร
0: ีเกมไดรฟ์ใช่ไหม
2: เป็นที่มาของคำว่าเกมไดรฟ์
0: ก็เราในเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ของแอฟริกาเราจะเห็นว่าซาฟารีส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในฝั่งที่พี่ชอนดูแลก็คือฝั่งตะวันออก
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาตะวันออก
0: แล้วก็มีทางใต้
2: ทางใต้นิดนึง
0: แล้ววันนี้เรามาพูดถึง10อันดับแรกไหมที่คนแบบถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปซาฟารี1ใน10นี้หรือว่าทุกที่ในลิสต์นี้แม่ทามี
1: ่ได้โอเคอันดับแรกนะคะเป็นที่น่าสนใจก็คืออุทยานบาวินดีอิมเพอร์ทับเบิลฟอเรสต์ค่ะซึ่งอยู่ในอูกันดาค่ะใช่เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มีทั้งภูเขาไฟแล้วก็ทุ่งหญ้ารวมไปถึงน้ำตกที่สวยงามด้วย
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาภาพขึ้นมาให้ดูไหมอ่ะก็จะเห็นว่ามันป่าแบบ
2: ป่าดงดิบ
0: ใช่
2: เขียวมากเลย
0: แล้วก็แบบจะดังเรื่องกอริลลาใช่ไหม
2: มีลิงกอริลลาด้วย
0: น่าสนใจ
2: ซึ่งจริงแล้วลิงกอริลลาเนี่ยมีจะมีที่2ประเทศก็คือที่ยูกันดากับรวันดานะครับ
0: เดี๋ยวรอนว่ามารีน่ามาฝาก
2: ใน
0: ลิสต์เหมือนกัน
2: เดี๋ยวมี
0: ติดลิสต์ติดลิสต์ใช่ใช่ติดลิสต์แน่นอน
1: ต้องรอฟัง
0: ใช่ก็ที่2เรามาพูดถึงอุทยานอีโทชาค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศนามิเบียซึ่งอีโทชานี่จะดังเพราะว่าจะมีช้างที่ตัวสูงที่สุดในโลก
2: อ๋ออยู่ที่นั่นเหรอครับ
0: อยู่ที่อุทยานนี้ใช่ค่ะมันก็จะออกเป็นทางอุทยานออกแห้งๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนกับป่าของแทมมี่ก็จะมีพวกแรดดำที่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันมีตัวชีต้าเขาเรียกอะไรอะพี่ชอง
2: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีเหมือนกับไม่ใช่ภูเขาไฟแต่จะมีแบบแลนด์สเคปที่ค่อนข้างเป็นหินนะคะจะคนละสไตล์กันตามนี้เลยค่ะ
2: ตามรูปนี้เลย
0: จะค่อนข้างออกแห้งๆเป็นหินใช่ก็จะแตกต่างจากของแทมมี่นิดนึง
1: น่าสนใจเหมือนกัน
0: ใช่ก็น่าสนใจเท่ากันใช
2: ่แล้วที่สาม
1: ก็คือโชบ National Parkค่ะในบอสวาน่าค่ะเป็นอุทยานที่มีความหลากหลายทางภูมิหลากหลายทาง
2: ภูมิประเทศ
1: แล้วก็แบบมีทรัพยากรที่ดีๆแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายค่ะ
2: น่าสนใจนะครับที่บอสวาน่าก็มีอันนี้จากรูปเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปหนึ่ง
1: เป็นรูปช้างก็มีช้างตัวใหญ่ๆน่าสนใจที่นี่
0: เหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: แล้วแห่งที่4ครับ
0: แห่งที่4ก็อยู่ภายใต้ความดูแลของพี่ชอนนะคะคืออุทยานมาไซมาร่าค่ะ
2: มาไซมาร่านี่มีชื่อเสียงมากเลย
0: ดังมากดังมากมันดังมากเพราะว่าเราสามารถไปพบกับสัตว์ Big Five ของแอฟริกาได้ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูด
2: เดี๋ยวอุบไว้ก่อน
0: ใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนคือไม่น่าจะไม่พูดถึงละกันเอาเป็นว่า มาไซมาราเป็นที่ที่ดังจริงๆ
2: ที่หนึ่งที่คนไทยรู้จัก
0: ใช่ทั้งคนไทยคนทั่วโลกเลยพี่ชอนเพราะว่ามันเข้าถึงง่าย

0: แล้วก็มันมีสัตว์ Big Five ที่ในแอฟริกาถ้าไปต้องให้เจออ่ะอุ๊ไว้ก่อนลงไปคอยช่วงหน้าแล้วกัน
1: แห่งที่5ครับ
2: แห่งที่5ก็คือวาร์กเนชั่นแนลพาร์คค่ะอยู่ที่ซิมบับเวค่ะ
1: ซิมบับเว
2: อันนี้ก็จะมีทะเลทรายที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเลคแหล่งน้ำแล้วก็ป่าที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นอุทยานที่ดังมากของซิมบับเว
1: นี่ฮะแล้วแหล่งที่6ล่ะครับ
0: แหล่งที่6คือที่เซาท์แอฟริกาค่ะชื่อครูเกอร์
1: นี่ดังมากนี่ก็ดัง
0: ดังเหมือนกันใช่
1: ไม่แพ้เคนยานะคร
0: ับ ใช่จริงๆก็คือมันก็อยู่ในโซนคล้ายๆกันyou knowทางจะติดใช่ทางใต้ติดอยู่ทางนั้นซึ่งเป็นอุทยานที่เก่าที่สุดของแอฟริกาแล้วเขาถือว่าเป็นอุทยานที่ถูกเขาเรียกเมนเทนที่ดีที่สุดwell maintained
1: มีการดูแลรักษาสภาพอย่างดี
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะมันอยู่ในเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเขาค่อนข้าง give priority ในการดูแลอุทยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในอุทยานที่สามารถไปดู Big Five ได้เหมือนกันก็จะหาได้ง่าย
1: แล้วแหล่งที่7ล่ะครับ
2: แหล่งที่7ก็คือ Volcanoes National Park นะในรวันดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งป่าดิบชื้นค่ะแล้วก็มีภูเขาไฟหลายที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูภูเขาไฟก็สามารถมาที่นี่ได
1: ้มี
2: เ
1: ราภูเขาไฟให้ดูด้วย
2: อ
1: ๋อนี่ฮะลิงกอริลลาผ่านไปแล้วต่อไปแหล่งที่8
0: แหล่งที่8ของเราจะอยู่ที่ซัมเบียค่ะก็จะออกมาทางใต้เหมือนกันมันจะชื่อว่าซัมเบซีภูเขาซัมเบซีในภาษาอังกฤษคือซัมเบซีแวลลี่ซึ่งจะไม่ค่อยดังเท่ากับแถวแทนซาเนียแถวเคนยามันก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้างwild จริงๆจะอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะคือไม่ได้แปลว่าเราจะไปขับในเคนยาแล้วเจอนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอุทยานมันใหญ่มากแต่ซัมเบซีจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเลยจะรู้สึกถึงธรรมชาติจริงๆจะ wild มากแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่จะดู bird life มากพอสมควรไปดูแบบนกไปดูพวกแบบสายพันธุ์ของนกต่างๆจะเน้นไปทางนั้นมากกว่า
1: แต่ละที่ก็แตกต่างกันไป
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วแหล่งที่เก้า
2: แหล่งที่เก้าก็คืออยู่ที่ทานซาเนียครับชื่อว่าSerengeti National Park ค่ะ
1: ที่นี่ก็ดังมากครับ
2: มีขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่ามากมายที่ให้ชมได้ค่ะ
1: แห่งสุดท้ายแล้วครับมารีน่า
0: แห่งสุดท้ายเป็นที่ที่ดังมากพี่ชอนก็น่าจะรู้จักคือโกรงโกซาค่ะในการโกรงโกซาที่อยู่ที่โมซัมบิกค่ะ
1: อ๋อโมซัมบิก
0: ก็โกรงโกซาจะไม่ได้ดังแค่ด้านซาฟารีบนพื้นดินจะเป็นเกาะแล้วก็เขาเรียกอะไรmarine life ด้วยเพราะว่าเขาบอกมันมีเกาะ coral island เยอะเกาะแบบปะการังแล้วเขาจะไปดู marine life มากกว่าไปดู
1: สัตว์น้ำ
0: ใช่ไปดูสัตว์น้ำต้องขอโทษด้วยไปดูสัตว์น้ำมากกว่าไปดูสัตว์แบบที่ใช่ที่เราพูดถึงใน9ที่แรกซึ่งกรองโกซาเนี่ยก็เคยเป็นอุทยานที่ดังมากแล้วคนไปกันมากพอสมควรแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสงครามในบริเวณนั้นนะคะที่ทำให้ทรัพยากรมันไม่อำนวยต่อนักท่องเที่ยวมันก็เป็นแบบพาร์คที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานใหม่รอบหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมันน้องใหม่ที่สุดแต่ก็ดังเหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยมีเกรดนิดนึงว่าคนไทยก่อนที่จะไปแอฟริกาเนี่ยก็ต้องฉีดยา
0: ใช่ใช่
1: อันนี้สำคัญนะครับ
0: ใช่พี่ชอนช่วยอธิบายขั้นตอนในการเตรียมตัวไปแอฟริกา
1: การเตรียมตัวไปแอฟริกาสั้นๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือจะต้องฉีดยานะครับป้องกันโรคที่ควรจะต้องฉีดเลยก็คือมีป้องกันโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็ไข้กันหลังแอนนะครับ
0: แล้วอย่างเช่นถ้าเราจะไปเคนยาเนี่ยชาวไทยนี่ต้องเนื่องจากเคนยาเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในการเข้าไป access ซาฟารีอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนแนะนำว่าการขอตรวจลงตาขอวีซ่าอย่าง
1: น
0: ี้มันยากง่ายเท่าไหร่คะ
1: เดี๋ยวนี้สะดวกมากครับเพราะว่าคนไทยถ้าจะไปเคนยาก็สามารถขอวีซ่า on arrival นะครับได้ที่ท่าอากาศยานที่กรุงไนโรบีแล้วก็ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นในเคนยาครับ
0: แล้ววีซ่า on arrival นี่มันเป็นยังไงอะคะพี่ชอน
1: ก็คือแค่เรายื่นพาสปอร์ตไปแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบิน$50ก็เข้าประเทศได้เลย
0: ก็คือเขาอำนวยให้นักท่องเที่ยว
1: ใช่เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะก็ในนั้นในช่วงที่2เนี่ยเราจะกลับมาพูดกันเกี่ยวกับโดยกับซาฟารีอีกรอบนึงเหมือนกัน
1: แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ช่วงที่2เนี่ยบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์อยู่ที่เคนยามาเล่าให้กับแฟนๆรายการได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วซาฟารีเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ใช่แล้วนะครับก็มาย
1: ังไงก็ต้องฝากแฟนๆติดตามกันช่วงที่2ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงที่2นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งเคยมีประสบการณ์เดินทางในแอฟริกานะครับก็คือพี่อธิคมแดงพันนะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับก็ขอเรียกว่าพี่อ๋องแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่อ๋องช่วยแนะนำตัวด้วยครับ
3: ได้ครับสวัสดีครับผมอธิคมแดงพันนะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมยุโรปครับ
1: ครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทำไมพี่อ๋องถึงคุ้นเคยกับแอฟริกาเป็นพิเศษอะครับพี่
3: เพราะว่าได้ไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับเป็นเวลา4ปีด้วยกันนะครับก็คือจริงๆก็เพิ่งกลับมาเมื่อต้นปี
0: ครับยังสดๆร้อนๆมีเรื่องมาเล่าให้เยอะแยะเลย
3: มากเลย
1: วันนี้เลยมีอะไรมาฝากแฟนๆรายการเยอะเลยนะคร
0: ับใช่เนื่องจากอาทิตย์นี้เราจะมาพูดถึงซาฟารีใช่ไหมคะพี่ชอน
1: ใช่คร
0: ับ จากที่เราพูดกันมาแล้วเรื่องช่วงแรกเราจะมาเน้นที่ที่พี่อ๋องเคยไปละกันว่าในระยะเวลา4ปีที่อยู่ที่เคนยาเนี่ยได้ไป explore ตรงไหนของแอฟริกาบ้างจัดการเลยค่ะ
3: ครับก็ถ้าพูดถึงซาฟารีเนี่ยคำว่าซาฟารีในภาษาสวาฮิลีเนี่ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเวลาเราบอกว่าเราไปซาฟารีเนี่ยสำหรับเราก็จะนึกถึงการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ National Park ต่างๆ
1: ครับ
3: ซึ่งส่วนใหญ่ที่พี่ประจำการที่เคนยาเนี่ยก็ไป National Park ในประเทศเคนยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งจุดต่างๆของประเทศซึ่งแต่ละจุดก็จะมีภูมิประเทศมีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยแตกต่างกันครับ
0: แล้วที่ได้ไปมาทั้งหมดกี่ประมาณกี่อุทยานนะคะ
3: โอ
0: ้แสดงว่าเยอะมาก
3: เพราะพอสมควรไม่เคยนับตัวเลขตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเคนยาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมาไซมาราน
1: ะครับที่พวกเราเคยได้ยินกันนะคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
3: มาไซมาราเนี่ยเขาก็จะเป็นอุทยานที่ไม่ถือว่าใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีความสวยงามธรรมชาติแล้วก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะมีตัวสัตว์ที่ชื่อว่าวิลด์บีสต์เนี่ยคอยข้ามแม่น้ำข้ามฝั่ง
0: เหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่คร
1: ับ ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ
3: ครับ
0: wow.
3: ซึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะมีช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมของทุกปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของมาไซมารา
1: เรียกว่าอะไรนะครับมีคำเฉพาะ
3: มันเรียกว่า migration great migration
1: นะครับ
3: เพราะว่ามาไซมาราเนี่ยจริงๆมันมีชายแดนติดกับแทนซาเนียเซเลนเกติของแทนซาเนียเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยมันจะใหญ่มากและในช่วงเวลากลางปีเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยพวกวิลด์บีสต์เนี่ยมันก็จะอพยพจากแทนซาเนียข้ามฝั่งมาเคนยาแล้วก็โอ้โหจะมีเป็นล้านๆตัวเลยแล้วมันก็จะมีแม่น้ำมาล่าอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้ครับ
1: ซึ่งในแม่น้ำก็จะมีจระเข้อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อง
0: อ้าวแล้วเขาอยู่โคแฮบิตยังไงคะก็ข้ามเฉยๆ
3: ก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็จะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่
1: า
3: เพราะว่าพอเขามีปริมาณมากขนาดนี้ในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาระหว่างข้ามเนี่ยแน่นอนว่าเขาข้ามเพื่อไปหาอาหารแต่ในน้ำเนี่ยก็มีคนที่รอรับอาหารใช่นักล่าอยู่ในน้ำเหมือนกัน
0: Circle of Life
1: แค่เกริ่นนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พี่อ๋องช่วยเล่าซิว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าคนไทยอยากจะไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยจะต้องทำยังไงครับไปกับทัวร์หรือไปเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
3: อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับตอนที่อยู่สถานทูตก็จะมีคนขอคำแนะนำเยอะมากว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวต้องทำอะไรยังไงนะครับการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยถ้าเอาให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยพื้นที่เนี่ยก็คือไปกับทัวร์พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่เคนยาเองเนี่ยก็ไปกับทัวร์ง่ายที่สุดนะครับการไปอุทยานแห่งชาติการไปซาฟารีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าพักนะครับ
0: ก็เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมคะก็มีค่าเข้า
3: อุทยานแล้วก็นำรถไม่ว่าจะเป็นรถเช่ารถส่วนตัวเนี่ยเข้าไปชมสัตว์ที่อยู่ข้างใน
0: นำรถส่วนตัวเข้าไปได้เหรอคะ
3: ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรถ4 wheel ที่สมบุกสมบันแล้วก็คนขับรถเนี่ยมีความชำนาญนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเอารถของเราเข้าไปหรอกเพราะหนึ่งก็กลัวรถเราพังด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้เรื่องทิศทางภายใน
0: ที่ใช่เพราะมันไม่ได้มีป้ายคอยบอกว่าไปทางนี้ไปดูสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่สุ่มมาก
3: ใช่ครับ
1: คือเราจะไม่รู้เลยว่าในหนึ่งวันเนี้ยที่เราไปซาฟารีเนี่ยจะเจอสัตว์กี่ประเภทใช่ไหมครับ
3: ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่พี่อ๋องใช้ตอนไปที่เคนยาเนี่ยหนึ่งอุทยานนี้ใช้เวลานานไหมครับไปอยู่นานไหมอยู่กี่วันข้ามคืนหรือยังไงคะ
3: จริงๆมันสามารถมันแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ขนาดของพื้นที่บางอุทยานเนี้ยก็สามารถใช้เวลา 2วัน1คืนก็ได้แต่อย่างมาไซมาร่าเนี่ยมันพื้นที่ใหญ่ก็แนะนำว่าไปแล้วเนี่ยก็ควรอย่างน้อย3วัน2คืนนะครับแล้วก็ที่พักเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานเวลาเราซื้อแพ็กเกจทัวร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดเลยตั้งแต่ค่ารถเช่าค่าไกด์ไกด์ก็คือคนขับรถนั่นแหละแล้วก็ค่าที่พักรวมอาหารด้วย
0: ฟังดูหรูหรามากเลยค่าใช้จ่ายต้องสูงไหมคะอย่างนี้เนี่ย
4: สูงไหมครับพี
3: ่ก็ต้องยอมรับว่าการเที่ยวในแอฟริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆท่านนะครับพอดูงบประมาณที่ต้องใช้ในการท่องเที่ยวในเคนยาเนี่ยก็จะตัดสินใจว่างบเท่านี้ไปเที่ยวยุโรปดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะถ้ารวมค่าเครื่องบินด้วยอะไรด้วยก็เป็นหลักแสนเหมือนกัน
0: เป็นหลักแสนว่ะแต่ก็คุ้มใช่ไหมคะประทับใจไหมเอ่ยตอน
3: คุ้มแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนพี่ไปเนี่ยคือพี่ก็จะได้เรทของคนที่เป็นresident เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นก็จะไม่แพงเท่ากับนักท่องเที่ยวจากข้างนอกที่เข้ามานะครับ
0: ถึงได้เก็บหลายอุทยานใช่ไหมคะหลายที่มากเลย
3: มันเป็นโอกาสครับ
4: น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: ท่านี้เนี่ยเข้าใจว่าการไปเที่ยวซาฟารีเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปล่าหรือว่าการไปดูสัตว์ใช่ไหมครับท่านี้เนี่ยเวลาที่พี่ไปเนี่ยก็คือว่าได้พบกับสัตว์หลากหลายชนิดไหมครับแล้วก็ได้พบกับสัตว์ที่หายากหรือเปล่า
3: ก็แล้วแต่อุทยานด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะมีสัตว์ที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าเวลาไปเคนยาเนี่ยก็จะพูดถึงบิ๊กไฟฟ์ไม่รู้น้องเคยได้ยินหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
3: นะครับบิ๊กไฟฟ์ก็จะมีไม่รู้ไล่ครบหรือเปล่านะครับมีสิงโตเสือดาวช้างแรดแล้วก็ควายป่า
4: ซึ่งพี่อ๋องเห็นครบเรียงครับ
3: อันนี้ครบ
0: ว้าว
4: ครบแล้ว
3: แต่ก็มันดวงด้วยเพราะว่าการไปดูสัตว์เนี่ยก็ถึงเรียกว่าเกมไดรฟ์นะครับมันก็คือเหมือนกันมันบอกไม่ได้หรอกว่าการออกรถไปครั้งนี้เราจะเจออะไรมากน้อยเท่าไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1รอบหรือเปล่าถึงจะเจอครบทุกตัว
0: โอ้แสดงว่าใน3วัน2คืนที่ไปอยู่นี่ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอสัตว์ทุกตัวที่เราอยากเห็นเลยต้องไปล่าหามันเพื่อดูจริงๆ
3: ใช่เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ตามธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่สวนสัตว์เปิดมันไม่ใช่ที่ที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าตรงไหนมันอยู่อะไรยังไงคือคนขับรถก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัวว่าเอ๊ะปกติฝูงนี้มักจะอยู่แถวไหนอะไรยังไงแล้วก็ขับไปดู
0: เขาก็ต้องสุ่มบริเวณที่มันอาจจะไปกินไป
3: เวลาไหนนอนเวลาไหนล่า
0: แสดงว่าเราต้องเลือกไกด์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกไกด์ที่แบบเพิ่งไปทำปี2ปีอะไรอย่างนี้เลย
3: แต่ส่วนใหญ่เคนยาไกด์ของบริษัททัวร์ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้ข้อมูลนอกจากขับรถเขาให้ข้อมูลด้านเรื่องชีววิทยาเรื่องสัตว์อุปนิสัยที่อยู่อาศัยอะไรได้หมดเลยครบ
0: แสดงว่าได้ข้อมูลมากด้วยนอกจากจะได้เห็นสัตว์
3: ใช่ถ้าคนที่ชอบเรื่องอย่างเงี้ย
4: ชอบเกี่ยวกับสัตว์
3: จะดีคร
0: ับ แต่ต้องเป็นคนใจเย็นไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงเจอเลยเราต้องขับไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปล่าหาอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะคือพี่หองต้องแบบใจเย็นมากไหมตอนไปทริปนี้
3: แน่นอนก็คือเวลาเราไปมันก็ด้วยธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เร่งรีบเราก็เพลิดเพลินกับคือนอกจากสัตว์เนี่ยมันก็จะมีภูมิประเทศมีต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสวยงามให้เราเอนจอยไประหว่างทาง
4: อย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่พี่อ๋องถ่ายมาเองเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: อันนี้คือนกอะไรครับ
3: อันนี้ยูกันดาคราวด์เครนครับ
0: ก็จะเป็นพัชคิวล่า
3: ก็จะเป็นแต่นกตัวนี้สวยมาก
4: สวยจริง
0: นะจากรูปก็สวยมากเลยค่ะ
3: นกประจำชาติของยูกันดาด้วยถ้าดูใน
0: อ๋อเพราะฉะนั้นนี่ถ่ายจากที่ไหนอะคะ
3: อันนี้ในเคนยาเขาก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในเคนยาเหมือนกัน
4: ท่านี้อยากให้พี่อ๋องแนะนำสิว่าถ้าคนไทยอยากจะไปซาฟารีเนี่ยฤดูกาลไหนที่เหมาะที่จะไป
0: สู่ที่เคนยาละกันเนาะ
3: ครับจริงๆก็มันไปเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาไซมาร่าเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็ต้องวงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่วิวเดอะบีสต์มาเยอะแล้วก็จะมีการข้ามแม่น้ำไปใหม่ที่เล่าไปตอน
4: ช่วงที่สัตว์อพยพกันนั่นเองนะครับ
3: แต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนราคาตั๋วเครื่องบินอะไรยังไง
0: ก็คือก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงเนาะไปถึงเคนยาใช่ใช่มีข้อเหมือนมีข้อเสนอแนะให้กับคนไทยที่จะไปเหมือนกำลังจองตั๋วแล้วพร้อมไปแล้วกำลังจะไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาไปถึงเตรียมตัวยังไงเอ่ยประมาณนี้พอไปถึงแล้วอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับก็โอเคการในเข้าไปในอุทยานเนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องพึงระลึกไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของเขาก็คืออุทยานก็คือพื้นที่ปกคุ้มครองสัตว์ป่า เพราะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าก็พื้นฐานก็คือไม่ส่งเสียงดังไม่ให้อาหารเพราะว่าเขาหากินตามธรรมชาติไม่ลงจากรถเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากสัตว์สวยงามแล้วก็มีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะทำร้ายเราเหมือนกันอันนี้คือพื้นฐานของการไปเที่ยว
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะคะนี่สำคัญมากๆ
4: คือไม่ใช่ว่าจะเตรียมอาหารไปเพื่อยื่นให้กับสัตว์นี่ไม่อันนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลย
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะไปแล้วลงไปถ่ายรูปนี่มันไม่ใช่อ่ะมันคือ
4: เราไม่ได้
0: ใช่เราต้องไปรักธรรมชาติจริงๆไปชมจากไกลใช่ไหมคะ
3: ต้องมีความอดทนเพราะว่าห้องน้ำไม่ได้มีให้คุณเข้าทุกจุดเวลาหิวก็ต้องเตรียมขนม
0: ไปด้วย
3: ไม่มีร้านข้าง
0: ก็คือต้องเตรียมตัวไปเองหมดเลยต้องคือวันนึงต้องมีน้ำขนมข้าวอะไรขึ้นไปกับตัว
3: ใช่ครับถ้าไปทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้ากลับไปที่โรงแรมก็โอเค
0: แต่ความไกลอะค่ะระยะทางแบบคือถ้าเราออกไปแล้วครึ่งทางแล้วเราจะกลับมาเพื่อมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปอีกมัน
3: อันนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมรถเพราะว่าปกติก็ต้องเต็มพร้อมนะครับแล้วก็การชมสัตว์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเช้าไปเลยก็คือ6โมงอาจจะก่อน6โมงนิด
4: ๆแล้วไปเช้า
3: ใช่เพราะว่าสัตว์ก็จะออกหากินตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาแล้วก็อาจจะออกอีกทีตอนเย็นที่สัตว์หากินตอน 5-6 โมง
0: มันมีช่วงพีคทางของมันแล้วก็สามารถพักตรงกลางได้กลับมาที่โรงแรมอะไรอย่าง
4: น
0: ี้
4: ก็พักเหมือนกัน
3: ร้อนด้วย
0: ก็แล้วเราได้ยินถึงข้อที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาไปซาฟารีแล้วข้อที่เราควรทำแน่นอนเวลาไปคืออะไรบ้างคะแบบที่ห้ามมิสเลยไปแล้วต้องทำแล้วจะประทับใจแน่นอนอะไรอย่าง
3: เงี้ยต้องเป็นคนช่างสังเกตถ้าคือบางทีคนไทยเคยเห็นหลายท่านที่ไปนะครับนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยหรือว่ารอให้คนขับรถบอกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเนี่ยมันจะมีมันจะเริ่มมีการแข่งขันว่านั่งด้วยกันแล้วใครเห็นก่อนเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามข้างทางครับแล้วก็สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีใช่แล้วมันก็จะมีพฤติกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันมันจะมีแล้วถ้าคนชอบถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดีมากก็จะไปฝึกฝนกัน
0: แสดงว่าพี่หยองนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะรูปสวยมากรูปสวยจริงๆเหมือนนัทจิโออะไรสวยจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณครับก็ได้ไปฝึกพัฒนามาจากการไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวในครั้งนี
3: ้ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณพี่หยองมากเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับซาฟารีกับเราวันน
4: ี้ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับซาฟารีเยอะขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวหนูจะกลับไปจองตัวเตรียมตัวไปดีกว่า
4: จะไปเหมือนกัน
0: ไปด้วยกันค่ะพี่ชอย
4: ไปด้วยกันนะครับเราอยากเชิญชวนแฟนๆก็ถ้าสนใจก็ไปเที่ยวซาฟารีกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สถานทูตของเราที่ไนโรบีก็สามารถเป็นแบบที่กระจายข้อมูลได้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างที่พี่หยองเขาบอกไว
4: ้
0: ก็ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแอฟริกาแล้วอาจจะยากในการไปไม่มีคนช่วยที่เคนยา
4: ใช่ได้เพราะมีสถานทูตไทยที่อยู่ในไนโรบีประเทศเคนยาดูแลอยู่นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับอาทิตย์หน้าพี่ชอนว่าเราจะมานำเสนออะไรนะคะ
4: สำหรับอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินแอฟริกาครับหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็อาหารเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแนะนำกันนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบ
4: ค
0: ุ
4: ณ
0: มากเลย
4: นะคะนักคมแดงพันนะครับนักการทูตชำนาญการกรมยุโรปนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับซาฟารีในเคนยานะครับกับแฟนๆรายการของเรา
0: ค่ะแล้วส่วนนี
4: ้สำหรับวันนี้
0: ไปก่อนไหมคะ
4: เรา3คนใช่ไหมครับก
0: ็
4: ลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเจดีย์ดอชเวดากองเจดีย์ดอนะคะถ้าหากว่าเจดีย์สุเหร่ล่ะคะเรียกว่าสุเหร่เจดีย์ดอสุเหร่เจดีย์ดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่แบบพระกิสาท่าแบบนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยแบบพระนนตาวานนั้นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่แบบนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเหลี่ยตัวเมตาเหลี่ยตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเหลี่ยตัวเมอ้าวจะไปฮงสาล่ะคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็มเลยยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็มเลยจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยางกุ้งมาเป็นเนียตัวเต็มเลยนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชวีตะโกซีดีดอตวาเต็นเดชวีตะโกซีดีดอตวาเต็นเดควรไปที่จีดีชวีตะโกค่ะนะคะชวีตะโกซีดีดอตวาเต็นเดตวาเต็นเดแปลว่าตวาแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็ควรไปที่จีดีชวีตะโกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอมตยาปิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติ้นบาตะเลရှင်อื
3: มสกอเซมาရှေးဟောင်းပုံစံပစ္စည်းတွေရပါတယ်ထားပစ္စည်းတွေလည်းအစုံရှိပါတယ
2: ်တကယ်တော့ဇမတကူကြီးဖះကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွန်းပေးမလဲ
3: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
2: စေဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ဩရပါတယ်

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอก

อกว่าจนุโตมิตาสุจนุโตมิตาสุจนุหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงข้างหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคงปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกเนี้ยไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกอัมมานะคะไม่ใช่อัมม่านะคะอัมมาค่ะอัมมาต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอัมมาเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อัมมาหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ่าแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเลเมาเลก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมา

0: အောင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ကျမမောင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။เราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมี้เนี่ยอัตแอตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะหยอกสยามาโกตุ้ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်เจซุเบ้เนาะสยามาตูเลบา
1: อ๋อฮ้าวล่ะเบตุตาแหละหิง
0: มองเลยะตาบาดีนี่อาลงทมิ้นอตุตุซาพุฉิ่งทาจาโล
1: มีตาสุอาลงฉิ่งปีทมิ้นซาจาพุล่ะนุ้ยถุยไล่ดาเนาะดาสุยินแลตั้วบาสยามา
0: เจซุเบ้เนาะตั้วเน่เมเนาะ
2: เป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของ

ครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหันต์บรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ภารตะมาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายหลากหลายกว่าที่เรารู้จักเพียงแค่เป็นดินแดนของชาวอินเดียภารตะอาจหมายรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่แผ่ขยายอิทธิพลในช่วงศาสนาพราหมณ์ฮินดูรุ่งเรืองและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของผู้คนในแถบอุษาคเนเป็นกระบวนการทำให้เป็นอินเดียซึ่งคนท้องถิ่นแต่ละประเทศรับมาปรับใช้ดัดแปลงจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างแนบเนียนการดัดแปลงสร้างสรรค์ใหม่ได้ทำกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่อิทธิพลจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้กันก็ทำให้มีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนและร่วมกันสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนที่ต่างมาจากการปรับให้เป็นตัวเองมากขึ้นสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียรามายณะและมหาภารตะมีฐานะเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูที่กล่าวถึงเทพเจ้าอวตารโดยบันทึกไว้เป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกคติธรรมหลักปรัชญาอินเดียไว้ในฉากการต่อสู้ระหว่างความดีความเลวความจงรักภักดีกับการหักหลังทรยศเวลาที่ผ่านมานับพันปียังคงปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของมหากาพย์เก่าแก่ที่สุดของโลกในคัมภีร์โบราณพิธีกรรมบูชาเทวสถานงานช่างศิลป์หลายแขนงและวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นการแสดงในราชสำนักและนาฏกรรมพื้นบ้าน

0: 마모 간헤디아묘 하와레게누리웨와보라부보로예
1: ทริปนี้ทีมงานสปิริตออฟเอเชียออกเดินทางสำรวจ

0: นาฏกรรมรามายณะแห่งอุษาคเนย์เชื่อกันว่ารามายณะแต่งขึ้นก่อนมหาภารตะในชมพูทวีปกว่า 2,500 ปีมาแล้วทั้งสองมหากาพย์เป็นเรื่องของพระนารายณ์อวตารเหมือนกันทว่ารามายณะกลับเป็นมหากาพย์ที่ถูกเลือกมาตามอุดมคติของการสร้างอาณาจักรที่เทิดทูนกษัตริย์เป็นเทวราชนั่นเป็นเพราะองค์อวตารของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นพระรามเป็นผู้อยู่ในคันลองครองธรรมแยกแยะระหว่างความดีความชั่วออกเป็นฝักฝ่ายชัดเจนแถมยังมีทหารเอกหนุมานถวายความจงรักภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายตรงกันข้ามกับอวตารในร่างของพระกฤษณะของมหาภารตะที่มีการหักหลังแย่งชิงกันระหว่างพี่กับน้องรามายณะเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูราว 1,500 ถึง 1,800 ปีก่อนโดยพ่อค้าและนักบวชที่มากับเรือเดินสมุทรเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติยังไม่เกิดขึ้นดินแดนในแถบนี้จะมีความสัมพันธ์เหลื่อมซ้อนกันในเกือบทุกด้านผู้ปกครองใดที่มีไพร่พลมากกว่าก็สามารถแผ่อิทธิพลไปถึงแว่นแคว้นโดยรอบรอคอยการรวบรวมดินแดนสร้างอาณาจักรของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นผลัดเปลี่ยนอำนาจอย่างนี้ไปตามยุคสมัยต่างอิทธิพลจากอาณาจักรขอมที่รับเอาวัฒนธรรมฮินดูได้แผ่ขยายเข้าสู่อาณาจักรละโวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดศูนย์กลางจักรวาลเทพเจ้าในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรื่องราวของรามายณะปรากฏอยู่ในเทวสถานแห่งนี้ด้วยวันเวลาผ่านไปรามายณะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมความศรัทธาของผู้คนนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดรามายณะให้เข้ากับจารีตสังคมและประเพณีของชาวสยามจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่เรื่องรามเกียรติ์ที่เหมือนและความแตกต่างจากรามายณะฉบับดั้งเดิมสืบทอดต่อเนื่องและต่อมาก็ยังใช้เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ในอาเซียนของเราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นเรื่องรามเกียรติ์ก็ดีรามายณะก็ดีมันเป็นการหยิบยืมกันไปใช้ดังจะเห็นได้ว่าถ้ามันไม่มีการหยิบยืมกันไปใช้เนื้อหาไม่ต่อกันมันไม่สามารถที่จะมาเล่นโขนโรงเดียวกันได้มันมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมหากรรมการแสดงรามายณะในเอเชียก็เอาต่างๆที่เอ่ยนามมาเมื่อกี้นะพม่าลาวยวนเขมรชวามาเลเซียไทยมาเล่นโขนหรือเล่นศิลปะประจำชาติเขาต่อเนื่องกันมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันได้เลยทันทีนี่ก็จะเห็นว่าการเดินทางมันมาแล้วมันแพร่กระจายมันอาจจะคิดได้ว่าไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางแล้วมันถึงจะแพร่กระจายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นต้นครั้งบรรพบุรุษเราเลยมีความเชื่อกันว่ามหากษัตริย์ไทยเหมือนพระนารายณ์อวตารลงมาจึงเทิดเกียรติไว้ใช่ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากสิ่งต่างๆดูแค่ชื่อก่อนชื่อพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยกษัตริย์องค์แรกพระรามาธิบดีที่หนึ่งถูกไหมฮะมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเพราะคนเราผูกพันกับรามเกียรติ์เพื่ออะไรเพื่อเทิด

0: พระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยพระรามาธิบดีที่2พระรามคำแหงอย่างเงี้ยนะสมัยสุโขทัยเงี้ยพระรามคำแหงเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวพันไปถึงตรงนั้นด้วยรามเกียรติมันมีคำ2คําที่เอามาก็คือคำว่ารามกับคำว่าเกียรติใช่มั้ยคำว่าเกียรติหรือเกียรติตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นคำ2คํานะที่มาสมาทกันหมายถึงความหมายของมันก็คือการเทิดเกียรติของพระรามซึ่งพระรามเป็นตัวเอกของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติหรือรามายณะทำไมถึงบอกว่าพระรามเป็นตัวเอกแล้วทำไมถึงต้องเทิดพระรามเพราะตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเขาระบุว่าพระรามเนี่ยเป็นพระนารายณ์แบ่งภาคลงมานะฮะแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระราม
1: ซีมงเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวของโขนในราชอาณาจักรสยามจากสายตาของตะวันตกไว้ในทำนองที่ว่าโขนเป็นการร่ายรำเข้าๆออกๆตามจังหวะของเครื่องดนตรีผู้แสดงนั้นจะต้องสวมหน้ากากสัตว์หรือหน้าปีศาจและถืออาวุธประกอบการแสดงที่หนักไปทางสู้รบโรดเต้นผาดโผนซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับการแสดงโขนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน
2: รามายณะเนี่ยของอินเดียเนี่ยเราเอาเพียงเขาโครงเรื่องมาเฉยๆของไทยเรามาทำเป็นในเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเอาจารีตสังคมประเพณีความเป็นอยู่ของเราเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นถามว่ารามายณะกับรามเกียรติ์ค่อนข้างที่จะเหมือนกันบางอย่างและก็แตกต่างกันบางอย่างของเราเนี่ยเรื่องราวจะยืดยาวมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการแสดง3ประเภทด้วยกันซึ่งเป็นการแสดงของโบราณทั้งสิ้นคือการแสดงหนังใหญ่หนังใหญ่นั้นให้อิทธิพลต่อโขนคือเอาเรื่องคือเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นแล้วก็เอาเรื่องของวงดนตรีปี่พาทย์เอาการพากย์เจรจาเอาท่าเต้นแล้วก็เอาตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็คือพวกตัวแสดงต่างๆส่วนการแสดงโบราณประเภทที่2ที่โขนได้รับอิทธิพลมาก็คือการแสดงกระบี่กระบองโขนได้รับอิทธิพลจากกระบี่กระบองมาก็คือท่าต่อสู้ต่างๆและก็ท่าเรื่องของการขึ้นลอยต่างๆรับอิทธิพลมาจากการแสดงกระบี่กระบองสุดท้ายคือการแสดงโบราณที่เรียกว่าการแสดงชักนาคดึกดำบรรหรือการแสดงดึกดำบรรนั่นเองถามว่าโขนได้อิทธิพลอะไรจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรคือได้เครื่องแต่งกายแล้วก็ได้หน้ากากหรือศีรษะโขนการแสดง3ประเภทนั้นโขนได้รับอิทธิพลมาแบบเต็มๆแล้วก็ได้วิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
1: เมื่อครั้งที่พระเจ้าสินพยูชินหรือที่รู้จักกันในนามของพระเจ้าหมังระยกทัพเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาส่งผลให้เกิดการกวาดต้อนเหล่าเฉลยศึกมาสู่ศูนย์กลางอำนาจใหม่แห่งนี้โดยเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาก็มีทั้งบรรดาเชื้อพระวงศ์สยามช่างฝีมือนางละครและนักดนตรีว่ากันว่าเหล่าเฉลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาริเริ่มเล่นโขนรามเกียรติ์ขึ้นที่นี่เพื่อบรรเทาอารมณ์ความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนและในรัชสมัยของพระเจ้าสินพยูชินนี้เองที่โปรดให้เกิดการเล่นละครมหากาพย์รามายณะในพระราชวังเป็นครั้งแรกแต่บทต่างๆก็ยังคงไว้ซึ่งภาษาของชาวกรุงศรีอยุธยาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าประดุงได้มีการแปลและประพันธ์บทละครเป็นภาษาพม่ามีการปรับปรุงทั้งทำนองและบทร้องจนไพเราะสละสลวยกลายเป็นยามะซัดดอที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของที่นี่และได้ใช้เล่นในราชสำนักเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงขนาดว่ามีการยกย่องตบรางวัลอย่างงามแก่นักแสดงแต่ก็ถึงจุดตกต่ำในปลายรัชสมัยเดียวกันเนื่องจากมีการแสดงละครหุ่นเชิดเข้ามาแทนที่ประกอบกับความวุ่นวายในราชสำนักส่งผลให้ละครยามะซัดดอเสื่อมความนิยมลงไปเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักได้ขับต้อนคณะละครยามะซัดดอ ออกจากมันเดเลเหล่าครูละครนำโดยอาจารย์มุนยะดะนาโปงและอูหม่องจี้จึงได้นำคณะนักแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบางส่วนอพยพล่องใต้มาตามแนวแม่น้ำอิละวดีการเดินทางในครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของละครยามาซัดดอจากการเป็นมหรสพในราชสำนักสู่การกลายเป็นมหรสพของชุมชนทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางมาที่เมืองพญาปงประเทศเมียนมาด้วยได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือของคณะละครยามะซัดดอที่มีแหล่งที่มั่นอยู่ที่นี่เมืองพญาปงเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโดยแม่น้ำอิละวดีจะไหลผ่านตัวเมืองและออกสู่ทะเลที่จึงสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงชาวเมืองให้อิ่มท้องและอิ่มใจ

0: เมื่อเดินทางมาถึงทีมงานได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านถามหาคณะละครยามาซัดดอกอันเรื่องชื่อชาวบ้านทุกคนรู้จักดีและชี้ให้พวกเราเดินทางไปที่วัดช่วยนัดกู
1: ่ไอ้เอามาก้วยอ่างรู้ตลอดเลยคือแสอเปียงทั่วมากเอาสัวเลยไอ้ล่ะไปเดี๋ยวสายนี่เป็ดซี้ตัวมาสู้เดี๋ยวสายนี่เป็ดซี้ตัวมาสู้เองเราว่าดีออริจินัลขาวนี่เนี่ยก้าวเปียดเสร็จรู้ไม่อ่ะ
2: ดี
1: เสบีเทิงเทิงบัวแค่ๆตัว
2: ด
1: ี
2: เด
1: ี๋
2: ยว
1: สัก
2: ออริจินัลแกอะเต้เบลาวะอะเ
1: ต้ดีพยาบงยောက်ได้เนี่ยดีแซดออนเนี่ยอตุดูเวเต
2: ียเน
1: ี่ยไอ้ขาวนี่ยอซาปีรออ่ะนั้นนึงเนี่ยตะคาแล้วป่าล่ะซาปีดิเนี่ยดีขาวนี่เนี่ยขาวดอคุณขาวเนี่ยดีซาปีดิเนี่ยไอ้นั้นนึงเนี่ยนี่ภิยอป่าล่ะดีมาหลุดออกหมด
2: เบก็ล่ะ
1: มันเดลีมันเดลีนี่พี่ดูว่านี่พี่รอป่าล่ะทีโอเดนี่อูเตะลาพี่รอดีมาชื่อเนี่ยปัญญาชินเนี่ยป้องนะนั้นนี่มาป่าล่ะปัญญาชินนี่ดีเผ่ามาชื่อเนี่ยปัญญาชินนี่ปัญญาชินสรว่าดีเสียอู้อ่องเต็งโยเรียอู้อ่องเต็งตูรุเนี่ยป้องพี่รอดีเจ้าไหนเสียรออู้อ่าโลกว่าอู้เสียรออีปฐมมุระเสียรออีกูอ่ะโลกตรุเนี่ยป้องพี่รอดีมาชื่อเนี่ยโหอป้ายสู่อป้ายตาลุงเหงริบ่ลุงเหงริโหสู่พี่รอตื่นจาไป3นิดติติตื่นจาไป3นิดติติตื่นจาไปพี่มาดียามาซะกูสักกะ
0: สำนักคณะละครยามาซัดดอตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นห้องแถวขนาดกระทัดรัดมองเข้าไปด้านในทีมงานก็สะดุดตากับคุณตัวละครรามาชาดกที่แม้จะยืนอยู่นิ่งๆแต่กลับเรียกร้องความสนใจจากผู้พบเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาบ้างก็สนใจเข้ามาไถ่ถามถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวละครที่ยืนตระหง่านอยู่ในห้องโกซออูผู้รับหน้าที่ดูแลสำนักงานก็เป็นผู้ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆอย่างคล่องแคล่วด้วยประสบการณ์การรับบทราวณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นยามาซัดดอเป็นชื่อเรียกในภาษาพม่ามาจากคำว่ายามะแปลว่าพระรามและซัดดอแปลว่าชาดกยามาซัดดอจึงหมายความได้ตรงตัวว่ารามาชาดกฉะนั้นยามะซัดดอจะเล่นในเนื้อเรื่องเพียงเรื่องเดียวคือรามายณะเท่านั้น
1: เราที่มาซาปีดิโอถอดท้ายดิโอคงลงสิที่ซาปีดิอยู่จีดิท้าเกเรซาปีถอดท้ายสิไอ้ถอดท้ายดิโบมาที่ซาเอเสียดิอุมาเสียยีเสียซอจีเสียซอจีที่ยามะอนิจเตยาปีโรงอ่ะลาพี่รอที่ยงบอมาซาปีฮ้อเปียวเว่หลุดมาดาเสียซอจีဒါသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေရောကြံတဲ့တောင်ကွယ်သွားကြတဲ့တေဝါကြတဲ့လူတွေကရေးထားခဲ့တဲ့စာပေတွေရောအထောက်အထားတွေရောဒီဟိုတင်းကိုအဲ့အထောက်အထားတွေကိုအချက်လက်တွေကိုစုပြီးတော့မှဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒီသမိုင်းအချင်းချုပ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုရေးတာဒါကဒီသမိုင်းကြောင်းကဖျားပုံဘယ်လိုရောက်လာလဲဘယ်လိုရက်တည်ဆောင်လာလဲ

0: အစားဘယ်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့စကရဲဆိုတာအစားဒီတမန်ရောင်းထဲမှာပါတယ
1: ်မြေခနာละครเลือกมาลงหลักปักฐานอยู่ที่วัดช่วยนัดกูหัวโขนชุดเดียวนี้จึงถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาด้วยหัวโขนจะถูกนำมาสวมใส่ในการแสดงช่วงงานบุญออกพรรษาที่จะจัดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา9คืนเพียงปีละครั้งเท่านั้นและจะไม่นำออกมาจากที่เก็บรักษาหากไม่จำเป็นหัวโขนชุดนี้เป็นที่หวงแหนเพราะทั้งเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพบุรุษครูละครและเทคนิคการสร้างที่ช่างสมัยนี้ไม่อาจทำเทียมได้
0: ตัวดีตะคู่แล้วရှိတယ်ဆိုတာစစ်စည်းသယိုးอ่ะဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့စစ်စည်းသယိုးလုတ်တဲ့အဲ့ခေါင်းလုံးမဲ့ပညာရှင်อ่ะလဲလက်ရှိမရှိတော့ဒီခေါင်းเนี่ยရှင်းပြောရင်ဒီခေါင်းเนี่ยနန်းတွင်းเนี่ยနေอยู่ပြီးတော့လာတဲ့ခေါင်းนี่ဆိုပေမဲ့ဒီခေါင်းเนี่ยရိုးရဲအောင်တက်သိမ်းစဉ်ကာလပါလာတဲ့ခေါင်းนี่လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခေါင်းนี่ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်စည်းသယိုးမှန်ပြီးအထဲမှာအစီမံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ခစ်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးဒီလိုစက်ကူပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဒီစက်ကူခေါင်းတွေတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စောင်းကရတဲ့ပုံစံရင်းဒီမတူဒီစက်ကူခေါင်းစောင်းကရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူနေပါစေအသက်ဝင်ရင်မတူကရတဲ့ feeling မတူအဲ့ကြောင့်ဒီကောင်းအစ်စ်ကတူပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်သူ့ပုံစံတိုင်းလိုက်လှုပ်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးလှုပ်လို့လည်းမရ
1: မြေဟောခွန်ที่ใช้ในการแสดงมีเพียงแค่ชุดเดียวฝีมือของผู้มาคัดเลือกเข้าคณะละครจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะพอฝึกกันได้หากแต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสวมใส่หัวโขนได้พอดีเหมือนกับการเลือกสรรโดยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษชาวละครที่สถิตอยู่กับหัวโขน
2: 140ဆိုတော့ဖြတ်ပုံကိုရောက်တာဟု
3: တ်ကဲ
2: ့เนาะဖြတ်ပုံကိုရောက်တယ်နှစ်ပေါင်း140ရှိသွားပြီနန်းတွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြားလာလဲကျွန်တော်တို့မသိ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိသွားပြီ
3: มันมาถึงที่พญาพงเนี่ยก็ประมาณ140ปีแล้วแต่หลังแต่ก่อนหน้าเนาะเนี่ยหัวโขนพวกเนี้ยจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเค้าก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือหัวโขนที่อยู่ณที่นี้ก็คืออายุ140ปีและจะมีการเฉลิมฉลองประมาณเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะ
2: ตัวยามาอภเฝยามาอุสุบรู้คําเลยยามากรุกรุดัตตกิริกรุธรรมอาธรรม
1: ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดย่อมเป็นศูนย์กลางของชุมชนละครยามะซัดดอจึงเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างวัดละครยามะซัดดอและชุมชน
0: ที่ยงมาลุกดาก็ที่ยามะซัดเนี่ยปัดตะเกษาอยู่ก้าปะยี้ดิปิสีปิเสียดิดิเกรชั่นปิสีดิပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပစ
3: ္စည်း
0: ရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာဒီအဝတ်အစားကားတဲ့အဝတ်အစားတွေပြန်လဲပြုပြင်တယ
3: ်ပြန်လ
0: ော
3: က
0: ်
3: ပြန်ကြည
0: ့်ဒီလိုပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်ရတယ်ပြန်ဆက်ရတယ
3: ်
0: ဟုတ်တယ
3: ်နောက်ပါတာ
0: သူကနောက်ပြီးတော့ဒီကားပြဖို့အတွက်ဇက်ဝင်ကန်းတွေကိုဇက်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတောင်းညှိနှိုင်းရတယ်
3: လူ
0: ရှာရမယ်ဒီလိုလားမဟုတ်အဲ့ကားတဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာစုံပြီးတော့တောင်းတောင်းညှိုင်းရတယ်ကားဖို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပြ။အဲ့အပြင်ဟိုဒီမှာနာရေးဆိုပြီးတော့ကုညီမှုလောက်ထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီယာမအဖွဲသူအဖွဲသားတွေကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနာရေးတော်၎င်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကုညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးကြဆမ်းမာအပ်ထားတာရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိုတာသမီးတာမယာမိဘအဲ့အထီကိုကုညီပေးတယ်။သူတဦးတည်းနေမို့
1: สำหรับที่นี่ละครยามะซัดดอจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ละครที่เล่นเพียงปีละครั้งแล้วจบไปเพราะละครยามะซัดดอนั้นได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านเมืองพญาปงไปแล้วไม่มากก็น้อยในตอนต่อไปเส้นทางรามายณะจากอินเดียสู่เกาะชวา ได้รับเอาศิลปะการแสดงที่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการแต่งกายที่เร้าใจโลดเต้นไปกับจังหวะท่วงทำนองของดนตรีกาเมลัดและยังนิยมแสดงการเชิดหุ่นที่เรียกว่าวายังกูลิตโดยหยิบยกเอาท้องเรื่องจากสองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะประสานกับศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายในเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จากราชสำนักถึงชุมชนในเมืองโซโลสุรากาตาประเทศอินโดนีเซีย

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดี่ยวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ได้จากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็

ขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Path แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะพิงนัดเพื่อนของพิงไว้ค่ะเพื่อนของพิงทั้ง3คนนะคะเรียกได้ว่าต่างคนต่างแนวต่างสไตล์รับรองค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากจะรู้จักกับพวกเขากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สำหรับเพื่อนคนแรกของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบคนนี้เป็นคนที่หล่อล่ำมากค่ะบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาอ่อนกว่าอายุจริงมากส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาเลยค่ะ
1: ไม่ต้องแล้วครับ
2: ไม่ต้องช่วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันดีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: และนี่ก็คือคุณปู่แบนเพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะคุณปู่แบนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: นี่คุณปู่แบนเปิดร้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะ
1: ทุกวันครับ
2: ทำไมถึงอยากจะตัดผมอะคะ
1: ชอบที่อยากจะเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ย
2: เราไปฝึกที่ไหนอะคะ
1: ไปขอฝึกกับด้านชดนาคปานเสือเขาเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ไปขอฝึกกับเขา
2: แล้วมาตั้งร้านเองนี่ประมาณอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ประมาณ22 23 23ได้อ๋อ
2: คือ23ก็มีร้านตัดผมเป็นของตัวเองแล้วใช่มั้ยคะ
1: เริ่มสตาร์ทโต๊ะเดียวก่อนนั่นแหละขั้นแรก
2: แต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัดผมอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือปู่เนี่ยเล่นกล้ามด้วยถูกมั้ยคะ
1: ครับ
2: แล้วปู่เริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: พ.ศ. 2500เนี่ย
2: 2500คือตอนนั้นปู่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็15
2: อ๋อก็คือ15ปีเริ่มเล่นกล้ามแล้วแล้วเล่นนานไหมคะกว่าจะได้กว่าจะออกมาเป็น
1: โอ
2: ้
1: โหมันจะไปออกได้แล้วครับมันเด็กๆมันไม่มีอะไรเลยการบำรุงการรักษากล้ามเนื้อเรายังไม่รู้มวลภาวะของกล้ามเนื้ออะไรซะอะไรเงี้ย
2: แล้วทำไมตอนที่เราเล่นกล้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเข้าไปประกวดชายงามอะคะ
1: มันเล่นเต็มที่แล้วช่วงบนมันใหญ่แล้วทีนี้มันเต็มที่แบบคล้ายๆต้นไม้ก็เป็นเรื่องสมบูรณ์เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็เลยอยากจะลองมีความลองขึ้นเวทีดูบ้างเนี่ย
2: แล้วก็ประกวดชายงามมาเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: ครับประกวดเลยประกวดที่นครสวรรค์ได้ที่หนึ่งเหมือนกันได้ชนะเลิศ
2: ได้มากี่รางวัลคะเนี่ย
1: โอ้โหถ้าจะรับกันมันร่วมร้อยรางวัลนะครับ
2: โหเป็นร้อยเลยเหรอคะแล้วตอนนี้ปู่ยังประกวดอยู่ไหมคะ
1: ประกวดอะไรไม่ไหวแล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ไม่ได้ประกวดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังออกกำลังกายยังเล่นกล้ามต่อไปใช่ไหมคะแล้วปู่แบ่งเวลายังไงอะคะเพราะว่าปู่ต้องตัดผมด้วยถูกไหมคะแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วย
1: ก็พอตัดผมเสร็จตอน5โมงเย็นผมก็ไปอาบน้ำผ้า6โมงเย็นเริ่มเล่นละ
2: แล้วไปเล่นที่ไหนอะคะ
1: ที่ค่ายผมเนี่ยนะครับ
2: ปู่มีค่ายเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะ
1: ครับผม
2: ก็คือที่บ้านมีค่ายด้วย
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงตามปู่ไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวให้ปู่สอนพิงด้วยดีกว่า
1: ได้ครับ
2: อยากจะเป็นนักเพาะกายบ้าง
1: ได้ครับ
0: จากที่พิงสังเกตเห็นปู่ยังดูคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70กว่าแล้วพิงคิดว่าคงเป็นเพราะปู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพิงเห็นแล้วก็อยากจะแข็งแรงแบบปู่บ้างอย่างนี้ต้องตามไปดูเคล็ดลับการออกกำลังกายของปู่กันค่ะ
2: ถึงยิมของปู่แบนเรียบร้อยแล้วค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะยิมนี่มีชื่อไหมคะปู
1: ่มีชื่อครับดำรงยิมครับ
2: ชื่อดำรงยิมนะคะ
1: อ
2: ุปกรณ์นี่ก็มีเยอะอยู่นะคะมีอุปกรณ์หลากหลายเลย
1: ก็มีดัมเบลบาร์เบล
2: ค่ะอันนี้ปู่เก็บค่าเข้าไหมคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้
1: ก็วันละ10บาทครับ
2: วันละ10บาทเองเหรอคะ
1: ครับผม
2: แค่10บาทก็คือเล่นได้ตลอด
1: แล้วแต่คุณจะเล่น3ชั่วโมงก็ได
2: ้ก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: คร
2: แล้วฝั่งนี้นี่คือเครื่องอะไรเหรอคะ
1: เป็นเครื่องดึงปีกครับ
2: เครื่อง
1: แล้วก็เล่นไหล
2: ่ฮะคือตรงช่วงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ช่วงนี้ช่วงตรงปีกตรงนี้ได
2: ้อ๋อช่วงตรงนี้ด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงไหล่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูขอลองเล่นหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับโอเคเลย
2: แต่ปู่ต้องสอนหนูหน่อยนะ
1: ครับ

0: เหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักคุยกันก่อนดีกว่าหนูม
1: ี
0: เรื่องจะถามปู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: โอ้โหลีลาของปู่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
0: ปู่นี่เยอะมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เขามารวมตัวกันได้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยปากต่อปากเขาก็ถามบอกกันมาเรียกว่าเขาก็มาเล่นกันนะ
0: คือตั้งแต่ปู่เปิดยิมวันแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนนึงรู้แล้วก็พูดต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทำไมอยู่ๆปู่ถึงเปิดยิมขึ้นมาคะ
1: ก็ที่ใจรักที่ว่าที่พูดเนี่ยมาเล่นมาเรื่อยๆมันก็ก่อเล็กก่อน้อยมาเรื่อยๆเครื่องมือนอนนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยก็มารวมๆเล่นๆกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรูปร่างอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือทั้งหมดนี่คือเป็นที่ปู่เล่นมาแล้วก็สะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: สะสมด้วยแล้วก็มีคนเขาให้ด้วยบางทีเขาให้มา
0: แล้วปู่คิดว่าปู่จะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คะปู่จะเล่นกล้ามจะเข้ายิมอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่
1: ครับก็คิดว่าถ้ายกไม่ไหววันนั้นแหละครับคุณ
0: รอยกไม่ไหวก่อนใช่ไหมคะ
1: ยกไม่ไหว
0: แต่ตอนนี้นี่ไม่มีวี่แววว่าจะยกไม่ไหวเลย
1: ยังได
0: ้ยังแข็งแรง
1: เพราะเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยก้าวต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พี่อยากจะให้ปู่พูดกับเพื่อนของคุณปู่ทางบ้านหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำอยากให้ปู่พูดเชิญชวนมาออกกำลังกายกัน
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่อยากจะมาออกกำลังกายถ้ามีโอกาสมาหาผมถ้าอยู่ที่บ้านมาไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรคุณเริ่มใหม่ได้เลยนะครับเริ่มเล่นเบาๆก่อนครับเริ่มบริหารแล้วก็บำรุงด้วยอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับและอีกอย่างนึงฮะฝากไว้ด้วยว่าจิตใจต้องมีความสนุกในตัวในใจอ่ะอย่าไปคิดอะไรเอาเรื่องสนุกๆมาใส่สมองเรามันจะได้สุขภาพดีขึ้นไปฮะเนี่ยผมฝากไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือเราก็ต้องดูทั้งความเหมาะสมของร่างกายตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
1: ครับนั่น
0: แหละแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกินอาหารที
1: ่นั่นแหละอย่าอดนอนครับ
0: เหมาะสมใช่ไหมคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกาย
1: นั่นแหละ
0: ค่ะแล้วเนี่ยล่ะค่ะคือคุณปู่ที่สามารถยังออกกำลังกายได้อยู่แม้ว่าจะอายุแบบมากกว่าพิง
1: สู้เท่านั้น
0: เพ้อแข็งแรงกว่าพิงอีกนะคะวันนี้เนี่ยได้ทั้งความสุขได้ทั้งเหงื่อเลยค่ะต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
3: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนอายุมากขนาดนี้แล้วยังเล่นอยู่ทำให้ผมนี่อยากจะเล่นเหมือนสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อผม
4: คิดว่าปู่อายุเยอะขนาดนี้นะครับเขายังเล่นได้ขนาดนี้อ่ะผมก็อยากจะเล่นได้เหมือนเขาบ้างครับเพราะว่าเขาก็คือแรงบันดาลใจของผมคนนึงครับ
5: พอเห็นปู่แบดแล้วอยากให้คนทางบ้านนี่มาออกกำลังกายปั่นจักรยานด้วยกันเดินด้วยกันวิ่งด้วยกันเต้นแอโรบิกด้วยกันเนี่ยมีความสุขร่างกายแข็งแรงอีกครับ
2: ดูเหมือนอายุจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับปู่เลยนะคะแค่มีใจรักและรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองก็ทำให้ปู่แบนทำในสิ่งที่คิดว่าผู้สูงอายุในวัย70กว่าไม่สามารถทำได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้พิงคิดว่าทุกคนควรที่จะลองหาสิ่งที่รักและลงมือทำแบบปู่แบนนะคะ
6: ดำรงยิ้ม
7: ถ้าพูดถึงสถิติของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 17% แล้วนะคะถ้า 17% เนี่ยถ้านับเป็นตัวเลขก็คือประมาณ11ล้านเศษๆละขณะนี้จากยอดของประชากรทั้งประเทศก็ประมาณ66ล้านนะคะจริงๆเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็อีก4ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า complete aged society คือ 20% แล้วก็นับไปอีก10ปีก็คือ14ปีข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นนะคะก็คือเกือบ 30%ของคนไทยเป็นผลจากการที่ในอดีตเนี่ยเรามีลูกเยอะก็มาเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้ถ้านับง่ายๆนะคะคนที่อายุประมาณเกือบ50ตอนเนี้ย48 47 50นับไปอีก10ปีข้างหน้าค่ะ หรือ10กว่าปีข้างหน้าก็จะไปเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุในเวลานั้นคำจำกัดความของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเราใช้กฎหมายผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546อันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุที่เกิดการได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมองเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ช่วยเหลือหลักๆที่เราได้ยินเสมอนะคะก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีซึ่งบ้านเราเนี่ยต้องชื่นชมมากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลฟรีนะคะ

0: ของพิงค์คนนี้เป็นผู้หญิงค่ะและสิ่งที่เขาเลือกทำก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นเจ้าแม่กิจกรรมตัวยงเลยค่ะ
1: คุณย่าคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้
2: นี่เพื่อนอาสาต่างวัย
1: ค่ะและนี่แหละค่ะเพื่อนต่างวัยที่พิงค์พูดถึงค่ะคุณย่าโกศลนั่นเองค่ะอันนี้คุณย่าทำจิตอาสามานานหรือยังอะคะ
2: โอ้10กว่าปีแล้วล่ะที่ทำมา
1: ค่ะ
2: ก็อาสามาทุกอย่างคือว่าเป็นจิตอาสาทำทุกอย่างที่ไม่ได้เงินที่ได้เงินไม่ได้ทำ
1: แล้วตอนนี้นี่คิดยังไงคะที่มาทำจิตอาสาอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลย
2: เวลาที่เหลืออยู่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้จะทำตัวให้แบบว่าคนแก่ยังมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ
1: แล้วหลังจากที่เรากวาดลานวัดแล้วเราจะทำอะไรกันต่อคะ
2: ตอนนี้ต่อจากลานวัดเราจะขึ้นบนศาลานะคะศาลานั้นเป็นศาลาที่ว่าเวลาจัดพิธีงานศพแขกก็ต้องนั่งตรงนั้นเราก็จะไปช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี
1: ้
2: ที่นั่งให้กับแขกที่มาจะได้ไม่เลอะฝุ่นนั่งแล้วจะได้ไม่เลอะเทอะ
1: พิงว่าพิงขึ้นไปตรงทำความสะอาดวัดก่อนเลยกว่าตรงนี้เหมือนจะเสร็จมาแล้วพิงว่า
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ดีไหมคะ
2: ค่ะทำความสะอาดเก้าอี้นี้ก่อนที่นั่งนี้ทำให้สะอาดก่อน
1: แล้วคุณย่าทำอย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยหรอคะ
2: โอ้ไม่เหนื่อยนะคะ
1: คนอื่นเขาคงนอนอยู่บ้านเฉยๆ
2: ใช่มันทำแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับสังคมคือได้ช่วยแบ่งเบาที่เราอย่างเรามาทำที่วัดวันนี้นะคะเรามาทำตรงนี้มันก็เหมือนได้แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดมันต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลวัดได้กี่คนเขาทำตรงนี้เขาน้อยกว่าเขาทำทุกวันเขาแต่เรามาอาสาช่วยเหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำอยู
1: ่แล้วอย่างนี้คนอื่นเขายังบอกว่าคุณย่านี่ดูแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรอะไรเงี้ยคุณย่าจะบอกว่าการทำจิตอาสานี่เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะในการที่ช่วยให้เรายังรักษาสุขภาพตัวเองได้อยู่
2: ใช่เลยการออกกำลังมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายทำจิตอาสาเนี่ยเราได้ทำงานแล้วทำให้เรามีความสุขแต่เราก็เลยเหมือนว่าจากปากของผู้คนนะคนอื่นนะเขาทักว่าคุณย่าดูสาวขึ้นดูหน้าตาสดใสเพราะว่าเราทำ

0: จิตอาสานี่เราคือทุกคนเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็จะออกทางสีหน้าทางอาการที่ว่า
1: เหมือนมาจากข้างใน
0: ใช่จากข้างในมันเป็นการทำให้เราสุขภาพดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นผลบุญหรือเปล่าที่เราอาสาช่วยสังคมแล้วทำให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราดีเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องทานยาแก้ไข้แก้ปวดเพราะไม่เคยเป็นอะไรที่ว่าต้องทานยาอะไรอย่างนี
1: ้และเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับความสวยแถมยังสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะไปเดี๋ยวเราทำกันต่อดีกว่า
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคุณย่าเป็นคนเพื่อสังคมตัวจริงค่ะทำทุกอย่างจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิงค์นี่ทึ่งเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณย่าได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
1: เราก็จัดเสียงตามสายกันตรงไหนคะคุณย่า
3: จัดตรงนี้แหละค่ะ
1: จัดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จัดตรงนี้เลยค่ะเพราะเสียงของเราสามารถไปได้ทุกซอยของในชุมชน
1: ใช้อุปกรณ์แค่นี้เลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้ววิธีการจัดนี่จัดยังไงคะ
3: จัดก็ถ้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเรื่องอะไรเราก็จะเอามาที่เราไปอบรมมาหรือประชุมมาที่เราได้รับความรู้อะไรใหม่ๆหรืออะไรนี้เราก็จะมาพูดออกเสียงตามสายเพื่อให้ชุมชนได้รู
1: ้แล้วสคริปต์ของคุณย่าคะอยู่ไหนคะ
3: อยู่ในหัวคุณย่า
1: อ๋อสคริปต์คืออยู่ในหัวเลย
3: ไม่ต้องใช้โน้ตจดอะไรมาคือมันอยู่ข้างในที่เรารับรู้มา
1: ที่เราไปฟังจากคนอื่นมาใช่ไหมคะ
3: ไปฟังมาจากที่เราไปสัมมนาไปอบรมที่เขาองค์กรต่างๆที่เขาให้ความรู้มาก็จะอยู่ในหัวนี่แหละค่ะไม่ต้องไม่มีสคริปต์ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวพิงขอนั่งดูคุณย่าจัดหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คุณย่าโกศลนะคะมาเยี่ยมชุมชนโรงน้ำแข็งนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับด้านภาชนะบรรจุอาหารซึ่งมีโทษมีพิษภัยต่อสุขภาพเช่นวันนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องกล่องโฟมบรรจุอาหาร
1: ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนในชุมชนอย่างนี
3: ้
1: ทำทุกวันหรือเปล่าคะคุณย่า
3: อันนี้มันไม่ทุกวันแล้วแต่ละวันไหนที่กิจกรรมเท่านั้นเราก็จะมันในเขตลาดพร้าวมันมีตั้ง35 36ชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
1: ตอนแรกคุณย่าเนี่ยก็คือแบบอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำจิตอาสาถูกไหมคะมีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
3: โอ้เปลี่ยนแปลงมากเรามาเข้ามาในกลุ่มมาทำจิตอาสาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเราได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่นที่เราทำร่วมกิจกรรมอาสาด้วยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆใหม่ๆในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มาออกมาทำจิตอาสาเราก็จะอยู่ในวงแคบครอบครัวเราลูกหลานเราก็จะมีเท่านั้น
1: อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณป้าโกศลที่ออกมาทำกิจกรรมนี้ก็คือเป็นจิตอาสาที่ดีค่ะมาช่วยกันทำเพื่อสังคม
5: ส่วนตัวคิดว่าการออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยครับมันได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของสังคมแล้วก็ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งคิดว่าการออกไปทำจิตอาสาเนี่ยมันได้ทั้งประโยชน์ทั้งส่วนรวมผลในส่วนของด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ได้ใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเพิ่มเติมครับ
6: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเรามองตามสภาพของผู้สูงอายุเป็นฐานเช่นถ้าเป็นคนอายุ60ปีปุ๊บตัวเองถูกกำหนดละว่าเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมายแต่เขายังสุขภาพดีเขายังสามารถเป็นกำลังผลิตของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วกระแสของรัฐบาลตอนนี้คือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำงานมากขึ้นเพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบ้านเราเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุทำงานได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่าแต่การเกษียณเป็นเชิงสัญลักษณ์อันนี้ขอย้ำว่าแต่การทำงานคืออีกเรื่องนึงคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณวางแผนเก็บเงินออมไปทำธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวจะไปทำขนมเปิดคอร์เนอร์กาแฟคุณมีความสามารถตรงไหนคุณก็ทำเรื่องของตัวเอง
2: คุณย่าทำให้พิงรู้ว่าเราสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ที่เราสนใจยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอให้เราลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตให้มีสีสันมากขึ้นและไม่มีคำว่าช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะเพื่อมี คนของพิงค์ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ค่ะเพราะว่าทุกคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นไอคอนของยุคนี้เลยพิงค์คิดว่าทุกคนรู้จักเขาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไลฟ์สไตล์เก๋ๆของเขาคนนี้กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
1: นี่นะคะมาตึกเพื่อนพิงค์เพื่อนต่างวัยของพิงค์นั่นเองค่ะที่ต้องเรียกว่าเพื่อนเนี่ยดูจากสไตล์การแต่งตัวนะคะเรียกว่ารุ่นดาวคราวเดียวกับพิงค์เลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างคะวันนี
7: ้ปกติฟ้าถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะไปห้างฟ้าคนปิดห้าง
1: ไปเดินเล่นอะไรอย่างเง
7: ี้
1: ยคะ
7: กาแฟนั่งดูคนเก๋ๆนั่งพารากอนนั่งที่ดีๆนะ
1: แล้วถ้าอย่างสมมติเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคะถ้าวันธรรมดาไปห้าง
7: เสาร์อาทิตย์ก็จะไปสวนจตุจักรจะพูดให้ฟังเรื่องสวนจตุจักรคนที่แต่งตัวประเทศไทยเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยอายุขนาดนี้คิดว่าอันทัชชูเบิลแล้วจับต้องไม่ได้แล้วเสื้อผ้าแบรนด์เดี๋ยวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นแสนอย่างน้อยก็เป็นหลักประเทศไทยเนี่ยเรายังมีโรงเกลือมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็จริงแต่มันเป็นเยอะที่เป็นแบรนด์แล้วก็เป็นแฟชั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แฟชั่นคือสิ่งที่ธรรมดาทำให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นถูกไหมลูก
1: เราอย่างเรื่องกาลเทศะในการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะป่าคิดว่ามีความหมายว่ายังไงบ้าง
7: สำคัญด้วยเราแบบหยุดโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: อย่างสมมติว่าป่ามาวัดอย่างเงี้ยป่าแต่งตัวยังไงคะปกติ
7: แต่วัดเดี๋ยวนี้ก็อนุโลมขึ้นนะคนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ได้นุ่งสั้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือวัดนี่คือศาสนาสถาน
1: ค่ะ
7: คนเขามาเพื่อความสงบบางงานเยอะแต่ป๋าไม่ชอบออก
1: งั้นเดี๋ยวเราไป
7: ไม่ชอบสงบ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปทำบุญในวัดกันไหมคะ
7: ได้
1: ไปเลยค่ะ

0: เราได้ทำให้เราวาจาทั้งน้ำใจเรื่องสุขภาวันนี้สุขภาวันนี้ให้ประชาชนทั้งโลกทั้งเรา
1: ป่าดูแบบสนใจพวกธรรมะอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบแฟชั่นกับธรรมะมันคนละแนวกันหรือเปล่าคะป่าคิดว่าไงมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
2: มันก็ไปด้วยกันได้นะป่าตั้งแต่เด็กธรรมะมีอย่างหนึ่งทำให้เราจิตใจเราเหมือนกับว่าอ่อนโยนทำให้เราคลาสสิกขึ้นมาได้คนที่มีธรรมะเกาะอยู่ในหัวใจไม่ว่าศาสนาไหนมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะมองอะไรจะไม่สุดโต่งขึ้นไปเวลาป๋าทำอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็จะมาพิจารณาถ้าเรามีธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรป๋าไม่แน่นอนอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ปลอบประโลมใจ
1: มันใช้ธรรมะเป็นที่เหนี่ยวจิตใจอะไรอย่างนี้จิตใจ
2: ได้แต่ว่าธรรมะกับแฟชั่นที่จริงมันคนละพาร์ทนะเป็นที่ป๋าคนเดียวป๋าจริงๆแล้วต้องโน่นสวนวันนี้วันเสาร์ถ้าต้องสวนจตุจักร
1: นะปกติคือวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนจตุจักรตลอดเลยค่ะหรือว่า
2: เกือบถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็จะไปสวน
1: งั้นเดี๋ยวป๋าพาพิงไปหน่อยดีกว่า
2: จะพาไปแนะนำ

0: และนี่ก็คือป้าตึกแฟชั่นไอคอนของพิงค์ผู้มีแนวทางที่ชัดเจนส่วนจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนั้นลองตามมาดูกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นถิ่นป่าเลยใช่ไหมคะเดินบ่อยมากใช่ไหมเดี๋ยวพิง
2: เป็นแหล่งช้อปปิ้ง
1: มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: เนี่ยจากก็ต้องมีเวลาก็จะ
1: แล้วปกตินี่เดินตรงไหนบ้างคะ
2: ก็ถ้าด้านซ้ายนี่ก็เป็นงานอาร์ต
1: ค่ะ
2: ชอบเสพอาร์ตเสพรูปวาดส่วนด้านขวานี่ก็เป็นวินเทจว่างั้นไม่ใช่มือสอง
1: เสื้อผ้าวินเทจฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ป้าป๋าชอบเสื้อผ้าวินเทจ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป๋านำเลยดีกว่า
2: ได้เดี๋ยวจะไปดูร้านดีวินเทจเขาเน้นเสื้อยืดเสื้อวงเสื้อพวกนี้
1: แต่อันนี้คือเป็นร้านประจำของป๋าเลยใช่ไหมคะ
2: ร้านนี้
1: ร้านประจำ
2: เกือบประจำ
1: อ๋อเกือบประจำ
2: นี่เขาจะมี

0: เพื่อ
1: จำเกือบทุกอาทิตย์ไ
0: หมเพื่อเก็บไว้ป๋าตัวนี้วันนี้ก็จะนำเสนอเช่นตัวนี้เห็นไห
2: ม
0: 19เท่าไหร่90ป่ะประมาณปี90เห็นไห
2: ม
0: จะไปหาตามห้างไม่ได้เสื้อแบบนี้ปี90นี่ก็ขายกันก็เป็นหลักร้อยนะไม่เท่าไหร่
2: แต่ว่าก็หาที่ไหนไม่ได
0: ้ที่ไหนไม่ได้
2: เราก็ต้องมาซื้อตามแหล่ง
0: ที
2: ่โดยเฉ
0: พาะใช้ป่าไม่มีฮะเป็นตัวเดียว
2: อันนี้คือเขาเก็บไว้ให้ป่าใช่ไหมคะ
1: ตัวนี้
2: ตัวเดียว
3: ยอมรับเลยค่ะว่าป่าตึกนี่ตัวจริงค่ะเรื่องแฟชั่นต้องยกให้เป๊ะจริงๆขนาดวัยรุ่นอย่างพิงยังต้องยอมแพ้ไม่ว่าแฟชั่นยุคไหนป่าก็รู้หมดเลยค่ะสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของยุคนี้จริงๆค่ะ
4: แล้วอย่างเพื่อนป่าเนี้ยค่ะอายุเท่าป่าตอนอายุ60เขาทำอะไรกันบ้างคะเขามีการความชอบมีสไตล์การแต่งตัวยังไงบ้าง
0: อันนี้โลกมีลายมีการติดต่อกันเรื่องของอนุบาลหมอวิทยาลัยเป็นตอนนี้มีป๋าคนเดียวแล้ว
4: ป๋าไม่ได้แต่งตัวแบบน
0: ี้
4: ส่วนมากเขาก็อยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน
4: กายด้วย
0: ทะเลาะกับลูกสะใภ้ทะเลาะกลัวลูกเขยจะมาแย่งสมบัติ
4: สมมติว่ามีคนรุ่นเดียวกับป๋าเนี่ยป๋าจะบอกเขาให้ออกมาทำกิจกรรมภายนอกยังไงบ
0: ้
4: างกับการที่เขาแบบอยู่บ้านนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: อันแรกก็ต้องคิดว่าเราชอบอะไรก่อนทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกัน
4: คือต้องหาความชอบตัวเองก่อน
0: หาความชอบตัวเองก่อนบางคนทำงานเรื่องดูพระเครื่องทำงานเรื่องดูหมอก็ทำให้เต็มที่แต่ก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะให้ทุกคนที่อายุมากแล้วอย่าพึ่งท้อมีหลายทางบางคนชอบออกกำลังกายก็ออกให้สุดทำให้ดีสายดีสามารถแนวนี้
4: ก็คือเราควรใช้คิดให้แบบคุ้มค่าที่สุด
0: ที่เราทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปให้ลูกหลานให้เป็นรีเซนต์ให้เป็นประวัติต้องทำให้เต็มที่ตามพลังกำลังนะตามพลังกำลัง
4: ตามแรงที่เราโอ้ยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะได้แนวคิดเยอะมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณป๋ามากเลยนะคะ
0: มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ส่วนตัวผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองฮะแล้วก็เขามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นคนชราอาจจะแบบว่าชอบแต่งตัวแบบว่าแหวกแนวหน่อย
6: ไม่อยากใช้คำว่าสูงวัยกับป๋าตึกป๋าตึกคือล้ำวัยไปแล้วครับแกเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
7: คนแก่ที่ลุกมาแต่งตัวแบบป๋าตึกผมว่ามันจะสนุกมากเลยครับมันแบบจะมันกันจะแบบว่าทำให้แบบเมืองไทยมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเมืองนอก
3: ได้ชมแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเพื่อนต่างวัยทั้ง3คนของพิงค์ที่พามาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอายุนี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆและสิ่งที่พวกเขาทำให้พิงค์รู้ว่าเราสามารถเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้เสมอเพียงแค่เรารู้จักตัวเองและลงมือทำอย่างจริงจังก็จะทำให้ในทุกวันของเรามีชีวิตดีๆได้ลองดูนะคะ

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถะสีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8 ประการพร้อมด้วยตร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมา

โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

มิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุรา

0: วิสุกทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัด

อาทิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

ความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภทหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการ

เบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่หนึ่งก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่สามให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสัทธารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่สองถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่สองก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่สองได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่สามถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาไม่ใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเ
ให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่ห้าถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภคหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเราได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาทรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันเป็นเบื้องหน้านู้น
เพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความ

0: ทำในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหรือในภาษาลาวนะคะใช้คำว่าสบายดีสบายดีก็เหมือนคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ภาษาลาววันละนิดนะคะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ค่ะสำหรับหมวดหมู่นะคะคำศัพท์ในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะคุณผู้ชมคะคำที่เรานำมาส่วนมากนะคะจะเป็นคำที่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจภาษาลาวหรืออยากรู้ภาษาลาวค่ะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะได้ใช้นะคะในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้คือคำว่าเสงค่ะคุณผู้ชมเสงค่ะหมายถึงสอบค่ะหรือภาษาลาวอาจจะใช้นะคะควบคู่กันว่าสอบเสงสอบเสงก็ได้แต่เมื่อไหร่นะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังคำเดียวคือคำว่าเสงค่ะก็หมายถึงสอบนั่นเองค่ะการสอบนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบย่อยการสอบระดับนะคะมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ารับราชการก็ได้เพราะฉะนั้นการสอบทุกอย่างอาจจะใช้คำว่าเสงได้เลยค่ะไปต่อนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนค่ะปึ้มปึ้มออกเสียงยาวนะคะหมายถึงหนังสือค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะถ้าเป็นสมุดจะพูดว่ายังไงดีนะในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะปึ้มเขียนปึ้มเขียนหรือหนังสือที่เอาไว้เขียนก็หมายถึงสมุดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้จำเป็นนะคะคุณผู้ชมเพราะภาษาไทยและภาษาลาวค่ะใช้ไม่เหมือนกันค่ะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการ

ศึกษาค่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะเทียบกับนะคะในภาษาไทยคำว่าสุขค่ะสคศาลากอไก่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสุขเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคำต่อไปเลยนะคะทุงซาดทุงซาดคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้คำว่าทุ่งนะคะหมายถึงธงค่ะส่วนคำว่าชาตินะคะก็หมายถึงชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีเสียงชอช้างเหมือนในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นชอช้างเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซ่อสร้างในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าทุงซาดหมายถึงธงชาตินั่นเองนะคะไปต่อกันที่ค่ะโรงเรียนประถมในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมออกเสียงว่าฮุงเฮียนประถมฮุงเฮียนประถมคุณผู้ชมคะโรงเรียนประถมในประเทศลาวนะคะอาจจะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันค่ะโรงเรียนประถมนะคะที่มีการเรียนการสอนครบในระดับประถมศึกษาภาษาลาวก็จะใช้ว่าฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์ฮุงเฮียนประถมสมบูรณ์หรือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ที่มีการเรียนการสอนครบทุกระดับในระดับประถมศึกษานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเมื่อนะคะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนเหล่านั้นจะกลายเป็นนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเป็นนะคะมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลค่ะแต่นะคะในประเทศลาวก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเกิดขึ้นแล้วค่ะมีการเรียนการสอนอาจจะไม่ครบทุกหลักสูตรหรือคณะวิชานะคะแต่ก็ช่วยให้การศึกษาในประเทศลาวได้พัฒนาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วนะคะเรามาทบทวนค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเรามาทบทวนค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะออกเสียงว่าเสงเสงหมายถึงสอบค่ะปึ้มปึ้มหมายถึงหนังสือค่ะไปที่ปึ้มเขียนปึ้มเขียนหมายถึงสมุดนะคะซกเฮียนซกเฮียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งซาดทุ่งซาดหมายถึงธงชาติค่ะไปต่อเลยนะคะฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์ฮงเฮียนปฐมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนปฐมศึกษาค่ะไปต่อนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยรัฐบาลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เฉพาะคำศัพท์ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสามารถอ่านได้นะคะและเข้าใจระบบการเขียนสะกดในภาษาลาวก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคำศัพท์ขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะในภาษาลาวเราจะเห็นหน้าค่าตาของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะนะคะสันฐานเหมือนกันกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะแล้วยังใช้ใกล้เคียงกันอีกนะคะจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็ไม่มากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะนำคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่มาใช้ในการเรียนการสอนในช่วงนี้กันนะคะคำแรกค่ะคำว่าเสงเสงคุณผู้ชมคะสระเอในภาษาลาวนะคะสระเอในภาษาลาวค่ะเราใช้สระเอค่ะนะคะสระเอลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็ใช้ไม่หันอากาศนะคะไม่หันอากาศค่ะสระรูปนี้เราเรียกว่าไม่กันค่ะคุณผู้ชมเวลาจำว่าไม่กันหันขึ้นนะคะเราก็จะได้รูปสระเอค่ะ
พราะฉะนั้นใส่พยัญชนะต้นค่ะสอเสือค่ะนี่คือสอเสือในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะเริ่มจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนหัวออกไปนิดนึงค่ะหางไม่ต้องยาวมากนะคะนี่ก็คือสอเสือในภาษาลาวค่ะส่วนพยัญชนะสะกดนะคะงัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวมากเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนจากหัวด้านบนลงไปด้านล่างหางยาวเลยบรรทัดค่ะอันนี้อ่านว่าเสงค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะไม่กันหันขึ้นไม่กันหันขึ้นทำให้เป็นเสียงสระเอะสั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านว่าเสงค่ะไปต่อนะคะปึ้มปึ้มเราเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเหมือนปลอปลาในภาษาไทยนั่นเองนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่กลมเราก็ใช้รูปมอม้าใช่ไหมคะในภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาลาวเราใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะม่อแมวม่อแมวเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปค่ะย้อนกลับคืนมานะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแบบนี้เรียกว่าม่อแมวในภาษาลาวนะคะดูสระอือกันค่ะสระอือนะคะใช้วางในตำแหน่งของพยัญชนะต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางอยู่นะคะเหนือป๋อป๋าขึ้นไปค่ะสระอือมีจุดข้างในนะคะสระอือมีจุดข้างในค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมวรรณยุกต์โทวรรณยุกต์เอกนะคะเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคำนี้อ่านว่าปื้มหมายถึงหนังสือค่ะไปต่อเลยนะคะเราได้คำว่าปื้มหมายถึงหนังสือแล้วเรามารู้จักคำนี้ค่ะปื้มเขียนปื้มเขียนซึ่งหมายถึงสมุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำว่าเขียนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอียในภาษาลาวนะคะมี2รูปค่ะรูปหนึ่งคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะอีกรูปหนึ่งคือสระเอียแบบมีตัวสะกดก็คือตัวนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะสระเอียแบบมีตัวสะกดเรียกว่ายอเฟื้องนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนจากหัวด้านล่างนะคะการม้วนจากหัวจะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือสระเอียนะคะในรูปเดียวแบบมีตัวสะกดในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนคำว่าเขียนเราก็เพียงแต่เพิ่มพยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะต้นใช้ตัวนี้ค่ะขอใครขอใครสังเกตไหมคะขอใครในภาษาลาวหัวจะโตมากนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากม้วนหัวนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงปลายนะคะจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เยอะค่ะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะแตกต่างกันกับม่อแมวคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะน่อนกม้วนลงมาข้างล่างนะคะย้อนขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำนี้ค่ะเขียนอ่านว่าปึ้มเขียนหมายถึงสมุดค่ะไปต่อเลยนะคะซกเฮียนซกเฮียนคุณผู้ชมคะเราได้สระเอียแบบมีตัวสะกดไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้รูปสระอีกรูปนึงค่ะสระโอค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาลาวต้องปรากฏรูปนะคะในภาษาไทยถ้าเราจะเขียนคำว่าโศกเราก็จะไม่มีรูปสระค่ะแต่คุณลาวจะอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทุกครั้งที่มีพยางค์หรือเป็นคำในภาษาลาวต้องมีรูปสระประกอบทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสระโอแบบมีตัวสะกดค่ะสระโอแบบมีตัวสะกดคือไม่ก๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะอย่าสับสนกับไม่กันในคำนะคะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงค่ะเวลาจำก็จำว่าไม่ก๋งหัวลงนะคะหมวนลงจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมก็ใส่สอเสือค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะสอเสือค่ะหมวนขึ้นไปเลยนะคะด้านบนค่ะปิดด้วยนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะวิธีการจำแบบนี้ค่ะกอไก่ไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะไก่ที่เมืองลาวมี2หัวค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างนะคะ
เริ่มจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนหัวทั้งสองหัวอยู่ด้านนอกนะคะม้วนลงมา

0: ค่ะนี่คือก๋อไก่ในภาคภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าเฮียนเฮียนเราก็เพียงแค่เปลี่ยนพยัญชนะต้นเราก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮียนเสียงคือฮ้อเฮื่อนฮ้อเฮื่อนหรือเสียงฮอนกฮูกนะคะแต่รูปเป็นแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหัวด้านล่างแล้วก็โค้งสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าซกเคียนหมายถึงภาคการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะหมายถึงธงชาติภาษาลาวเรียกว่าทุ่งซาดทุ่งซาดออกเสียงเป็นสระอุนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงก็คือทอทหารนั่นเองค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วขึ้นไปอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยงองัวงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนี่คืององัวหางยาวนะคะใส่สระอุค่ะคำนี้ได้แล้วนะคะทุ่งต่อไปค่ะคำว่าซาดง่ายมากเลยค่ะเพราะภาษาลาวเขียนสะกดตรงตัวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าซาดสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะซอสร้างค่ะเหมือนขอไข่นะคะหัวจากด้านบนหางยาวลงมาค่ะสระอามีหัวนะคะนี่คือสระอาในภาษาลาวค่ะปิดด้วยดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะอ่านว่าทุ่งซาดไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะโฮงเฮียนโฮงเฮียนคุณผู้ชมคะสระโอค่ะเขียนแบบนี้นะคะขึ้นจากด้านล่างค่ะใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปทราบแล้วนะคะฮอเฮือนฮอเฮือนไปต่อค่ะงองัวงองัวหางยาวนะคะส่วนคำว่าเฮียนคุณผู้ชมได้แล้วนะคะไปเลยค่ะฮอเฮือนสระเอียยอเฟื้องนะคะปิดด้วยนอนกไปต่อที่ปฐมค่ะจำได้ไหมคะสระโอลดรูปนะคะเริ่มต้นพยางค์แรกก่อนค่ะปอป๋าสระอะทอถุงอันนี้ทอถุงหัวเข้าข้างในออกข้างนอกแล้วก็ลงมาข้างล่างยาวค่ะใส่สระโอลดรูปไม่กงนะคะบวกด้วยมอแมวมอแมวไปต่อค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์คุณผู้ชมคะสระโอลดรูปค่ะสอเสือสอเสือไม่กงหัวลงค่ะมอแมวต่อด้วยคำว่าบูนบอแบ้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าบอแบ้สระอูแล้วก็นอนกค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเราจะปิดท้ายกันไว้ที่คำนี้ก่อนนะคะเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นคำค่อนข้างยาวค่ะแต่คุณผู้ชมก็จะได้หลักเกณฑ์ในการเขียนแล้วนะคะเขียนทุกพยางค์หรือทุกคำต้องปรากฏรูปสระนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ต้องเขียนแบบปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะ
1: สบายดีมั้งก่อน
2: สบายดีมีนะเป็นจังใดสิเสียงแล้วหวะ
1: โอ้ยังบ่อ่านเปิ่มเฮียนเลยเจ้าเด๋
2: คือกันยังบ่ทันอ่านหนังสือเสียงภาคเฮียนหนึ่งเลย
1: เจ้าเสียงวีซาอย่างเด
2: โศกเฮียนนี่เสียงสามวีซาวีซาประวัติศาสตร์ลาววีซาเลขวีซาฟิสิกส์แล้วเจ้าเดเสียงอย่างเด
1: ค่อยเสียงสองวีซามีวีซาเลขวีซาวิทยาศาสตร
2: ์โอ้คือดีแท้เสียงหน่อยเนาะ
1: บอดอกเสียงหน่อยแต่เวียกและเฮ็ดรายงานหลายแท้ๆนายครูให้เฮ็ดเวียกเก็บคะแนนเวียกหลายกว่าคะแนนสิงค่อยยากสิงหลายกว่าเฮ็ดเวียกขี้ข้านเฮ็ดแหง
2: คันเป็นค่อยค่อยมักเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงเด้อ
1: เจ้าคือมักเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดรายงานหลายกว่าสิงล่ะ
2: ย้อนว่าค่อยมักอ่านปึ้มซอกค้นหาความรู้มักการฝึกแอบหลายกว่า
1: ซั่นบ่เจ้าคือสิใส่ใจจดข้อมูลใส่ปึ้มเขียนหลายเนาะ
2: แม่นแล้วปะทุ่งซาดสิขึ้นแล้วไปเข้าแถวกันเถาะ
1: เจ้า
2: ๆอีกบึดนึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเสียงพร้อมกับโรงเรียนบ
1: ่ระยะเดียวกันกับเด็กน้อยโรงเรียนประถมสมบูรณ์เสียงนี่แหละ
2: ดีแ

0: ข่อยสิอ่านปื้มพร้อมๆกับน้องข่อยที่เฮียนอยู่ประถม
1: ข่อยก็คือกัน
0: เอ้าเฝ้าแลนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปเข้าเฮียนบ่ทันได
1: ้โชคดีในการสิงเด้อ
0: โชคดีเช่นกัน
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วพอจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มขึ้นไหมคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจภาษาลาวหรือบทสนทนาข้างต้นเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์นั่นเองค่ะการเพิ่มคลังคำศัพท์หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาลาวจะทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครยังฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเอาประโยคข้างต้นนะคะมาขยายค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคำศัพท์เพิ่มขึ้นและรู้ถึงสำนวนพูดในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมจำประโยคนี้ได้ไหมคะน่าจะจำได้เพราะว่าอยู่ในหมวดคำศัพท์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมจะสอบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะซี่แปลว่าจะค่ะส่วนคำว่าเสียงหมายถึงสอบนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะหวาหวาเป็นคำถามหรือคำแสดงความสงสัยค่ะหมายถึงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านภาษาลาวหรือฟังบทสนทนาภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะต้องสามารถแยกนะคะกริยาค่ะและคำลงท้ายออกจากกันโดยการฟังจากเสียงคนลาวที่มีการเน้นเสียงเบาเสียงหนักนะคะประโยคนี้ค่ะซี่เสียงแล้วหวาซี่เสียงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้เป็นประโยคสั้นๆค่ะแต่เป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคือดีแท้คือดีแท้คือหมายถึงนะคะเป็นค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะใช้เป็นสำนวนค่ะสำนวนลาวคำว่าคือดีคือดีหมายถึงดีนั่นเองค่ะเราจะไม่แปลความหมายแบบตรงตัวนะคะคือดีก็หมายถึงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคำว่าแท้คำนี้มีความหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของการสนทนาและเรื่องที่เราสนทนากันด้วยค่ะแต่ในประโยคนี้นะคะคู่สนทนาใช้คำว่าคือดีแท้หมายถึงดีจังเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคแบบเงื่อนไขค่ะประโยคแบบเงื่อนไขคืออะไรคะประโยคแบบเงื่อนไขคือนะคะมีคำขึ้นต้นและมีคำเชื่อมค่ะที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะประโยคนี้ในภาษาลาวพูดว่าขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยขั้นหมายถึงท่าค่ะคุณผู้ชมท่าค่ะส่วนคำว่าเป็นก็คือเป็นนั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะค่อยค่อยหมายถึงผมหรือฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะขั้นเป็นค่อยจึงหมายถึงถ้าเป็นฉันหรือถ้าเป็นผมผมก็จะจุดจุดจุดจุดต่อไปนะคะไปต่อค่ะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าความรู้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์หลายคำเลยค่ะในประโยคนี้นะคะคุณผู้ชมรู้จักคำว่าค่อยไปแล้วใช่ไหมคะมักหมายถึงชอบค่ะมักหมายถึงชอบค่ะส่วนคำว่าปื้มคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดของเราวันนี้นะคะเราสอนไปแล้วค่ะหมายถึงหนังสือค่ะปื้มหมายถึงหนังสือนะคะส่วนคำว่าซอกค้นซอกค้นหมายถึงนะคะค้นคว้านั่นเองค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเติมคำว่าหาเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมซอกค้นหาความรู้หาความรู้นะคะความรู้ก็คือความรู้ในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะในภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะทั้งไปค้นนะคะและก็ไปซอกหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คนลาวนะคะค่อยมักอ่านปื้มซอกค้นหาความรู้แสดงถึงความพยายามในการอยากเรียนหนังสือหรือการเพิ่มพูนความรู้นั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะประโยคภาษาลาวนะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจภาษาลาวได้และยิ่งคุณผู้ชมฟังการสนทนาของคนลาวจะมีจังหวะจะโคนมีสูงมีต่ำมีเบามีหนักแสดงว่าภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเสียงหนักเบาพอสมควรค่ะโดยเฉพาะนะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายจะแสดงความหมายว่าเป็นคำถามอ้อนวอนหรือสงสัยหรือขอร้องก็จะขึ้นกับการลงเสียงหนักเบาในตอนท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราจะทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะการออกเสียงภาษาลาวนะคะง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะออกเสียงถูกหรือผิดเพราะนี่คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนอาจจะต้องผิดก่อนแล้วถึงจะมาถูกสักวันนึงนะคะหรือในช่วงต่อไปต่อไปคุณผู้ชมเรียนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะซี่เสงแล้วหวาซี่เสงแล้วหวาหมายถึงจะสอบแล้วใช่ไหมไปต่อค่ะคือดีแท้คือดีแท้หมายถึงดีจังเลยขั้นเป็นค่อยขั้นเป็นค่อยถ้าเป็นผมหรือฉันไปต่อนะคะค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้ค่อยหมักอ่านปื้มซอกค้นหาความฮู้หมายถึงผมหรือฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ
3: ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจในประเทศลาวได้เติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลาวเป็นอย่างมากและธุรกิจที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งขณะนี้มีโครงการที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนไทยเวียดนามและสิงคโปร์ยิ่งไปกว่านั้นชาวลาวมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้นการสร้างห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชาวลาวได้โดยตอนนี้ศูนย์การค้าที่ได้เปิดทำการในลาวที่สำคัญได้แก่ 1. ตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์เป็นอาคารสูง5ชั้นทรงสี่เหลี่ยม2อาคารลงทุนโดยทุนจากสิงคโปร์ 2. ตลาดซังเจียงเป็นอาคารโกดังชั้นเดียวเน้นขายส่งสินค้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน 3. โครงการศูนย์การค้าพระธาตุหลวงเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนทางตะวันตกของตัวเมืองถ้าหากพิจารณาถึงการพัฒนาด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ลาวก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งในแถบอาเซียนก็เป็นได้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์ครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ

ประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยง

0: ที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาไพนะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถึงประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมด นะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่

0: ่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าศัตรูนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำ

0: มันปาล์มเพื่อออกขายตลาดซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่งมีสภาพเป็นเกาะ2 อยู่ในเขตของแหลมมลายูนะครับทั้ง2 ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูก ยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลย์กับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลย์และคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลย์และคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ

0: ที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
0: เจิญครับ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดง2ปีสันนั่นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: อู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่ จะอ้างอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกัน
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้นนะครับ
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคราชย่าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดย

0: เราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีน
0: ะครับ
1: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ
0: ่
1: ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็การวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: 1ล้าน5แสนคน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับ เอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดไ
0: ปรัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก
0: ็
1: ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างขวาง
0: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าเจโทรเนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่า100แห่งหลังนั้นอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ตั้งก็กล่าวเจโทรก
0: ็
1: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
0: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
1: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดแด่งจุดแข็งของเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
0: ับ ค่ะมีความสมดุลนะคะ
1: ใช่คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงาน มีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนต่างประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
0: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
0: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เพราะฉะน
0: ั้
1: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์ผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
0: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค
1: ่ะก็ประชากรก็เยอะ แล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: ค่ะคุณทิซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
0: ชอบกินอาหาร
1: ชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
1: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
1: ส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านา
0: อ๋อค่ะ
1: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
0: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
1: ก็ชอบกินมากนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
1: ใช่แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
1: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
1: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่กองเจียงใหม่เวียงจันทน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
0: อยากไปเที่ยวทะเล
1: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำที่ก็ได
0: ้ค่ะ
1: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุรินทร
0: ์ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
1: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
0: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
1: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
0: เครียด
1: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ ดื่มแชมเปญแล้วก็สร้างสังคมนั่นไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่นะคะ
1: ทำงานถึงดึก

0: ทำงานดึกดึกดื่นดื่นนะคะ
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะคนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
0: ะครับ
1: ก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
0: ์เป็นประโยชน
1: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะท่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
1: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปตามจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
0: มีองเซ็นด้วย
1: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วดูทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือทำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะ
2: เพราะว่าประเทศไทย
1: เดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือ
1: บันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดซ์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
2: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: แต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะเอ้าเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยเอ้าเล่าต่อเลยเล่าต่อ
2: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทั้งภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

0: ที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
1: เป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะ
0: งั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะ
1: ดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละ
0: ข้าวมาแล้วครับ
1: นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ
0: ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญๆเท่านั้น เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธ

0: เนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ๆตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะ
0: ผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
2: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
3: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
2: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
0: ดีใจด้วยนะครับ
1: แหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
1: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยทะนะนะ
0: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
3: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
4: ใครอะ
3: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: ฮะจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
3: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
1: ได้ไงอะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอ

0: ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้ว
1: ควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะมองอะไรไม่เห็นเลยอะ
0: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Na weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะไปถึงคนดู
0: From all conversation

0: Today, we've clearly seen that the show of tightness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thailand isn't just an image, it's the transmissions of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มักจะนิยมส่งโปสการ์ดกลับมาที่เมืองไทยส่งหาเพื่อนบ้างส่งหาคุณพ่อคุณแม่บ้างบางคนก็ส่งหาแฟนนะคะแต่มีบางคนที่ส่งหาตัวเองก็มีค่ะแหมก็ไม่มีใครส่งให้เราก็เลยส่งให้ตัวเองซะเลยกิ๊บเก๋จะตายว่าไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเวียดนาม

0: และอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุเราจะต้องส่งยังไงส่งที่ไหนถ้าเราอยากทราบแล้วต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้พาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเป็นภาษาเวียดนามวันนี้เราอยากจะส่งโปสการ์ดส่งจดหมายส่งพัสดุเราจะพูดภาษาเวียดนามว่าอย่างไรกันดีนะฮะง่ายนิดเดียววันนี้ผมจะมาหาคำตอบให้ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไปรษณีย์เวียดนามแล้วเราจะต้องไปส่งของไปส่งจดหมายส่งพัสดุส่ง EMS เราจะพูดภาษาเวียดนามกันว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปรษณีย์กันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนบูเดียนคำต่อมาซิกวุซิกวุแปลว่าบริการกุยกุยแปลว่าส่งตรงข้ามกับคำว่าเหยินเหยินแปลว่ารับนะฮะส่วนผู้ส่งกับผู้รับก็เติมคำว่าเหงื่อยวางข้างหน้าก็จะกลายเป็นเหงื่อยกุยเหงื่อยกุยแปลว่าผู้ส่งส่วนเหงื่อยเหยินเหงื่อยเหยินแปลว่าผู้รับคำว่าสแตมป์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าแตมนะฮะแตมต่อมาซองจดหมายหรือว่าซองเฉยๆใช้คำว่าฟองบีฟองบีทือแปลว่าจดหมายทือเถื่องแปลว่าจดหมายธรรมดาคำต่อมาทือบ่าวดามทือบ่าวดามแปลว่าจดหมายลงทะเบียนบูเฟิร์มบูเฟิร์มแปลว่าไปรษณีย์ภัณฑ์บูเกียนบูเกียนแปลว่าพัสดุบูเกียนบ่าวดามบูเกียนบ่าวดามแปลว่าพัสดุลงทะเบียนคำต่อมาโปสการ์ดภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเทียบบูเทียบต่อมาคำว่าสินค้าห่างหวาห่างหวาเอินเฟิร์มเอินเฟิร์มแปลว่าสิ่งพิมพ์จุยนฟาดแยงเปลี่ยนฟาดแยงแปลว่าแบบด่วนทือแอร์เมอร์แอดทือแอร์เมอร์แอดแปลว่าจดหมาย EMS เดียจีเดียจีแปลว่าที่อยู่คราวนี้เราจะบอกว่าในประเทศกับต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรภาษาเวียดนามคำว่าในประเทศใช้คำว่าจองเนื้อจองเนื้อส่วนต่างประเทศหรือว่านานาชาตินะฮะเวลาส่งไปใช้คำว่ากวกเต๋กวกเต๋รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคง่ายๆที่พบเจอบ่อยๆเวลาเราไปไปรษณีย์ขอเริ่มต้นด้วยคำว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามใช้คำว่าบูเดียนเออร์เดลบูเดียนเออร์เดลและหากท่านผู้ชมอยากจะส่งอะไรสามารถพูดตามรูปประโยคส่งสิ่งของได้ว่าจอโตยกุยบวกสิ่งของจดหมายพัสดุหรือว่าโปสการ์ดตามด้วยคำว่าดีและตามด้วยชื่อสถานที่เช่นจอโตยกุยทือตามด้วยคำว่าดีบวกชื่อสถานที่จอโตยกุยบิวเกียนจอโตยกุยบิวเทียบจอโตยกุยห่างหวาจอโตยกุยทือเจียนฟาดแยงแอร์เหมอแอดดีถ่ายลานอย่างเงี้ยนะฮะส่งไปที่ประเทศไทยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันดีกว่าตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังจีเอ้ยจอแอมกุยทือไหนดีด่าหนังแปลว่าพี่จ๋าพี่ครับพี่ขาก็ได้น้องขอส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่ด่าหนังดูอีกตัวอย่างแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแองเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนดีถ่ายลานแปลว่าพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกวิธีการส่งท่านผู้ชมสามารถพูดได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้จอโตยกุยตามด้วยชื่อสินค้าและตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยวิธีการส่งเช่นบังไหมใบก็คือส่งโดยเครื่องบินบังเต่าทวีหรือบังทวีโบแปลว่าส่งทางเรือส่งทางน้ำและบังเดืองโบแปลว่าส่งทางบกนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกจีเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบจีเอ้ยจอแอมกุยบิวเกียนไหนบังไหมใบ พี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเครื่องบินอีกตัวอย่างแองเอ่ยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีแองเอ่ยจอแอมกึ่ยบิวเกียนไหนบังเต่าทวีพี่จ๋าน้องขอส่งพัสดุนี้ทางเรือคราวนี้หากท่านผู้ชมอยากทราบราคาขนส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งไปรษณีย์ท่านผู้ชมสามารถถามได้ว่าจ๋าเกื้อกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือว่ากวกเต๋ติ๋งเถหนาวอีกรอบนะฮะจ๋าเกื้อกกึ่ยบิวเฟิร์มจองเนื้อหรือกวกเต๋ติ๋งเถหนาวนะเราเลือกจองเนื้อหรือว่าเลือกกวกเต๋ก็ได้จองเนื้อคือในประเทศกวกเต๋คือต่างประเทศความหมายจะแปลว่าราคาค่าส่งไปรษณีย์พันธุ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศคิดอย่างไรอีกตัวอย่างเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเหนียวเกื้อกฝีจอบิวเกียนดีบังกกหล่าเบาเหนียวค่าส่งพัสดุไปกรุงเทพราคาเท่าไหร่ต้มหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนอีกรอบโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนสร้างถ่ายลานตดก่าเบาเหนียวเตียนตดก่าแปลว่าทั้งหมดมาดูคำแปลฉันต้องการส่งพัสดุนี้ไปที่ประเทศไทยทั้งหมดราคาเท่าไหร่ดูอีกนะฮะทือเถื่องเบาเหนียวเตียนถามง่ายๆเลยทือเถื่องเบาเหนียวเตียนจดหมายธรรมดาเวลาส่งจดหมายทั่วไปเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้มาดูส่งจดหมายลงทะเบียนบ้างทือเบาดามเบาเหนียวเตียนทือเบาดามเบาเหนียวเตียนส่งจดหมายลงทะเบียนราคาเท่าไหร่และหากท่านผู้ชมอยากจะทราบระยะเวลาการส่งสามารถถามด้วยรูปประโยคที่ว่ากึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วกึ่ยบิวเกียนดีหมีมดเบาเร็วส่งพัสดุไปสหรัฐใช้เวลานานเท่าไหร่กึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดเบาเร็วถี่เดนเนยอีกรอบกึ่ยบิวเทียบตือเวียดนามเวถายลานมดเบาเร็วถี่เดนเนยยาวนิดหนึ่งนะฮะมีความหมายว่าส่งโปสการ์ดจากเวียดนามกลับมาที่ไทยใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงนอกจากนี้ยังมีรูปประโยคง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอบ่อยๆเช่นจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมจอโตยมัวหายเจี๊ยกแตมฉันขอซื้อสแตมป์2ดวงแตมคือสแตมป์ต่อมาจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมจอโตยมัวโหมดฟองบีก่อสันแตมแปลว่าฉันขอซื้อซองจดหมาย1ซองที่ติดสแตมหรือว่าที่มีสแตมมาแล้วเรียบร้อยเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวอีกรอบเหนียวโตยหมวนกึ่ยบิวเกียนไหนเวถายลานที่ฝ่ายสานแตมสาเบาเหนียวเหนียวแปลว่าท่าใช่ไหมฮะถ้าฉันต้องการส่งพัสดุกลับที่เมืองไทยต้องติดสแตมป์ราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้ก็คือการใช้คำว่าหล่าหรือคำว่าสั่งซึ่งมีความหมายแปลเป็นไทยว่าว่าเช่นหน้อยหล่าหน้อยสั่งแปลว่าพูดว่าหงีหล่าหงีสั่งแปลว่าคิดว่าเหี่ยวหล่าเหี่ยวสั่งแปลว่าเข้าใจว่าแง่หน้อยหล่าแง่หน้อยสั่งแปลว่าได้ยินมาว่ามาดูตัวอย่างกันแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบีโอมแอมเอ๋ยหน้อยหล่าโฮมกว่าแอมเอ๋ยบีโอมน้องเขาหน้อยหล่าพูดว่าเมื่อวานนี้น้องเขาป่วยโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองโตยหงีสั่งไงมายโตยแสคงดีหะลองฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปหาลองโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยโตยเหี่ยวสั่งแองเอ๋ยคงหมวนดีไว้โตยฉันเหี่ยวสั่งฉันเข้าใจว่าพี่เขาไม่ต้องการไปกับฉันนอกจากนี้ในบางกรณีเรายังสามารถละคำว่าลาหรือคำว่าสั่งได้ด้วยตัวอย่างเช่นโบหน้อยไงมายโบแสเวเกวโบหน้อยไงมายโบแสเวเกว สังเกต

คำว่าลาหายไปจะมีความหมายว่าพ่อพูดไม่มีคำว่าว่านะฮะพ่อพูดพรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านเกิดอีกตัวอย่างนะฮะแม่เหี่ยวก่อนเหวินเจือตานหอกแม่เหี่ยวก่อนเหวินเจือตานหอกมีคำว่าลาหรือคำว่าสั่งเหมือนกันนะฮะมีความหมายว่าแม่เข้าใจลูกยังไม่เลิกเรียนต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ประโยคแสดงเวลาคีจุดๆทีจุดๆใช้เมื่อต้องการพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะมีความหมายว่าตอนที่หรือว่าขณะที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีโตยดอกแซกทีแอมกายโตยดางหนำงูคีโตยดอกแซกทีแอมกายโตยดางหนำงูเห็นไหมฮะมีคีคำว่าทีมีความหมายว่าตอนที่ฉันอ่านหนังสือน้องสาวฉันกำลังนอนคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนเหยียดบานคีโตยเดนห่านกวกทีแอมเอ๋ยเวื่อเดนเหยียดบานเมื่อตอนหรือว่าตอนที่ฉันไปถึงเกาหลีใต้น้องคนนั้นเพิ่งจะมาถึงญี่ปุ่นคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองคีโตยหอกเตียงเวียดทีแองเอ๋ยดางหอกเตียงแองตอนที่ฉันเรียนภาษาเวียดนามพี่เขาก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษขณะที่รูปประโยคแสดงเวลาคีหนาวจุดๆทีจุดๆมีความหมายว่าเมื่อไหร่ที่หรือตอนไหนที่จุดๆก็จุดๆมาดูตัวอย่างกันคีหนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยคีหนาวแองก๋อเถยซานทีแองแสเดือแอมดีเจยตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีเวลาพี่จะพาน้องไปเที่ยวดูอีกตัวอย่างคีหนาวโตยเสาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคีหนาวโตยเสาทีโตยแสมัวหย่าเหมยคำว่าเสาแปลว่ารวยนะฮะในประโยคนี้จะมีความหมายว่าตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันรวยฉันจะซื้อบ้านใหม่คีหนาวโตยแสงทีโตยแสดีซูลิกเอ๋อเจอโอคีหนาวโตยแสงทีโตยแสดีซูลิกเอ๋อเจอโอตอนไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างฉันจะไปเที่ยวที่ทวีปยุโรปต่อมาเรามาดูการใช้เหวื่อจุดๆเหวื่อจุดๆมีความหมายว่าทั้งจุดๆทั้งจุดๆใช้ทำยังไงใช้เชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นแม่โตยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่ยากแม่โตยเวื่อเหนียวเกิมเวื่อแง่ยากแม่ฉันทั้งทำกับข้าวทั้งฟังเพลงนะฮะแง่ยากคือฟังเพลงตัวอย่างต่อมาเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะเวื่อน้อยเจียนเวื่อแซมทีวีเหาะแปลว่าพวกเขาทั้งพูดคุยกันแล้วก็ทั้งดูทีวีแอมเอ๋ยเวื่อต่ำเวื่อฮาร์ดแอมเอ๋ยเวื่อต่ำเวื่อฮาร์ดน้องคนนั้นเวื่อต่ำทั้งอาบน้ำเวื่อฮาร์ดทั้งร้องเพลงต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กาจุดๆเหลินจุดๆนะฮะคำว่าเหลินแทนด้วยคำว่าว่าได้มีความหมายว่าทั้งจุดๆและจุดๆใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันเช่นแอมทิกหอกกาเตียงถายเหลินเตียงเวียดแอมทิกหอกกาเตียงถายเหลินเตียงเวียดน้องชอบเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามคราวนี้ดูอีกตัวอย่างกาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหญ้ากาโบเหลินแมะเดวทิกอันเกิมเอ๋อหญ้าทั้งพ่อและต่างก็ชอบกินข้าวที่บ้านโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซโตยทิกแซมกาบ๋องดาว่าบ๋องโซสังเกตผมใช้คำว่าว่าเชื่อมฉันชอบดูฟุตบอลและชอบดูบาสเกตบอลต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าหลามเอิญใช้เมื่อผู้พูดต้องการรบกวนให้คนอื่นทำอะไรให้มีความหมายว่าโปรดหรือว่ากรุณาตัวอย่างเช่นหลามเอิญจอโตยหอยเดืองเวเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียนหลามเอิญจอโตยหอยเดืองเดนเวียนเวียดนามหอกว่าควาหอกฟ้าเจียน

เปลี่ยนกรุณาหรือโปรดให้ฉันถามทางไปสถาบันเวียดนามศึกษาและพัฒนศาสตร์แองหลามเอินเดยโตยหมดลาดแองหลามเอินเดยโตยหมดลาดพี่กรุณาหรือพี่โปรดรอฉันแป๊บหนึ่งจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยจิหลามเอินก่อยแท็กซี่จอโตยพี่กรุณาหรือพี่โปรดเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยคือคำว่าเดือกกับคำว่าบิคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ใช้กับความหมายในเชิงบวกสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำหรือถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยโตยเดือกแมะต่างจอโหมดไหมติ๋งเหมยฉันได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่แม่มอบให้โตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟโตยเดือกเดี่ยมกาวยศเลิฟฉันได้คะแนนสูงที่สุดในห้องต่อมาเรามาดูคำว่าบิคำว่าบิมีความหมายตรงข้ามเลยบิมีความหมายว่าถูกหรือว่าโดนใช้กับความหมายในเชิงลบสามารถวางอยู่หน้าผู้กระทำและถูกกระทำได้ตัวอย่างเช่นโตยบิกอนจ๋อกันโตยบิกอนจ๋อกันมีความหมายว่าฉันถูกหมากัดโตยบิดาวบุ่งโตยบิดาวบุ่งแปลว่าฉันปวดท้องเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้กากหญิงและตดกากาคำว่ากากมีความหมายว่าพวกหรือว่าบรรดาเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ที่ไม่มีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆและใช้พูดถึงจำนวนทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างเช่นเจ้ากากแองอะเจ้ากากแองอะสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีบรรดาพี่ๆทุกคนนะครับมีความหมายถึงสวัสดีพี่ๆทุกคนหรือพูดถึงพี่ๆทั้งหมดตัวอย่างต่อมาถางเซากากแอมแสดีเกินเธอถางเซากากแอมแสดีเกินเธอเดือนหน้าพวกน้องจะไปที่เกินเธอหมายถึงน้องๆทั้งหมดจะไปเกินเธอไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบหรือว่าแยกน้องๆกลุ่มไหนต่อมามาดูคำว่าหญิงบ้างคำว่าหญิงมีความหมายว่าพวกหรือบรรดาเหมือนกันแต่เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามใช้บรรยายถึงจำนวนพหูพจน์ในเชิงเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆและชี้เฉพาะถึงส่วนต่างๆที่แตกต่างกันในกลุ่มมาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในหญิงซิงเวียนหนีหอกโฮมกว่าฝ่ายดีหอกบู่เจียวในบรรดานักศึกษาที่หยุดเรียนเมื่อวานต้องมาเรียนชดเชยบ่ายวันนี้สังเกตดีๆนะฮะว่าประโยคนี้ระบุถึงนักศึกษาที่หยุดเรียนแต่ไม่ได้ระบุถึงนักศึกษาทุกคนแอมด๋าดีหญิงเนยหนาวมีความหมายว่าน้องเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างระบุถึงสถานเคยไปแต่ไม่ได้ระบุถึงสถานที่ทุกๆสถานที่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีทั้งคำว่ากากและคำว่าหญิงในประโยคถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโศยถี่ก๋อเถจวนบิบาเวเออหญ่าอ่านตามอีกรอบถางเซากากหอกเวียนกาวหอกฝ่ายโหนบหลวดวันหญิงเหนื่อยด๋าโหนบโศยถี่ก๋อเถจวนบิบาเวเออหญ่าเดือนหน้านักศึกษาปริญญาโททุกคนต้องส่งวิทยานิพนธ์คนไหนที่ส่งแล้วสามารถเตรียมปกป้องวิทยานิพนธ์อยู่ที่บ้านได้สังเกตคำว่ากากจะขยายคำว่าหอกเวียนกาวหอกว่าพูดถึงนักศึกษาปริญญาโททั้งหมดส่วนคำว่าหญิงจะใช้ขยายคำว่าเหงื่อยซึ่งอ้างถึงคนที่ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่าบ้างคำว่าก่ามีความหมายว่าทั้งเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามทั้งนี้คำว่าก่าไม่สามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหญิงได้ตัวอย่างเช่นสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินสางมายก่าหญ่าโตยแสดีซูริกเอ๋อหัวหินพรุ่งนี้เช้าทั้งบ้านฉันจะไปเที่ยวที่หัวหินเหมยก่าหญ่าอันเกิมเมยกาหญ่าอันเกิมมีความหมายว่าเชิญทั้งบ้านกินข้าว
ประโยคนี้เป็นประโยค

0: ที่เชิญกินข้าวในกรณีที่ไม่อยากจะเชิญเป็นรายบุคคลนิยมใช้ในบริบทครอบครัวและก็ใช้ในบริบทของเพื่อนฝูงก็ได้ต่อมามาดูคำว่าตดก่าบ้างคำว่าตดก่ามีความหมายว่าทั้งหมดเป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์จะวางอยู่ข้างหน้าคำนามสามารถใช้ร่วมกับคำว่ากากหรือคำว่าหยิงได้ตัวอย่างเช่นตดก่าบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะตดก่าบิวเกียนกุยดีหมีเบาเนียวเตียนอะพัสดุทั้งหมดที่ส่งไปอเมริการาคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะตดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานตดก่ากากซิงเวียนกัวโตยซัดงวานสังเกตตดก่ากับกากใช้ร่วมกันได้แต่ก่าใช้ไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่านักศึกษาทั้งหมดของฉันว่านอนสอนง่ายมากอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆและทบทวนกันบ่อยๆนะครับ
1: แอมเอ้ยเดี๋ยวจิหมวนกึ่ยแซกไหนดีถ่ายลานจิฝ่ายกึ่ยเดว
2: ดีกึ่ยบูเดียนอะ
1: แอมก็เบียดกึ่ยดีถ่ายลานมืดเบาเยวไงคง
2: แอมหนีล่ะความหมดต่วนทีเด่นเนย
1: ก่อนเกือกฝีกึ่ยทีเบาเยว
2: หอติ่งแทวเกินอะ
1: กามเอินแอมแหเถทีจิดีบูเดียนเจือกแห
2: เวิงแห่งกับไหลจิ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะมาตามหาชาวเวียดนามในประเทศไทยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าในประเทศของเรามีชาวเวียดนามอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาจะมีวิถีชีวิตกันอย่างไรยังคงเป็นชาวเวียดนามแท้ๆหรือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยแท้ไปแล้วเราต้องไปถามจากกูรูของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์ครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะฮะที่ถือว่าถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับกว่าประมาณแสนกว่าคน
3: โอ้โหเยอะ
4: เยอะมากจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเหล่านี้นะฮะจะอาศัยอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะครับก็คือติดกับลาวเนี่ยตรงชายแดนเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารสกลนคร
3: ค่ะ
4: แล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่กรุงเทพก็มีแต่เป็นคนเวียดนามรุ่นเก่ามาก
3: ค่ะ
4: นะฮะชาวเวียดนามกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้ามาหลายช่วงนะฮ
3: ะ
4: เริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่17เลยนะครับจนมาถึงกลางศตวรรษที่20นะฮะก็จะเข้ามาหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นลี้ภัยสงครามนะฮะหรือว่าถูกกดดันทางด้านศาสนานะฮะหรือเข้ามาทำมาหากินก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะเขาแตกต่างจากไทยไหมคะอาจารย
4: ์แน่นอนครับต้องมีความแตกต่างแต่ปัจจุบันก็ถูกกลืนแล้วก็ผสมจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะฮะ อย่างสมมุติวัฒนธรรมชุดอาวสายชุดประจำชาติเนี่ยของเวียดนามยังมีให้ใส่อยู่นะฮะเราจะเห็นในงานสำคัญที่เกี่ยวกับเวียดนามคนเวียดนามก็จะนำชุดอาวสายออกมาใส
3: ่
4: นะฮะหรือแม้แต่แท่นบูชาบรรพบุรุษนะฮะก็ยังมีให้บูชาอยู่ทุกบ้านนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบ้านชาวเวียดนามนะครับนอกจากนั้นภาษาเวียดนามปัจจุบันก็ยังคงดำรงอยู่ในชุมชนชาวเวียดนามถึงแม้จะค่อยๆถูกกลืนหายไปบ้างแต่ก็ยังดำรงอยู
3: ่ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะและยังอยากรู้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยค่ะมีบทบาทต่อสังคมไทยหรือว่าสังคมเวียดนามยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ครับถือได้ว่าชาวเวียดนามในประเทศไทยนะฮะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะฮะก็คือเชื่อมความรู้ความเข้าใจพอมีเขาอยู่ในประเทศไทยทำให้คนไทยเนี่ยเข้าใจประเทศเวียดนามมากขึ้นแล้วก็ชินแล้วก็ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเวียดนามได้ง่ายขึ้นนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนไปถึงระดับประชาชนเลยนะฮะอย่างเราจะเห็นมีบ้านลุงโฮนะฮะอยู่ที่นครพนมนะฮะหรือแม้แต่บ้านอดีตบ้านลุงโฮที่อยู่อุดรธานีก็มีการถูกรื้อฟื้นแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กันทั้งไทยและเวียดนาม
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชาวเวียดนามที่อพยพมาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะเขาไม่อยู่ถาวรเลยหรือว่ามีบางกลุ่มที่มาอยู่สักพักแล้วก็กลับไปเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
4: ครับคือเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างสมมุติกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2
3: ค่ะ
4: นะฮะปี1946นะฮะหลังจบใหม่ๆเลยหลังจบสงครามใหม่ๆนะฮะกลุ่มนี้นะ

0: ครับตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยถาวร
1: ค่ะ
0: แต่เนื่องด้วยสงครามนะฮะสงครามเวียดนาม
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งเวียดนามรวมประเทศได้นะ
1: ค
0: คร
1: ่ะ
0: ับก็ยังไม่มีความพร้อมในการรับคนกลุ่มนี้กลับ
1: อื
0: ดังนั้น
1: ม
0: พออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะรัฐบาลสองรัฐบาลก็เลยคุยกันว่าโอเคในเมื่อคนเวียดนามอยู่ที่เมืองไทยมาเกิน40-50ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็ขอให้อยู่ที่ประเทศไทย
1: อื
0: แล้วก็ให้
1: ม
0: สัญชาติแล้วก็กลายเป็นคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้
1: อ๋อกำลังจะถามว่าแล้วเขาเป็นสัญชาติเวียดนามหรือว่าเป็นสัญชาติไทย
0: ปัจจุบันนี้นะครับคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่1946นะฮะมีทั้งหมด4รุ่นแล้วก็คือมีรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนปัจจุบันนี้ได้รับสัญชาติไทยหมดแล้วนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะรุ่น3รุ่น4เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นคนไทยเลยก็คือเกิดอยู่ที่แผ่นดินไทยครับก็ถือมีวัฒนธรรมทุกอย่างเหมือนคนไทยเลยแต่อาจจะมีเวียดนามผสมปนเปบ้าง
1: อ๋อค่ะ
0: ค
1: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือวัฒนธรรมต่างๆอยากรู้ว่าเขายังอิงของเขาอยู่ไหมคะอย่างเช่นการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าวัฒนธรรมอื่นๆนะคะอาจารย
0: ์ครับยังมีฮะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่ต้องพึงปฏิบัติสำหรับชาวเวียดนามเลยนะฮะเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษในวันเตสอย่างเงี้ยก็คือวันปีใหม่ของเวียดนามนะฮะหรือแม้แต่การแจกอั่งเปาเหมือนที่ประเทศเวียดนามหรือวัฒนธรรมการเข้าบ้านคนแรกหลังปีใหม่เนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: เขาก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อมาเรื่อยมาหรือแม้แต่ภาษาเวียดนามเองยังเราจะทราบกันว่ารุ่น3กับรุ่น4ก็คือรุ่นลูกกับรุ่นโทษไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานกับรุ่นเหลนนะฮะคนเวียดนามรุ่น3รุ่น4เนี่ยพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือพยายามปลูกฝังแล้วก็อนุรักษ์ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนภาษาเวียดนามรวมทั้งกระแส AEC เหมือนกันนะฮะก็ทำให้ความกระตือรือร้นในการเรียนมีมากขึ้น
1: ค่ะเพราะว่าเป็นคนเวียดนามเองเนาะก็น่าจะพูดภาษาตัวเองได
0: ้
1: เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อพยพมาอยู่เมืองไทยนานๆแล้วก็ยังรุ่นพ่วงหงอย่างเงี้ยก็พูดจีนไม่ได้แล้ว
0: พูดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีกระแสตีกลับขึ้นมาใหม่ให้เริ่มเรียนใหม่เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมฮะครับคล้ายกันเลยคล้ายกับคนจีนในเมืองไทยเลย
1: ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันในการอพยพมาอยู่แล้วก็เริ่มกลืนเป็นคนไทยไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์กันหลายคำเลยนะคะจำกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าลืมกันไปแล้วไม่ได้นะคะการจำคำศัพท์ให้ได้มากๆจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับชาวเวียดนามได้ง่ายขึ้นก็เหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะที่เราต้องท่องศัพท์กันบ้างนะคะในสมัยเรียนเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถ้าเราจำศัพท์ได้มากๆสร้างประโยคก็ไม่ยากอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่

0: เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
0: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
2: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
2: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟัง

0: ฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความ

0: รวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: คิดไม่ถึงว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องที่ร้ายแรงกับลูกของเราตอนนั้นเหมือนโลกดับไปข้างหนึ่งตกใจมากไม่คิดเลยว่าลูกจะมาถึงจุดที่ชีวิตอาจจะไม่ได้ไปต่อนึกถึงวันนั้นแม่แทบทนไม่ได้ถ้าให้แม่ไปเจ็บแทนลูกแม่ก็จะยอมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นเกิดโควิดระบาดระลอก2แม่ไม่ได้อยู่เฝ้าน้องเป็นเวลาเดือนกว่าทั้งเรื่องงานและมาตรการการรักษาทำอะไรไม่ได้มากได้แต่เอาใจช่วยน้องช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลแม่ได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละของทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ร่วมใจกันสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากใจมันเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในที่สะท้อนออกมาทำให้ได้รู้ว่าการมีคุณธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตอยู่ในสังคม
1: ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแม่นะครับในการที่ลูกป่วย9เดือนแล้วก็ป่วยที่โรคเป็นโรครุนแรงเหมือนโรคเนื้องอกหรือว่ามะเร็งสมองเนี่ยเราในฐานะแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรับการรักษาน้องให้เขาหายขาดให้เขาเติบโตได้เป็นเด็กปกติแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมของครอบครัวต่อไปครับตลอดระยะเวลาที่รักมารักษาไม่เพียงแต่น้องพิมและครอบครัวที่สู้นะครับยังมีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสู้ไปกับน้องพิมและครอบครัวด้วยครับ
2: พวกเราในฐานะที่ทิศแพทย์คนนึงนะครับก็ถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการดูแลคนไข้ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลโรคของเขาแต่เราต้องดูแลเขาในฐานะมนุษย์คนนึงให้คุณค่าเขาว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งครับโรงเรียนแพทย์คุณธรรมไม่ได้สอนแค่ให้เราเป็นแพทย์เฉยๆนะครับแต่ให้เราจบไปเป็นแพทย์ที่ดีให้นึกถึงความรู้สึกของคนไข้และได้ดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับการรักษาอยู่เคียงข้างเขาเราดูแลเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวครับจนสุดท้ายได้เห็นเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มนี่คือความหมายที่สำคัญที่สุดในการเป็นแพทย์ครับ
3: การที่น้องยังเด็กอาจทำให้น้องกลัวการตรวจได้เครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปร่างไม่คุ้นตาจึงทำให้เรามีความยากในการตรวจอยู่บ้างแต่เราก็มีวิธีที่จะทำใหน้องลดความกลัวลงและให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภาพและผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเราจึงช่วยกันจัดทำโครงการที่เราตั้งชื่อว่าโครงการ Kiss Can Do เป็นโครงการที่ทำให้น้องลดความกลัวลงไม่เครียดมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะ
0: ในส่วนของห้องปฏิบัติการเราจะรับสื่อสู่ตรวจจาก

0: นไข้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยเราจะควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาค่ะ
1: ถึงแม้พวกเราไม่ได้เป็นด่านหน้าในการรักษาคนไข้โดยตรงนะคะแต่ว่าพวกเราก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานวิจัยของเราให้ดีที่สุดนะคะโดยหวังว่างานของเราเนี่ยจะทำให้คนไข้หายจากโรคมะเร็งนะคะหมอยังจำได้ในวันที่เราใส่เซลล์เข้าไปในคนไข้นะคะแล้วคนไข้หายจากโรคมะเร็งสามารถจะทำให้คนไข้เนี่ยกลับไปมีความสุขกับครอบครัวนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประชาชนที่แข็งแรงทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ
2: เราไม่ได้ดูแลคนไข้โดยตรงแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คณะแพทย์จุฬาเป็นที่รวมคนเก่งและคนดีเพื่อดูแลคนไข้และสอนนิสิตแพทย์ให้จบไปช่วยเหลือประเทศชาติมีเจ้าหน้าที่เก่งๆที่ช่วยสนับสนุนที่ตอบรับกับวิทยาการและเทคโนโลยีทุกสาขาตามที่คณะต้องการเพื่อผลประโยชน์แก่คนไข้และประเทศชาติต่อไปค่ะ
3: ช่วยดูแลทางด้านการเงินซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีกฎระเบียบมากมายที่ต้องปฏิบัติตามบางครั้งกฎเหล่านั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อคณาจารย์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแข่งขันกับเวลาทีมเราก็จึงพยายามปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดด้วยพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุคลากรช่วยกันผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จได้ตามภารกิจที่ตั้งไว้และท้ายที่สุดคือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยของเราต่อไป

0: มาถึงวันนี้สิ่งที่แม่อยากพูดที่สุดของความในใจคืออยากขอบคุณทางโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลทีมแพทย์นิสิตแพทย์ที่น่ารักและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเพราะทุกคนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตน้องได้ไปต่อขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: กระบวนการที่เราเห็นณตรงนี้เป็นการดูแลผู้ป่วย1รายแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลากับการดูแลป่วยนับหมื่นนับแสนรายตลอดทั้งปีคนทำงานทุกคนทุกส่วนมีความทุ่มเทมีความเหน็ดเหนื่อยการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐรายได้และผลประโยชน์ย่อมไม่ใช่ตัวดึงดูดหลักให้คนเก่งๆเหล่านั้นทำงานอยู่ที่นี่แต่เป็นความภูมิใจความสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่าค่ะ
2: ผมมีความมั่นใจนะครับว่าพวกเราทุกคนทำงานแต่มีความสุขครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจไปเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรพวกเราในองค์กรแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยนิสิตแพทย์เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเจ้าที่สายสนับสนุนรปภ.แม่บ้านทุกคนรู้เป้าหมายดีครับว่าเรากำลังทำหน้าที่สำคัญในการผลิตแพทย์ที่เก่งและดีให้กับสังคมเพื่อไปดูแลประชาชนเรากำลังผลิตองค์ความรู้นวัตกรรมการแพทย์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขครับพวกเราทุกคนบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้ซึมซับเอาความดีความงานที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าคุณธรรมและความดีจะเป็นพลังงานและกลับขับเคลื่อนชีวิตให้ได้พบกับความสุขและคุณค่าที่แท้จริงครับ
3: เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่เราทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยลดทอนความรุนแรงลงเห็นประสิทธิภาพเห็นคุณภาพเห็นการบริการที่เป็นมิตรในขณะที่หัวใจของคนที่กำลังบริการนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเป็นเช่นนั้นในวิชาชีพในลักษณะเหล่านี้ได้ในแรงกระเพื่อมในลักษณะนี้มันจะไปสู่วงการทุกวงการของอาชีพครับวัดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลจุฬาเป็นอย่างมากแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่วันนี้กำลังดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ทำให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์คุณธรรมครับ

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็ตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: right?
1: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
0: Economy, of course. You know I can't afford business.
1: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
0: That's fine. Let's book this then. By the way, what's the baggage allowance?
1: It's 20 kilos.
0: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
1: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
0: Wonderful.
1: Yeah.
0: How much does this ticket cost?
1: It's 1,150 baht. Taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
0: That's fine, let's book it.
1: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
0: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933.Which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Na weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story.But also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
7: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
8: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
7: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
9: พี่ว่าความงดงาม
10: ความงดงาม
9: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่ วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
7: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
10: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
7: ครับ
10: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
7: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
11: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: From our conversation today we've clearly seen that the genre tightness isn't far away it's not just about national policy it starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to othersThai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: แล้วเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนเคยมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆ เปลี่ยนแปลงผู้อื่นรอบข้างเราเคยไหมคะเคยมีความคิดที่อยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากที่มีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่เคยสังเกตไหมว่าพูดอย่างไรเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าการที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นการสั่งที่เป็นเหมือนกับการบังคับผู้ที่ฟังเราจึงทำให้เขาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กลวิธีในการพูดที่จะทำให้ผู้ฟังและคนรอบข้างของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีให้ดีขึ้นแล้วก็

0: พัฒนาเพราะ1คำพูดสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหนึ่งได้ทั้งชีวิตนั่นเองค่ะกับชั่วโมงพูดโน้มน้าวปลุกความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายหลักการและกลวิธีการพูดโน้มน้าวใจได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องเขียนบทพูดประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของการสื่อสารและมีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจนั่นเองค่ะค่ะซึ่งคุณธรรมในการโน้มน้าวใจในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเราก็จะต้องมีคุณธรรมที่ทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็ใช้กลวิธีที่สร้างสรรค์นะคะค่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูจะเริ่มด้วยการที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะชมวีดิทัศน์นะคะเรื่อง Spin and Go Mop นะคะไม้ถูพื้น360องศาให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะนักเรียนพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะ
1: คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำความสะอาดแบบเดิมๆทั้งปวดเมื่อยเปียกและสกปรกไปด้วยแบคทีเรียขจัดอย่างไรก็ไม่สะอาดสักทีแล้วถึงเวลาหรือยังที่คุณจะปฏิวัติการทำความสะอาดด้วย Spin and Go ที่ถูกออกแบบโครงสร้างให้หมุนได้รอบอย่างอิสระ360องศาจึงช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ทุกซอกทุกมุมแล้วหัวบ๊อบผลิตจากผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีพร้อมพลังดูดซับน้ำและมีความยืดหยุ่นเก็บฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งการเปลี่ยนหัวม็อบก็ทำได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องใช้มือช่วยเลยให้งานบ้านกลายเป็นงานง่ายๆที่สำคัญSpin and Go เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างถังน้ำสำหรับการบิดผ้าการล้างน้ำและการผ่านแห้งเข้าด้วยกันในหนึ่งเดียวเพียงเหยียบลงไปบนแป้นเหยียบ 1-2 ครั้งสิ่งสกปรกก็ถูกกำจัดออกไปด้วย Spin and Go จึงรับประกันได้ว่ามือของคุณจะสะอาดแห้งไม่สัมผัสถูกน้ำและแบคทีเรียอย่างแน่นอน
2: น่าทึ่งกับความสามารถของ Spin and Go ที่มาพร้อมพลังการหมุนเพียงแค่เหยียบลงบนแป้น 2-3 ครั้งหัวม็อบก็หมาดแล้วและยังไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะคะ
3: ไม่ทำให้มือของคุณต้องเปียกแล้วก็สกปรกอีกด้วยและผ้าที่เป็นเส้นใยไมโครไฟเบอร์ก็ยังช่วยให้พื้นบ้านของฉันสะอาดสุดๆเลยล่ะค่ะ
2: ตามปกติฉันต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงที่จะทำความสะอาดบ้านเสร็จตอนนี้ฉันใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นฉันรักมันจริงๆเลย
1: ม็อบที่ทำจากผ้าฝ้ายแบบธรรมดาทั่วไปเส้นใยมักจะหนาและมีลักษณะกลมจึงทำให้มันไม่สามารถดักจับฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆได้ไม่ดีนักจึงทำให้คุณเสียเวลากับการทำความสะอาดบ้านและผลลัพธ์ไม่น่าพอใจสักทีแต่เส้นใยไฟเบอร์ที่เล็กมากแบบนาโนไมโครไฟเบอร์ของ Spin and Go เป็นเส้นใยที่ละเอียดสูงสุดและยังประกอบด้วยช่องเปิดรูปสามเหลี่ยมจำนวนมากมายจึงเป็นเอกลักษณ์ของ Spin and Go ทำให้มันสามารถดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ในปริมาณที่มากแล้วล็อกฝุ่นละอองเหล่านั้นเอาไว้อย่างทั่วถึงและเมื่อคุณล้างมันออกด้วยน้ำเส้นใยไมโครไฟเบอร์จะขยายตัวออกแล้วผลักดันฝุ่นละอองสิ่งสกปรกทั้งหมดที่ล็อกไว้ลงในน้ำเส้นใยจึงสะอาดอีกครั้งเส้นใยไมโครไฟเบอร์ของ Spin and Go สามารถดูดซับน้ำได้ดีเยี่ยมคุณดูสิด้วยพลังการดูดที่ทรงพลังจึงสามารถดึงสิ่งสกปรกต่างๆบนพื้นให้เข้าไปในหัวม็อบได้เรานำม็อบผ้าฝ้ายและม็อบเส้นใยไฟเบอร์ของ Spin and Go วางลงในภาชนะแยกกันใส่น้ำไว้ในปริมาณเท่าๆกันดูสิ Spin and Go สามารถดูดซับน้ำในภาชนะจนเกลี้ยงทุกหยดในขณะที่ม็อบผ้าฝ้ายยังเหลือน้ำในภาชนะอีกมากและยังมีน้ำหยดติ๋งๆอยู่เลยม็อบแบบธรรมดาทั่วไปเมื่อใช้งานเสร็จแล้วส่วนใหญ่มักจะถูกวางทิ้งไว้ที่มุมห้องทั้งที่ยังเปียกอยู่ซึ่งมันจะกลายเป็นที่ที่แพร่พันธุ์ของเชื้อราและแบคทีเรียที่มีอันตรายต่อสุขภาพมันส่งกลิ่นเหม็นและไม่ถูกสุขลักษณะเลย
3: ฉันมักจะวางม็อบที่ยังเปียกๆทิ้งไว้ที่มุมห้องเก็บของหลังจากใช้เสร็จแล้วมันมักจะมีกลิ่นเหม็นของเชื้อราที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะจริงๆแต่ Spin and Go แตกต่างออกไปหลังจากการใช้มันยังคงแห้งสนิทคุณไม่ต้องทนดมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกต่อไปฉันเคยใช้ม็อบถูพื้นมาหลายชนิดทั้งใช้ยากตั้งแต่ฉันซื้อ Spin and Go มาใช้เป็นม็อบที่น่าทึ่งช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดแรงใช้ก็ง่ายอีกด้วยทำความสะอาดอย่างอเนกประสงค์ดูสิคะสามารถใช้งานได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวและที่สำคัญมือของฉันไม่ต้องเปียกหรือสกปรกอีกต่อไปขอบคุณ Spin and Go มากค่ะ
2: ตามปกติแล้วฉันต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดมากกว่า1ชั่วโมงในแต่ละวันฉันจะต้องแน่ใจว่าทุกคนทุกแห่งในร้านจะต้องสะอาด

0: ก่อนเปิดร้านการทำความสะอาดง่ายขึ้นเมื่อมีสปินแอนด์โกฉันเช็ดกระจกเสร็จในเวลาไม่ถึง20นาทีหัวม็อบไมโครไฟเบอร์ที่หมุนรอบตัว360องศาทำให้คุณแน่ใจทุกซอกทุกมุมจะสะอาดเอี่ยมบอกลาการยืนบนเก้าอี้เพื่อเช็ดกระจกและต้องใช้มือบิดผ้าคิ้วริ้ววันเวลาเหล่านั้นได้ผ่านไปแล้วนะ
1: ข้อยังต้องใช้มือทำอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่าปล่อยให้งานบ้านเป็นเรื่องน่าเบื่อทีวีเล็กขอเสนอสปินแอนด์โกผู้ช่วยที่ช้าฉลาดเรื่องการทำความสะอาดบ้านคุณจึงถูกออกแบบโครงสร้างให้หมุนได้รอบอย่างอิสระ360องศาจึงช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ทุกซอกมุมสะอาดไม่เป็นรอยขีดข่วนทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวแม้กระทั่งล้างรถและหัวม็อบผลิตจากผ้าไมโครไฟเบอร์จึงครอบคลุมพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างกว้างขวางที่สำคัญเปลี่ยนหัวม็อบทำได้ง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องใช้มือช่วยเลยพร้อมถังน้ำสำหรับบิดผ้าล้างน้ำและการผ่านแห้งในหนึ่งเดียว
2: ค่ะก็ต้องขอบคุณวิดิทัศน์นะคะที่ชื่อว่า Spin and Go Mop นะคะไม้ถูพื้น360องศานะคะเผยแพร่โดยทีวีไดเรกนะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์คริสตศักราช2013นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่แล้วนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าหากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกำลังมองหาไม้ถูพื้นเมื่อนักเรียนดูวิดิทัศน์นี้แล้วนักเรียนจะเลือกซื้อหรือไม่ให้เวลานักเรียนพิจารณานะคะจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์นะคะถ้านักเรียนกำลังมองหาไม้ถูพื้นหรือกำลังหาซื้อไม้ถูพื้นเพื่อทำความสะอาดที่บ้านของนักเรียนนะคะนักเรียนดูวิดิทัศน์นี้แล้วนักเรียนจะเลือกซื้อหรือไม่อย่างไรนภัสสรคะในความคิดของนภัสสรจากนภัสสรได้ชมวิดิทัศน์แล้วถ้านภัสสรกำลังมองหาซื้อไม้ถูพื้นนภัสสรจะเลือกซื้อหรือไม่อย่างไรคะ
3: เลือกซื้อค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะไม้สามารถหมุนได้360องศาสามารถทำความสะอาดได้อย่างดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะในฐานะที่เป็นนักเรียนชายแล้วการขอนักเรียนชายถ้านักเรียนชายกำลังมองหาไม้ถูพื้นนักเรียนชายจะมีความที่อยากจะซื้อหรือเปล่าเมื่อดูวิดิทัศน์นี้แล้วธนดลคะจากการที่ธนดลได้ชมวิดิทัศน์แล้วถ้าธนดลอยากจะซื้อไม้ถูพื้นสักหนึ่งอันธนดลดูวิดิทัศน์นี้แล้วธนดลจะเลือกซื้อหรือไม่อย่างไรคะ
4: เลือกซื้อครับ
2: เพราะอะไรคะธนดล
4: เพราะว่าเขาได้บรรยายสรรพคุณไม้มาแล้วครับ
2: ก็คือ
4: ว่า
2: บอกถึงประโยชน์ของไม้ใช่ไหมคะอะไรบ้างคะจากที่ธนดลได้ชม
4: สามารถหมุนได้ถึง360องศาครับ
2: แล้วก
4: ็ทำความสะอาดได้ทั่วถึงทุกที่ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าในความคิดของคุณครูเองคุณครูก็เลือกซื้อนะคะเพราะว่าได้บอกถึงสรรพคุณจุดเด่นของสินค้ามากมายนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าวิดิทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะวริศคะวริศคิดว่าวิดิทัศน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดคะจากการที่วริศได้ชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู
5: ่มีความน่าเชื่อถือครับ
2: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเหตุใดคะ
5: เพราะจากที่โฆษณานะครับเขาได้บอกสรรพคุณและเหตุผลต่างๆที่ควรซื้อครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากวิดิทัศน์ถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะว่าในการโฆษณาไม้ถูพื้นเนี่ยก็จะมีการนำเอาผู้ที่ใช้จริงมาบอกกล่าวถึงประโยชน์ที่เขาได้เลือกซื้อไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีประโยชน์อย่างไรในการที่เลือกซื้อไม้ถูพื้นยี่ห้อนี้ไปนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะถามว่าจากวิดิทัศน์ผู้ประกอบการของไม้ถูพื้นนำเสนอข้อมูลของไม้ถูพื้นอย่างไรนักเรียนลองพิจารณานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากวิดิทัศน์ผู้ประกอบการของไม้ถูพื้นผู้ประกอบการแปลว่าอะไรผู้ประกอบการก็คือเจ้าของใช่ไหมคะเจ้าของที่เป็นสินค้าของไม้ถูพื้นเนี่ยนำเสนอข้อมูลของไม้ถูพื้นอย่างไรฟ้านัชชาคะค่ะจากวิดิทัศน์ผู้ประกอบการของไม้ถูพื้นนำเสนอข้อมูลของไม้ถูพื้นอย่างไรคะ
6: ทดลองให้เห็นภาพค่ะว่าไม้ถูพื้นสามารถหมุนได้360องศาค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะจากวิดิทัศน์นะคะผู้ประกอบการได้นำเสนอข้อมูลของไม้ถูพื้นอย่างไรก็นำเสนอจุดเด่นของไม้ถูพื้นท่านนักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะนำเสนอจุดเด่นของไม้ถูพื้นว่าไม้ถูพื้นที่นำเสนอมานี้มีลักษณะที่หมุนได้360องศาสามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมแล้วก็ทุกสภาพผิวแล้วก็บอกประโยชน์ของการใช้ไม้ถูพื้นในลักษณะนี้ด้วยว่าประโยชน์ก็คือสามารถเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ก็คือไม่ต้องใช้มือในการสัมผัสนะคะก็จะหลีกเลี่ยงผู้ที่แพ้น้ำหรือแพ้น้ำยาได้แล้วก็การทำความสะอาดก็ทั่วถึงการเก็บรักษาก็ได้เร็วนะคะได้ดีแล้วก็วัสดุในการที่นำมาผลิตนั้นก็เป็นวัสดุที่ดีนั่นเองค่ะเหมาะกับการทำความสะอาดทุกสภาพผิวนั่นเองค่ะค่ะจากวิดิทัศน์ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการมองหาไม้ถูพื้นหรือไม่ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ชมอะค่ะถ้านักเรียนต้องการที่อยากจะซื้อไม้ถูพื้นนักเรียนลองมองกลับไปสิคะว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการไม้ถูพื้นหรือไม่คิดว่าเป็นอย่างไรคะเข้าใจสราวุธคะสราวุธคิดว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของผู้ที่ต้องการมองหาซื้อไม้ถูพื้นหรือไม่คะ
7: เข้าใจครับเพราะว่า
2: เข้าใจอย่างไรคะ
7: เข้าใจในถึงปัญหาของผู้ที่ต้องการซื้อไม้ถูพื้นว่าเขาเจอปัญหาอย่างไรและเขาเลยสร้างไม้ถูพื้นที่สามารถแก้ปัญหาได้กับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการโฆษณาที่มีความเข้าถึงจุดประสงค์ของลูกค้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการถูพื้นเนี่ยจะต้องใช้แรงในการถูพื้นจะต้องใช้เวลาที่นานในการถูพื้นกว่าจะทำความสะอาดได้ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้สนองถึงปัญหาของผู้ที่ทำความสะอาดก็คือประหยัดเวลานะคะก็ทำความสะอาดได้รวดเร็วทุกซอกทุกมุมแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะจะให้นักเรียนชมวิดิทัศน์เรื่องหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆนะคะค่ะ
8: คุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคเราถึงจุดไหนแล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยบนพื้นโลกเพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกและหิมะที่ปกคลุมผิวโลกกำลังละลายในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมไหนของมนุษย์ที่เป็นตัวการของสาเหตุนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยการบริโภคที่มากจนเกินความพอดีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการเผาป่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักโลกหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆเช่นสร้างนิสัยการคัดแยกขยะซึ่งสามารถลดจำนวนขยะที่ต้องนำมากำจัดทิ้งได้อย่างมากมายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้การเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกเพียงถุงเดียวใช้เวลาในการย่อยสลายถึงหลายร้อยปีและถ้ากำจัดไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดมลพิษได้ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นผ้าฉลากเขียวหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบ้านและชุมชนต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยฟอกอากาศนอกจากนี้ร่มเงาของต้นไม้ยังช่วยลดความร้อนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นการปิดน้ำให้สนิททุกครั้งที่ใช้งานและไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์การเดินทางโดยใช้รถสาธารณะการเดินการขี่จักรยานในระยะทางที่ใกล้จะช่วยลดการใช้พลังงานและเป็นอีกทางหนึ่งที่ลดมลพิษได้การถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่เลิกใช้รวมถึงการเปิดใช้ไฟเฉพาะดวงที่จำเป็นจะช่วยประหยัดไฟการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างขึ้นและประหยัดไฟกว่าหลอดปกติควรช่วยกันสนับสนุนสินค้า และผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีรายได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ทว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอเราต้องการกระจายข่าวนี้ออกไปแล้วร่วมมือแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่าหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆนะคะเผยแพร่โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะและสิ่งแวดล้อมวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่22พฤศจิกายนคริสตศักราช2020นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะค่ะจากการที่นักเรียนชมวิดิทัศน์นะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องใดคะวัชรพลวิดิทัศน์ที่วัชรพลได้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นวิดิทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
4: ภาวะโลกร้อนครับ
2: ค่ะบอกอะไรเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนบ้างคะในวิดีโอคลิปวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ค่ะ
4: สาเหตุของภาวะโลกร้อนครับ
2: ค่ะบอกสาเหตุอย่างเดียวไหมคะวัชรพล
4: วิธีการแก้ไขครับ
2: วิธีการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากที่ใครคะ
4: ตัวเราครับ
2: ค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากวิดิทัศน์ก็มีการนำเสนอเนื้อหาที่บอกถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เรานะคะช่วยการลดภาวะโลกร้อนด้วยการเริ่มจากตัวเรานั่นเองค่ะค่ะจากวิดิทัศน์นะคะมีจุดประสงค์ใดในการสื่อสารนักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ของผู้ที่ทำวิดิทัศน์นี้ขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อต้องการบอกข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเลยอย่างเดียวหรือไม่นักเรียนลองพิจารณานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณานะคะว่าวิดิทัศน์ที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้มีจุดประสงค์ในการสื่อสารที่แท้จริงคืออะไรกัญญาภาคะวิดิทัศน์ที่กัญญาภาชมเมื่อสักครู่มีจุดประสงค์ใดในการสื่อสารคะจากที่วัชรพลได้บอกแล้วว่าวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนวิธีการแก้ปัญหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของวิดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่ออะไรคะในฐานะที่เราเป็นผู้ชม
3: เพื่อให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่แท้จริงของจุดประสงค์วิดีโอคลิปนี้ก็เพื่อที่จะต้องการกระตุ้นรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมไม้ร่วมมือคนละไม้คนละมือลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีต่างๆที่เขาแนะนำนั่นเองค่ะค่ะจากวิดิทัศน์เรื่องหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆกับวิดิทัศน์สปินแอนด์โกม็อบไม้ถูพื้น360องศาที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมเมื่อสักครู่นี้มีจุดประสงค์ในการสื่อสารเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะปลายทางบอกได้ไหมคะวรวรันคะวรวรันบอกได้ไหมคะว่าจุดประสงค์ในการสื่อสารเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรจากวิดีโอคลิปทั้งสองที่วรวรันได้ชมเมื่อสักครู
9: ่เหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกันอย่างไรคะ
9: เพราะมีการโน้มน้าวค่ะ
2: เหมือนกันมีการโน้มน้าวผู้ชมใช่ไหมคะโน้มน้าวอย่างไรคะ
9: โน้มน้าวให้ทำตามที่
2: โน้มน้าวให้ทำตามใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะจากวิดิทัศน์นะคะทั้งคู่จะสังเกตเห็นว่ามีการใช้กลวิธีที่เหมือนกันก็คือการโน้มน้าวนั่นเองแต่จุดประสงค์แตกต่างกันใช่ไหมคะจุดประสงค์ของวิดิทัศน์เรื่องแรกจุดประสงค์ของวิดิทัศน์เรื่องแรกเรื่องสปินแอนด์โกม็อบเนี่ยไม้ถูพื้น360องศามีจุดประสงค์เพื่ออะไรนักเรียนว่าเพื่อให้ผู้ชมเลือกซื้อโดยเห็นถึงจุดเด่นและประโยชน์ของไม้ถูพื้นแล้วก็ทำการตัดสินใจเลือกซื้อไม้ถูพื้นซึ่งใช้กลวิธีในการโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วิดิทัศน์เรื่องหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆคือใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันแต่จุดประสงค์เพื่ออะไรคะเพื่อให้มนุษย์เราลดภาวะโลกร้อนในที่นี้คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช่ไหมคะช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในการ ลดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะคือใช้กลวิธีเหมือนกันแต่จุดประสงค์แตกต่างกันจุดประสงค์แรกคือต้องการให้เลือกซื้อจุดประสงค์ที่สองต้องการที่อยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะโดยไม่ได้มีการบังคับเลยใช่หรือไม่จะบอกถึงลักษณะของข้อดีข้อเสียใช่หรือไม่คะค่ะฉะนั้นในการชมวิดีทัศน์แต่ละเรื่องนะคะก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายของการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการรับชมค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มกันที่กิจกรรมสื่อสารบอกภาษาโดยที่กิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตข้อความแล้วพิจารณาว่าเป็นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจอย่างไรนะคะภาษาในการโน้มน้าวใจจากชั่วโมงที่ผ่านมามีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรบ้างคะภาษาเชิงวิงวอนเชิงขอร้องเชิงเร้าใจเชิงอะไรอีกเสนอแนะใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นการใช้ภาษาเป็นภาษาในการโน้มน้าวใจอย่างไรแบบใดนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะพวกเธอควรกินผลไม้และดื่มน้ำมากๆถ้าอยากให้ผิวพรรณผ่องใสนักเรียนคิดว่าเป็นการใช้ภาษาโน้มน้าวใจอย่างไรตอบพร้อมกันได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นการใช้ภาษาอย่างไรคะเสนอแนะวิงวอนขอร้องหรือเร้าใจคะข้อความนี้ตอบพร้อมกันดังๆเสนอแนะว่าอย่างไรคะก็คือใช่แล้วควรกินผลไม้และดื่มน้ำมากๆถ้าอยากมีผิวพรรณที่ผ่องใสนั่นเองเป็นการใช้ภาษาเชิงเสนอแนะใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะโรงเรียนของเราจะมีชื่อเสียงได้ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนถ้านักเรียนพยายามทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ให้ดีจนชนะการประกวดโรงเรียนของเราก็จะได้ชื่อเสียงมากทีเดียวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาสิคะว่าข้อความนี้ใช้ภาษาเชิงอะไรใช่หรือเปล่าใช้ภาษาเชิงขอร้องค่ะขอร้องว่าถ้าเกิดเราอยากให้โรงเรียนเรามีชื่อเสียงเราก็ต้องทำไมคะพยายามทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ให้ชนะให้ได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลูกชายของผมมีเลือด AB negative ซึ่งเป็นเลือดหายากต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกโดยด่วนทางการชาติมีเลือดกลุ่มนี้สำรองไว้ไม่พอขอท่านที่มีเลือดกลุ่มนี้โปรดช่วยชีวิตลูกชายผมด้วยผมมีลูกชายเพียงคนเดียวเขาเป็นลมหายใจของผมขอความกรุณาติดต่อที่โรงพยาบาลจุฬาโดยด่วนครับขอบคุณครับแล้วเด็กคิดว่าผู้ใช้ภาษานี้ใช้ภาษาโน้มน้าวใจอย่างไรคะวิงวอนให้ผู้ที่อ่านข้อความนี้ไปบริจาคเลือดในสถานการณ์ที่จำเป็นนั่นเองค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะถ้าพวกเธอไม่ลงแข่งโต้วาทีครั้งนี้คงไม่มีใครกล้าลงแข่งแทนหรอกกลัวว่าถ้าแพ้แล้วจะถูกประณามว่าไม่เก่งจริงแล้วยังไปแข่งอีกแต่ถ้าพวกเธอลงแข่งเราเชื่อว่าต้องได้ชัยชนะกลับมาแน่ๆเร้าใจให้ผู้ที่อ่านข้อความนี้หรือผู้ที่กำลังจะไปแข่งเนี่ยเกิดความฮึกเหิมนะคะแล้วก็อยากที่จะไปแข่งแล้วนำชื่อเสียงกลับมานั่นเองค่ะคือใช้ภาษาเชิงเร้าใจจะสังเกตเห็นว่าวิดีโอคลิปที่นักเรียนชมเมื่อสักครู่2วิดีโอคลิปแล้วก็กิจกรรมสื่อสารบอกภาษานี้จะเป็นลักษณะของการใช้ภาษาเชิงโน้มน้าวใจนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจนะคะก็จะเป็นทักษะของการพูดที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอภิปรายนะคะรู้หลักการพูดโน้มน้าวใจนะคะค่ะการพูดโน้มน้าวใจหมายถึงอย่างไรการพูดโน้มน้าวใจเป็นลักษณะการพูดที่เป็นอย่างไรคะนักเรียนเป็นการพูดที่เปลี่ยนแปลงความคิดใคร ผู้ชมผู้ที่ฟังนั่นเองเช่นเดียวกันกับวิดีโอคลิป2วิดีโอคลิปที่นักเรียนชมนะคะค่ะการพูดโน้มน้าวใจก็เป็นการใช้คำพูดเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามเห็นด้วยหรือเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมหรือทัศนคติไปในทางที่ผู้พูดต้องการโดยเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมถ้านักเรียนสังเกตจากวิดีโอคลิปสปินแอนด์โกม็อบเนี่ยผู้ที่ทำการพูดในวิดีโอคลิปนี้ก็จะพูดถึงข้อดีของไม้ถูพื้นใช่ไหมคะเพื่อที่ผู้ฟังฟังแล้วเกิดการเลือกซื้อหรือตัดสินใจฉะนั้นก็เป็นลักษณะการพูดจูงใจให้เลือกซื้อสินค้ากลับมาที่วิดิทัศน์หยุดภาวะโลกร้อนเมื่อสักครู่ก็เป็นลักษณะการใช้คำพูดจูงใจให้ผู้ชมเห็นด้วยคล้อยตามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรข้อดีข้อเสียถ้าเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชมฟังแล้วก็จะเกิดคล้อยตามเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นเองนะคะจากเดิมที่ไม่ได้ช่วยเหลือหรือไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนพอเมื่อฟังวิดีโอคลิปนี้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยากจะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนโดยเริ่มจากตัวเรานั่นเองฉะนั้นการพูดโน้มน้าวใจก็คือการใช้คำพูดเรานี่แหละนะคะที่ทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้กลวิธีต่างๆโดยที่ไม่ได้เป็นการบังคับหรือขู่เข็นผู้ที่ฟังเลยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการพูดโน้มน้าวใจมีกลวิธีในการพูดอย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เราจะโน้มน้าวใจได้ใครคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยจะต้องมีกลวิธีถูกไหมคะค่ะมีกลวิธีอย่างไรบ้างนักเรียนคิดว่าเวลาที่เราจะโน้มน้าวใครสักคนหนึ่งหรือโน้มน้าวให้ใครเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแปลงความคิดมีกลวิธีอย่างไรบ้างกลวิธีในการโน้มน้าวใจอันดับที่1เลยนะคะอันดับแรกข้อแรกการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อื่นได้นั้นเราจะต้องให้ผู้อื่นเห็นถึงความน่าเชื่อถือของเราก่อนก็คือแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจเช่นคุณครูอยากจะโน้มน้าวใจให้นักเรียนนะคะช่วยกันอนุรักษ์รักษาภาษาไทยแต่คุณครูไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยมันจะมีความน่าเชื่อถือมั้ยคะไม่มีฉะนั้นในการที่เราจะโน้มน้าวใจใครเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะต้องแสดงความน่าเชื่อถือให้ผู้ฟังหรือผู้ชมเห็นก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะถ้าเขาเชื่อถือเขาก็จะปฏิบัติตามแล้วก็คอยตามเรานั่นเองค่ะกลวิธีต่อไปนะคะในการโน้มน้าวใจก็จะต้องแสดงด้วยเหตุผลที่หนักแน่นว่าถ้าคุณหรือถ้าผู้ชมปฏิบัติและไม่ปฏิบัติจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรให้เหตุผลที่พอเมื่อคนฟังแล้วเกิดการตัดสินใจนั่นเองค่ะต่อไปกลวิธีในการโน้มน้าวใจนะคะจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันก็คือเข้าอกเข้าใจผู้ที่เรากำลังโน้มน้าวเช่นเดียวกันกับไม้ถูพื้นที่เข้าถึงผู้ที่ต้องการไม้ถูพื้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสียด้านดีด้านเสียบอกถึงข้อดีและข้อเสียถ้าปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรจะเกิดผลเสียอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วกลวิธีในการโน้มน้าวใจนะคะจะต้องสร้างความหันษาให้แก่ผู้โน้มน้าวใจเพราะเราจะไม่เป็นการบังคับบางครั้งในการโน้มน้าวใจหรือเปลี่ยนแปลงใครให้ปฏิบัติตามเราเราก็ต้องอาศัยอารมณ์ขันเข้าไปเพื่อไม่ทำให้บรรยากาศในครั้งนั้นเป็นบรรยากาศที่ดูเป็นการบังคับนั่นเองนะคะแล้วก็ในกลวิธีในการโน้มน้าวใจให้ข้อมูลแต่ด้านดีไม่พูดถึงด้านเสียในกรณีนี้จะเป็นการโน้มน้าวใจให้เลือกหรือตัดสินใจซื้อสินค้าจะสังเกตว่าสินค้าในท้องตลาดในทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกแต่ข้อดีไม่บอกข้อเสียเลยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือกลวิธีในการโน้มน้าวใจนั่นเองค่ะค่ะภาษาของการโน้มน้าวใจเป็นอย่างไรบ้างในการใช้ภาษานะคะในการโน้มน้าวใจ1เลยใช้ภาษาเชิงเสนอแนะให้เขาเห็นว่าถ้าเขาปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรเช่นสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และดื่มน้ำมากๆเพื่อผิวพรรณผ่องใสใช้ภาษา ขอร้องนะคะเช่นโรงเรียนของเราจะน่าอยู่ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนจึงอยากให้นักเรียนดูแลและเอาใจใส่โรงเรียนให้เหมือนบ้านหลังที่สองนะคะภาษาของการโน้มน้าวใจก็อย่างเช่นใช้ภาษาเชิญชวนนะคะก็เช่นเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยใครอยากวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาไทยลงสมัครเพื่อรับการแข่งขันที่กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วภาษาของการโน้มน้าวใจก็จะเป็นการเร้าใจนะคะก็คือการโต้วาทีครั้งนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีความกล้ามั่นใจในเนื้อหาและไม่ประมาทคู่ต่อสู้หากทำได้ชัยชนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนอันนี้คือปลุกใจเร้าใจให้ผู้ที่ต้องการจะแข่งโต้วาทีเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจนะคะค่ะทั้งหมดที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักการพูดโน้มน้าวใจทั้งสิ้นบอกถึงลักษณะของการพูดโน้มน้าวใจว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็บอกถึงการใช้ภาษากลวิธีที่จะทำให้ผู้ที่ฟังและชมเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมรู้หลักการพูดโน้มน้าวใจนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นะคะลงในใบกิจกรรมรู้หลักการพูดโน้มน้าวใจด้วยกัน3ประเด็นนะคะก็คือการพูดโน้มน้าวใจคืออะไรกลวิธีในการโน้มน้าวใจเป็นอย่างไรนะคะภาษาในการโน้มน้าวใจจะต้องใช้ภาษาอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้ลงในใบกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมรู้หลักการพูดโน้มน้าวใจที่ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่นักเรียนร่วมกิจกรรมชมวิดีโอคลิปจากการที่คุณครูได้อภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปองค์ความรู้ได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนต้นทางจะมี1กลุ่มที่เป็นกลุ่มนําเสนอความรู้ในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มที่3นั่นเองค่ะขอเชิญเรียนเลยค่ะค่ะสรุปความรู้ลูกหลักการพูดโน้มน้าวใจได้ว่าอย่างไรคะ
1: การพูดโน้มน้าวใจคือการใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้ฟัง

0: ด้วยเหตุผลที่หนักแน่น3ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมกันค่ะส่วน4แสดงให้เห็นถึงด้านที่ดีและด้านเสียค่ะ
1: แล้วก็
0: 5สร้างความหันษาค่ะ6ให้ข้อมูลแต่ด้านที่ดีไม่พูดถึงข้อเสียค่ะ
1: ค่ะ
0: ภาษาโน้มน้าวใจนะคะเสนอแนะขอร้องเชิญชวนและเล้าใจค่ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนี้ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์น่ารู้ผ่านวาจาให้เกิดผลนั่นเองนะคะก็จะมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนร่วมกันเขียนบทประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่วยกันรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจากหัวข้อที่ได้รับโดยใช้กลวิธีและภาษาในการโน้มน้าวใจนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องประชาสัมพันธ์น่ารู้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการพูดประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็จะมีหัวข้อให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะประชาสัมพันธ์น่ารู้ผ่านวาจาให้เกิดผลถ้านักเรียนสังเกตในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายใช่ไหมคะปัญหาในเรื่องของห้องน้ำปัญหาในเรื่องของโต๊ะเรียนปัญหาในเรื่องของการแต่งกายอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางใช่ไหมคะห้องน้ำเช่นในเรื่องของความไม่สะอาดใช่ไหมคะในเรื่องของการขีดเขียนผนังการใช้ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำส่วนรวมในโรงเรียนการแต่งกายของนักเรียนแล้วก็โต๊ะเรียนของเราที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในโรงเรียนที่เป็นปัญหาใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูก็อยากจะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันเขียนบทพูดประชาสัมพันธ์นะคะโดยการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ชมหรือผู้ฟังนะคะที่เป็นเพื่อนของเราแล้วก็เป็นพี่ๆน้องๆในโรงเรียนนะคะช่วยกันนะคะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อห้องน้ำการแต่งกายแล้วก็โต๊ะเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกหัวข้อแล้วก็คิดชื่อเรื่องในการพูดโน้มน้าวใจแล้วให้เวลานักเรียนนะคะในการพูดโน้มน้าวใจคือเตรียมบทพูดแล้วก็ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะโดยให้บันทึกเนื้อหาลงไปในใบกิจกรรมประชาสัมพันธ์น่ารู้นะคะก็จะมีรูปภาพให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับโต๊ะเรียนกลุ่มไหนได้โต๊ะเรียนก็ให้นักเรียนคิดบทพูดนะคะว่าเราจะพูดโน้มน้าวใจโต๊ะเรียนอย่างไรให้คนเห็นความสำคัญแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับห้องน้ำเกี่ยวกับการแต่งกายนั่นเองค่ะลงในใบกิจกรรมประชาสัมพันธ์น่ารู้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเริ่มลงมือได้เลยค่ะให้ช่วยกันนะคะภายในกลุ่มของเรานะคะคิดกลวิธีที่จะโน้มน้าวใจในหัวข้อที่ได้รับแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องใหม่ให้เหมาะสมด้วยนะคะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการร่วมไม้ร่วมมือกันภายในกลุ่มที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆในห้องเรียนและเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์น่ารู้ผ่านกลวิธีการโน้มน้าวใจในประเด็นที่นักเรียนได้รับนะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชมการประชาสัมพันธ์น่ารู้ผ่านวาจาให้เกิดผลในประเด็นห้องน้ำนะคะตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนก็คือกลุ่มที่1นั่นเองค่ะที่จะออกมาพูดโน้มน้าวใจในประเด็นห้องน้ำนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ

0: เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางทุกท่านนะครับ
1: เพื่อนๆ เคยรู้สึกเหมือนกันไหมคะห้องว่าห้องน้ำโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราไม่อยากเข้าเลยมีกลิ่นเหม็นพื้นเปียกน้ำไม่ไหลหรือแม้แต่ไม่มีทิชชู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราลองมาคิดกลับกันล่ะคะห้องน้ำของเราสะอาดมีกลิ่นหอมน้ำไหลสะดวกมีอุปกรณ์ครบจะดีขนาดไหน
2: ห้องน้ำนะครับเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้นะครับถ้าเรารักษาความสะอาดไม่ดีนะครับปัญหาที่เราเจอทุกวันก็จะยิ่งแย่ลงนะครับรวมถึงสุขภาพของนักเรียนและภาพลักษณ์ของโรงเรียนครับ
3: เราในฐานะนักเรียนชั้นม.2 นะคะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเช่นกดชักโครกทุกครั้งหลังใช้ไม่ทิ้งขยะลงในโถสุขภัณฑ์และบอกคุณครูเมื่อพบปัญหาเพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนค่ะ
4: ค่ะ
0: ลืมนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ต้องรักษาความสะอาดทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ทำให้มันสกปรกเพิ่มได้ครับ
4: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคนที่หนึ่งด้วยค่ะโน้มน้าวใจในเรื่องของห้องน้ำนะคะได้ตั้งชื่อว่าอะไรคะห้องน้ำห้องน้ำดีๆทั้งโรงเรียนเป็นการพูดโน้มน้าวใจที่ให้เราเห็นถึงปัญหาแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำค่ะต่อไปค่ะเราจะมาชมการพูดโน้มน้าวใจเกี่ยวกับโต๊ะเรียนค่ะกลุ่มที่2เป็นตัวแทนในการนำเสนอใช่ไหมคะเชิญค่ะ

0: สวัสดีครับเรียนเพื่อนๆและคุณครูปลายทางนะครับทุกคนเคยสังเกตหรือไม่ที่โต๊ะเรียนเรามีทั้งรอยขีดข่วนรอยหมึกและรอยขีดเขียนที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนครับ
1: โต๊ะเรียนไม่ใช่แค่ที่นั่งแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ที่ทุกวันจะเกิดการเรียนรู
2: ้ค่ะอย่างไรต่อคะ
3: ต้องนึกภาพดูนะครับว่าถ้าโต๊ะเรียนทุกตัวในห้องเรียนของเราสะอาดหน้านั่งเป็นระเบียบจะช่วยให้ห้องเรียนของเราดูน่าอยู่ขึ้นแค่ไหนแถมยังสะท้อนถึงการมีระเบียบของนักเรียนอย่างพวกเราด้วย
2: ค่ะ
4: เพื่อนๆครับหน้าที่ของพวกเราไม่ได้มีแค่การเรียนอย่างเดียวนะครับมีการดูแลสภาพแวดล้อมในห้องเรียนด้วยครับ
5: ดังนั้นวันนี้เราอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนมารักษาความสะอาดโต๊ะเรียนโดยการไม่ขี้เขียนและไม่ทิ้งขยะเพราะโต๊ะเรียนที่ดีไม่ใช่เพียงแค่โต๊ะเรียนที่สะอาดแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นนักเรียนที่ดีและมีวินัยครับ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มโต๊ะเรียนตั้งชื่อว่าอย่างไรคะ
3: โต๊ะเรียน
2: ตั้งชื่อหัวข้อโต๊ะเรียนไว้ว่า
3: โต๊ะเรียนสะอาดสมองปลอดโปร่งครับ
2: โต๊ะเรียนสะอาดสมองปลอดโปร่งขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการพูดโน้มน้าวใจในหัวข้อการแต่งกายค่ะขอเชิญตัวแทนหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ

0: ตั้งชื่อหัวข้อเรื่องไว้ว่าอย่างไรคะ
1: แต่งตัวดีมีวินัยใครๆก็ชื่นชมครับ
0: ค่ะแต่งตัวดีมีวินัยใครๆก็ชื่นชมเริ่มการพูดโน้มน้าวใจได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3ครับเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆปลายทางทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปครับคือเรื่องการแต่งกายครับ
2: เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆทุกๆคนรู้ไหมคะว่าการแต่งกายหรือเครื่องแบบของนักเรียนเนี่ยไม่ได้เน้นแค่เรื่องความสวยงามนะคะแต่เน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยและเคารพสถานศึกษาอีกด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ลองนึกดูสิครับถ้าโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อยพับแขนเสื้อนักเรียนอย่างเป็นระเบียบติดหมวดเข็มและป้ายชื่อที่ครบถ้วนใครๆที่มองมาเห็นก็จะชื่นชมและมองว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับ
3: ในทางกลับกันนะคะถ้าเราแต่งกายไม่เรียบร้อยเอาเสื้อออกนอกกางเกงหรือว่าใส่ผ้าใบแฟชั่นไม่ติดเครื่องหมายประจำชั้น
4: มันอาจจะดูเท่ในสายตาเพื่อนบางคนครับแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือเราเป็นคนที่ไม่เคารพกฎครับแล้วก็ไม่พร้อมในการเรียนรู
2: ้พวกเราจึงขอชวนเพื่อนๆทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการกายใส่เครื่องแบบให้ถูกต้องเรียบร้อย
0: แล้วก็อย่างไรคะ
1: อย่าลืมนะครับนักเรียนที่ดูดีเริ่มต้นจากการแต่งกายที่เรียบร้อยครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกับการพูดโน้มน้าวใจในประเด็นต่างๆที่ทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้เราร่วมไม้ร่วมมือการแต่งกายที่ดีช่วยการรักษาโต๊ะเรียนช่วยการรักษาห้องน้ำของเราในโรงเรียนนั่นเองค่ะค่ะพูดโน้มน้าวปลุกความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งคำพูดเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนฟังมากบางครั้งการพูดของเราอาจเปลี่ยนแปลงคนคนนึงได้ทั้งชีวิตนั่นเองค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการพูดเป็นการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียงและกริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังการพูดโน้มน้าวเป็นการพูดสื่อสารจูงใจหรือเชิญชวนให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมการพูดโน้มน้าวเป็นกลวิธีในการสื่อสารเพื่อเร้าอารมณ์และชักจูงให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงอารมณ์ทัศนคติความคิดความเชื่อและพฤติกรรมตามที่ผู้พูดโน้มน้าวทั้งนี้ผู้พูดจะต้องมีความเข้าใจกลวิธีในการโน้มน้าวมีคุณธรรมและมีมารยาทที่ดีในการพูดโน้มน้าวนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการโฆษณานะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมเรื่องพินิจสื่อโฆษณา2ใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักการพูดโฆษณา3ใบกิจกรรมเรื่องปั้นคำพูดปั้นยอดขาย4ปากกากระดาษสีเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปนะคะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจมั้ยคะหากไม่มีแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็เห็นแล้วว่าการพูดของคนเรามีอิทธิพลต่อผู้ฟังเป็นอย่างมากฉะนั้นในการพูดใดๆก็ตามควรสร้างความเป็นมิตรแล้วก็สร้างสรรค์ในการพูดเพื่อให้สังคมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใจหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่

0: เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องออกแบบวิธีการหาอัตราเร็วและความเร็วของรถที่แล่นผ่านหน้าโรงเรียนครั้งที่1นะครับครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายความหมายของอัตราเร็วและคำนวณอัตราเร็วของวัตถุครับการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยแปลความหมายข้อมูลและสรุปเกี่ยวกับอัตราเร็วของวัตถุครับออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคำถามตีความหมายข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางสถิติเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อลงมือกระทำหรือแก้ปัญหาของสังคมโดยอาศัยหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการสนับสนุนการตัดสินใจนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูขอทบทวนความรู้ความเร็วที่กฎหมายกำหนดรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงนะครับในประเทศไทยกำหนดความเร็วนะครับในเขตเมืองอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในชุมชนที่มีความกว้างของถนนไม่เกิน7เมตรโดยการขับ